0: สถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน 60-40 พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: เรามองอนาคตหน้า
4: สูตรเดิมครับ
5: ก็42เดือนคร
4: ับ แต่ว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
6: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเดี๋ยวเราครอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
7: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบ picking test ตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
8: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า
5: ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4ต่อไป
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้
9: การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดิอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายนั่นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดิอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีร์กีซสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป0-1ส่วนนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นาทีเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง MCOT SD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต 12-7 และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8นาฬิกาแต่ที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT ไทย LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับพาน72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ชัยหน้า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พาร์70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยนั่นในชแนลเทนนิสเซ็นเตอร์ปีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟย์สกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิติสำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 น.อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาไนโร่มระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทกอจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้โยนแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาที
16: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนคอไข่ซอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคตรัสตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตอนนี้ไปให้พากันตั้งใจฟังธรรมด้วยดีพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทั้งหญิงทั้งชายการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธปล่อยวางอารมณ์สัญญาอันเป็นอดีตอนาคตออกไปให้หมดสิ้นไม่ให้จิตแส่สายออกไปนอกเนื้อนอกหนังของตัวเองให้จิตเพ่งพินิจอยู่ในร่างกายสังขารของตัวเองนี่ว่าโลกประขันร่างกายของคนเราทุกคนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนก็เรียกว่าตั้งต้นความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันทุกข์อยู่ในครรภ์มารดาทุกข์อยู่ในท้องแม่ก็พอแรงแต่ว่าเมื่อมันพ้นจากนั่นมาแล้วคนเราก็มองไม่เห็นว่ามันทุกข์อย่างไรอยู่ในที่คับแคบที่สุดในท้องแม่นั้นทั้งว่าคับแคบที่สุดกระเพาะอาหารใหม่ของแม่ตั้งอยู่บนศีรษะนั่งกอดเข่าพิงหน้าไปทางกระดูกสันหลังกระเพาะอาหารของแม่เก่าของแม่มาลองนั่งนั่งอยู่แบบลิงหลบฝนทุกข์ที่สุดหายใจก็บ่ได้จะไปทางไหนไม่ได้แล้วยังอดทนอยู่ได้ตั้ง9เดือน10เดือนในท้องแม่ครับแคบเวลาคนเรานั่งรถนั่งเรืออะไรมันคับแคบก็ให้คิดถึง เวลาอยู่ในครรภ์เพราะมารดาอยู่ในท้องแม่นั้นคับแคบมากแล้วในท้องแม่นั้นบางคนยังมีหลายคนไปเกิดพร้อมกันอยู่ในท้องนั้นด้วยยิ่งคับแคบใหญ่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ทีนี้ทางที่จะออกจากชาติความเกิดเป็นทุกข์นี่แหละเมื่อเกิดมาแล้วใหญ่โตต้องศึกษารู้จักการทำบุญให้ทานการรักษาศีล5ให้เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยก็ให้ละเว้นเพราะถ้าไม่ละเว้นสิ่งเหล่านี้ทำสิ่งเหล่านี้อยู่มันเป็นบาปเป็นกรรมนำให้มาเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นเมื่อรักษาศีลเมื่อรู้จักการทำบุญสุนทานก็ได้เกี่ยวโยงถึงการฟังเทศฟังธรรมได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาให้เป็นทางที่เรียกว่าจะข้ามพ้นออกจากโลกนี้เพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ไม่ว่าคนเราใหญ่แล้วจะทำการงานอะไรในการงานที่ตนทำอยู่นั่นมันก็มีอุปสรรคขัดข้องมากมายหลายอย่างเดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่าคนสมัยนี้เล่ห์เหลี่ยมมารยามากบางคนก็มีสตุ้งสตางค์นิดๆหน่อยๆก็ให้เขาคดเขาโกงเอาไปเดือดร้อนวุ่นวายแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดมาเป็นทุกข์มันเป็นความจริงความทุกข์ที่เกิดมาทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คลอดออกมาก็เป็นทุกข์มานอนอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะกว่าจะไปมาได้ก็เป็นทุกข์ทารกที่เกิดมาจึงร้องไห้เสมอเพราะมันทุกข์มันทุกข์จิตทุกข์ใจมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วในเรื่องชาติความเกิดเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่ภาวนามันก็มองไม่เห็นมันไปเห็นว่าเป็นความสุขไงแท้ที่จริงมันเรื่องความทุกข์บาปกรรมที่มันเคยทุกข์มาอย่างนี้พอเกิดมาใหญ่แล้วมันก็ให้เห็นไปว่าเป็นความสุขแท้จริงมันเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์มันมีทุกข์มากมายหลายอย่างหลายประการทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของโรคร่างกายก็มีหรือความเจ็บป่วยของโรคร่างกายนี่เกิดจากภัยอันตรายอุปัฏฐวเหตุต่างๆอุปัฏฐวเหตุทางรถไฟรถยนต์เครื่องบินเรือในน้ำแล้วยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์หอกดาบอันจะทำให้มนุษย์คนเราได้รับความทุกข์แบบอุปัฏฐวเหตุแบบสดๆร้อนๆก็มีเยอะ านอกนั้นยังมีการผิดการเถียงกันแย่งชิงกันดุดาว่าร้ายป้ายหิดสีให้แก่กันเรื่องธรรมเนียมนี่ก็มากที่สุดมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นกินมากก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินอดอดอยากอยากก็ว่าเป็นทุกข์อีกชีวิตของคนของสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยต้องภาวนาดูให้มันเห็นถ้าไม่เห็นแล้วมันก็ไปสร้างไปทำขึ้นมาแหละให้มันเกิดทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกทุกข์แต่ตัวคนเดียวยังไม่แล้วมีผัวมีเมียก็ทุกข์กับผัวกับเมียอีกมีลูกก็ทุกข์กับลูกอีกมีหลานก็ทุกข์กับหลานอีกมีอะไรขึ้นมามันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นให้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจไม่ค่อยเอาฟุ้งซ่านลำคาญไปจึงให้กลองกลองให้รู้ว่าคำว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วทุกข์ต่างๆมันต้องตามมาหมดถ้าไม่ภาวนาจิตไม่สงบมันมองไม่เห็นจิตต้องสงบตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์จิตดวงที่สงบระงับอยู่ก็มองเห็นล่ะมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นนั่งที่แรกก็ว่ามีความสุขนั่งไปนานๆก็เกิดความทุกข์ความร้อนในที่นั่งของตัวเองแล้วมันล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นยืนเมื่อยืนที่แรกก็ว่ามีความสุขยืนนานๆก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเดินถึงเดินเล็กๆน้อยๆก็ว่ามีความสุขถ้าเดินมากๆมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วในโลกนี้ที่เราสำคัญผิดคิดว่ามีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่ใช่แล้วมันความทุกข์ทั้งเทสัมภาระที่มนุษย์ประกอบกระทำอยู่ในโลกเมื่อย่นย่อเข้ามาก็ไม่ค่อยอุ่นใจที่ไหนมันเพราะความเกิดเป็นทุกข์ทีนี้รูปร่างกายจะทรงอยู่ได้สัพเพสัตตาอาหารและทิฏฐิกาสัตว์ตั้งอยู่ได้เพราะอาหารอาหารการกินของมนุษย์นะกินตั้งแต่เกิดมาจนแก่ชรากินตั้งแต่แก่ชราไปจนถึงวันตายมันมีแต่เรื่องทุกข์ทีนี้ถ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงยังไม่มาถึงก็มีทุกข์เล็กๆน้อยๆประจำอยู่ในตัวคนเราทุกคนทีนี้ถ้ามันเกิดทุกอย่างอื่นขึ้นมาแทรกแซงก็ทุกมันมาบันดาลขึ้นด้วยเหตุการณ์ใดๆก็ตามทีนี้ก็ถึงขั้นลำบากแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคอยู่ในร่างกายจนทำการทำงานไม่ไหวทุกขึ้นมาแล้วก้อนทุกข์กองทุกข์นี่มันมาจากจิตจิตอุปทานอุปทานท่านแปลว่าความยึดถือเมื่อจิตนี้ละมายึดถือร่างกายสังขารตัวตนคนเรายึดกายยึดจิตยึดรูปยึดนามยึดชาติยึดตระกูลทั้งหลายแหล่เมื่อยึดแล้วถือแล้วมันนำมาซึ่งความทุกข์ ทุกข์เต็มกายมีทุกข์เต็มใจละทุกข์อันนี้เอาไปทิ้งที่ไหนไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวต้องภาวนาละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภให้ได้ละกิเลสความหลงให้ได้ให้เด็ดขาดทุกข์เหล่านี้จึงจะดับไปถ้าละกิเลสไม่ออกวางกิเลสไม่ลงมันเพิ่มทุกข์ขึ้นไปทุกวันทุกคืนตลอดไปเกิดมานานหลายปีก็เรียกว่าทุกข์มากเพราะมันยึดถือถ้าไม่ยึดถือมาพิจารณาให้เห็น

ทุกข์แหละมันไม่สงบ ไม่เห็นแจ้งในก้อนทุกกองทุกนี้จิตมันก็ยินดีพอใจเพลิดเพลินไปตามกองทุกมันก็ปล่อยวางไม่ออกละถอนไม่ลงสงบใจไม่ได้จิตใจมันก็ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ของจิตกิเลสนั้นมันหารู้ไม่ว่าเมื่อเกิดมาอย่างนี้แล้วมันเป็นตัวทุกข์ก้อนทุกข์ในรูปขันธ์ส่วนจิตใจผู้อยู่ภายในก็มาหลงไหลในรูปร่างกายตัวตนอันนี้เมื่อมันเจ็บก็จิตนั่นแหละมันเป็นผู้รับรู้รับเห็นยึดถือความเจ็บอันนั้นไม่รู้จักปล่อยวางเมื่อไม่รู้จักปล่อยวางมันก็ทุกข์ทุกกายได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคต่างๆมันบังเกิดมีขึ้นทุกข์ใจเพราะใจไม่ภาวนาจิตใจไม่ละกิเลสมันยึดกิเลสถือกิเลสแบกกิเลสหามกิเลสหาบกิเลสไปมาทีนี้ก็ทุกข์ใจแหละเป็นทุกข์ในตัวเป็นทุกข์ในใจนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินไปไหนมาไหนก็แบกทุกข์กองทุกข์อันนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะจิตไม่รู้จักการปล่อยวางถ้าภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปให้ถึงความสงบตั้งมั่นในจิตใจภายในของตัวเองจึงจะรู้จักปล่อยวางออกไปความยึดความถือต่างๆนั้นมันหลุดออกไปได้จากใจแล้วมันก็เป็นความสบายไม่ไปทุกข์ไปเดือดร้อนวุ่นวายอะไรอีกต่อไปจิตใจมันเข้าถึงพุทธะพุทโธภายในจิตนั้นจิตใจมันก็สบายไม่ไปเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนใครหน้าที่ของตนก็ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกดวงจิตดวงใจผู้รู้เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในกายในจิตในตัวคนเรานั่นเองเมื่อจิตดวงนี้อยู่ที่ไหนก็รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจตรงนี้รักษาจิตใจตรงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นให้เกิดความเฉลียวฉลาดความสามารถอาถรรพ์ไม่ให้หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงให้มากำหนดพิจารณาว่ารูปนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรมาหลงยึดหน้าถือตาไม่ควรมาหลงยึดตัวถือตนถือเราถือของของเราของในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของใครมันเป็นของแผ่นดินตัวเราทุกคนเมื่อตายก็ถมแผ่นดินวัตถุเข้าของเลือกสวนไร่นาอันใดมันก็เป็นของแผ่นดินทั้งนั้นมาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งในเมื่อเวลารูปนามกายใจอันนี้ยังไม่แตกไม่ทำลายแต่มันจะแตกจะทำลายอยู่ในอนาคตอันใกล้นี่แหละเราต้องเอามาภาวนาไว้เตือนใจของเราให้รู้ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหนีความแก่ความชราไม่ให้ความแก่ชรามาถึงตัวก็ไม่ได้แก่ไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอน

0: แก่ไปได้มันก็แตกได้ตายได้คือรูปร่างกายของคนเรานี่มันเป็นของไม่คงทนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วชราความแก่มันก็บีบบังคับเรื่อยไปพยาธิความเจ็บไข้มันก็บีบบังคับเรื่อยไปผลที่สุดแล้วมรณังเมภวิสติเราต้องตายเมื่อถึงคราวตัวเราจะต้องตายแล้วนั่นแหละทุกข์ที่สุดแล้วมีความห่วงความอะไรในเรื่องราวอะไรมันก็เก็บเข้ามาโหมเข้ามาในเวลาตายถ้าใจไม่ภาวนาให้ดีแล้วสงบไม่ลงสงบไม่ได้เพราะใจมันคิดแต่จะให้มีความสุขถ้าแท้มันไม่ใช่สุขมันเรื่องทุกข์เกิดมาแล้วต้องมีทุกข์อย่างนี้อย่างนี้จะเอาไปเก็บไว้ไหนก็เก็บเถิดมันก็เป็นทุกข์ยังไงที่เก็บที่อยู่นั่นแหละทางแก้มันก็คือแก้ด้วยสมาธิภาวนารวบรวมจิตใจให้เข้ามาภายในไม่ให้ออกไปภายนอกจิตใจนั้นไม่ใช่อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในตัวเราทุกคนแต่คนเราไม่ได้โอปนยิกะธรรมไม่ได้น้อมเข้ามาเลยเข้าใจว่าจิตใจก็อยู่โน้นข้างนอกโน้นแท้จริงมันอยู่ในตัวในใจนี่ตลอดเวลาดีใจมันก็ดีใจขึ้นมาทีนี้เสียอกเสียใจมันก็เสียอกเสียใจขึ้นมาทีนี้นี่ว่าดวงจิตดวงใจที่แท้จริงมันมีอยู่ภายในใจเราทุกคนถ้าผู้ใดมาเลือกรวมกำลังจิตกำลังใจของตนกงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นจนได้สติมีสติจนได้ปัญญามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาถรรพ์ตัดดวงห่วงอะไรกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้เด็ดขาดจิตใจดวงนี้จึงจะเข้าถึงสันติสุขสันติธรรมจะเข้าถึงความสงบระงับเยือกเย็นสบายในจิตในใจของตัวเองได้จึงจะมองเห็นได้ว่าทุกคนที่เกิดมานี่มันวนอยู่ในความทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่มีใครจะแหวกว่ายหนีจากกองทุกข์อันนี้ไปได้ชาติก่อนหนหลังเราทุกคนก็มาทุกข์อยู่อย่างนี้แหละพบนี้ชาตินี้เกิดมาแล้วมันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละถ้าไม่ภาวนาละกิเลสถ้าผู้ใดมาภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตัวเองได้จึงจะพ้นจากทุกข์พ้นจากความเล่าร้อนในกายในวาจาในจิตในใจในภายนอกภายในถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรทุกข์ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาจิตใจดวงผู้รู้มาภาวนาอยู่ในตัวในใจจนมองเห็นว่ามีโลกมีนามมีตัวมีตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้จะไปหนีเอาดื้อๆไม่ได้ต้องมากำหนดพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องทุกข์ที่มันมีอยู่ไม่ใช่แก้ทุกข์แก้กิเลสแก้จิตกิเลสที่ดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่สงบระงับนั่นแหละให้สงบระงับเยือกเย็นสบายตั้งมั่นลงไปอยู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ของตัวเองจิตใจดวงนี้ก็จะได้เย็นสบายพุทโธพุทโธอยู่ภายในถ้า ้าจิตไม่รวมไม่สงบงบระงับมันพุทโธอยู่ทางนอกไม่เข้าไปภายในเมื่อจิตไม่เข้าภายในจิตมันอยู่อาการภายนอกมันก็ดิ้นไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเรามีติดอยู่ในกองทุกข์ตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานในจิตในใจของตนยังไม่เพียงพอมันจึงโลกไม่ได้ตัดไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยไม่ลงวางไม่ลงจิตใจมันก็วุ่นวายไปตามอารมณ์กิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบที่สิ้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอันตัณหาของมนุษย์คนเหล่านี้มันไม่มีเมืองพอเมืองพอกับกิเลสตัณหาในใจมนุษย์มันไม่มีได้อย่างนี้แล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปดีอย่างนี้แล้วอยากดีอื่นๆต่อไปจิตใจนั้นชื่อว่าดิ้นรนวุ่นวายร้อนละอุอยู่ภายในตัวภายในใจจึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาอย่าได้ประมาทเมื่อจิตไม่ประมาทแล้วนั่งก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจจนนอนหลับตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อไปจิตใจก็จะได้มีกำลังมีความสามารถอาถรรพ์ในการจะปฏิบัติบูชาภาวนานี้ไม่ว่าชีวิตของตนจะยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนก็ตามก็ให้อยู่ในทางสมาธิภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจไม่ปล่อยปละละเลยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตามธรรมดาเมื่อรวบรวมกำลังจิตใจมาตั้งมั่นอยู่ภายในได้ คนเราก็จิตใจสงบลงไปได้ก็อยู่ที่ไหนก็สบายนั่งที่ไหนที่นั่นก็สบายยืนอยู่ที่ไหนที่นั่นก็สบายเดินไปมาที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่สบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนประการใดเพราะว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ให้มันมากขึ้นให้มันน้อยลงการทำจิตใจให้น้อยลงนี่คือว่าไม่ไปส่งเสริมยิ่งใจคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตกองเวร แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายรู้สึกเมื่อใดก็โลกละเมื่อนั้นเวลานั้นมันขาดสะบั้นหันแหลกไปเลยไม่ให้จิตใจมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนไม่ให้มายึดเรายึดของของเราเลยในโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นธาตุโลกอยู่อย่างนี้แหละเมื่อใดใจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยังมีอยู่มันก็มาคล้องมาติดมาพัวพันอยู่อย่างนี้แหละทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาต้องรู้จักตั้งจิตเจตนาในปัจจุบัน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่า

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

วัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสันละวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่14เรื่องได้ร่วมจำพรรษากับท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าสาเหตุที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสมีบัญชาให้ท่านพระอาจารย์ฟั่นไปจำพรรษาที่วัดบูรพารามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเพราะในปีนั้นสมเด็จอาพาธหนักถึงขนาดฉันอาหารไม่ได้ต้องถวายอาหารทางเส้นโลหิตท่านจึงเรียกพระเถระฝ่ายกรรมฐานเข้าไปปรึกษาหารือเพื่อหาทางบำบัดโรคในทางธรรมปฏิบัติสมเด็จได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์สิงห์คันติยาคโมให้อธิบายธรรมเป็นองค์แรกเมื่อท่านพระอาจารย์สิงห์คันติยาคโมอธิบายธรรมจบลงแล้วสมเด็จจึงให้พระอาจารย์ทองอโศโกเจ้าอาวาสวัดบุรพารามอธิบายอีกจากนั้นสมเด็จจึงหันมาทางท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรให้อธิบายธรรมให้ฟังอีกเป็นองค์สุดท้ายท่านพระอาจารย์ฟั่นจึงได้อธิบายธรรมถวายโดยมีอัดดังนี้ขอให้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จทำจิตเป็นสมาธิยกไวยากรณ์ธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ยกอันนี้ไว้เสียก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิเราต้องตั้งสมาธิให้ได้ภาวนากำหนดจิตให้เป็นสมาธิพอตั้งเป็นสมาธิดีแล้วให้เป็นหลักเปรียบเหมือนเราจะนับตั้งร้อยตั้งพันก็ต้องตั้งหนึ่งเสียก่อนถ้าเราไม่ตั้งหนึ่งเสียก่อนก็เป็นไปไม่ได้ชั้นใดจิตของเราจะรู้ได้เราก็ตั้งจิตของเราให้เป็นสมาธิเสียก่อนเปรียบเหมือนนับหนึ่งคือเสมือนเราจะปลูกต้นไม้พอปลูกลงแล้วก็มีคนเขาว่าปลูกตรงนั้นมันจะงามดีก็ถอนไปปลูกตรงนั้นและก็มีคนเข้ามาบอกอีกว่าตรงโน้นดีกว่าก็ถอนไปปลูกตรงโน้นอีกทำอย่างนี้ผลที่สุดต้นไม้ก็ตายทิ้งเสียเปล่าๆไม่ได้อะไรเสียอย่างฉันใดเราทำอะไรจะปลูกอะไรก็ฝังให้มันแน่นไม่ต้องถอนไปไหนมันเกิดขึ้นเองนี่แหละสมาธิฉันใดก็ฉันนั่นแหละรู้อีกในย่านหนึ่งเปรียบเหมือนเราจะขุดน้ำบ่อต้องการน้ำในพื้นดินเราขุดลงไปแห่งเดียวเท่านั้นพอเราขุดไปได้หน่อยเดียวได้น้ำสัก 2-3 บาทแล้วมีคนเขาบอกว่าที่นั่นมันตื้นเราก็ย้ายไปขุดที่อื่นอีกพอคนอื่นเขาบอกว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีก็ย้ายไปย้ายมาผลที่สุดก็ไม่ได้น้ำกินใครจะว่าก็ช่างเขาขุดมันแห่งเดียวคงถึงน้ำฉันใดเปรียบเหมือนสมาธิของเราต้องตั้งไว้แห่งเดียวเท่านั้นเมื่อเราตั้งไว้แห่งเดียวไม่ต้องไปอื่นไกลไม่ต้องไปส่งข้างหน้าข้างหลังไม่ต้องคิดถึงอดีตอนาคตกำหนดจิตให้สงบอันเดียวเท่านั้นขอให้ท่านทำสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์และอายตนะออกเป็นส่วนๆตามความเป็นจริงพิจารณาเห็นความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นตามหน้าที่ของมันให้แยกออกกายออกจิตแยกจิตออกจากกายให้ยึดเอาตัวจิตคือผู้รู้เป็นหลักพร้อมสติธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟให้พิจารณาให้อยู่ในสภาพของมันเองแต่ละอย่างเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วจะได้เห็นว่าธาตุทั้ง4ต่างเก็บไม่เป็นป่วยไม่เป็นแดดจะออกฝนจะตกก็อยู่ในสภาพของมันเองในตัวคนเราก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4นี้รวมกันการที่มีความเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายอยู่นั้น
เนื่องมาจากตัวผู้รู้คือจิตเข้าไปยึดถือด้วยอุปาทานว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเขาของเราเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายและวางจากอุปาทานคือเว้นจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเมื่อละได้เช่นนี้ความเจ็บปวดต่างๆตลอดจนความตายย่อมไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นหากทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วโรคต่างๆก็จะทุเลาหายไปเองเมื่อท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรอธิบายธรรมถวายสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จบลงแล้วสมเด็จได้พูดขึ้นว่าเข้าทีดีแล้วถามท่านพระอาจารย์ฟั่นว่าในพรรษานี้ฉันจะได้อยู่รอดตลอดพรรษาหรือไม่ท่านพระอาจารย์ฟั่นก็เรียนตอบไปว่าถ้าพระเดชพระคุณทำจิตให้สงบได้ดังที่อธิบายมาถวายแล้วก็รับรองได้ว่าจะอยู่ได้ตลอดพรรษาแน่นอนสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จึงมีบัญชาให้ท่านพระอาจารย์ฟั่นไปจำพรรษาอยู่กับท่านที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจะได้ศึกษาธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดังกล่าวแล้วโดยท่านพระอาจารย์ฟั่นได้เลือกเอาวัดบุรพารามเป็นที่พำนักเพราะวัดแห่งนี้อยู่ฝั่งเดียวกันกับวัดสุปัตที่สมเด็จพำนักอยู่การไปมาสะดวกกว่าวัดป่าแสงสำราญซึ่งอยู่ทางฝั่งอำเภอวารินชำราบวัดบุรพารามที่ท่านเลือกพักมีเขตเป็นสองตอนตอนหนึ่งเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมอีกตอนหนึ่งเป็นป่ามีกุฏิหลังเล็กๆอยู่ 5-6 หลังสำหรับพระเนนอาศัยปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะพระอาจารย์ฟันได้เลือกเอาด้านที่เป็นป่าเป็นที่พักตลอดพรรษานั้นและได้มันไปอธิบายธรรมปฏิบัติถวายสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่วัดสุปัตเกือบทุกวันและด้วยอำนาจการปฏิบัติธรรมนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็หายวันหายคืนทั้งอยู่ได้ตลอด

สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสได้ออกปากยอมรับในความจริงและชมว่าพระคณะกรรมฐานนี้เป็นผู้ปฏิบัติดีจริงทั้งยังทำได้ดังพูดจริงๆอีกด้วยสมควรที่พระมหาปริญญาทั้งหลายจะถือเอาเป็นตัวอย่างปฏิบัติต่อไปท่านได้กล่าวต่อหน้าพระอาจารย์ฟั่นด้วยว่าฉันเป็นพระอุปัชฌาย์บวชพระบวชเนนมาจนนับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยนึกสนใจแต่จะปัญจกกรรมฐานเหล่านี้เลยเพิ่งจะมารู้ซึ้งในพรรษานี้เองพูดแล้วท่านก็นับเจสาโลมานักขาดันตาตะโจแล้วถามพระอาจารย์ฟั่นว่านี่เป็นธาตุดินนี่เป็นธาตุน้ำนี่เป็นธาตุลมนี่เป็นธาตุไฟใช่ไหมพระอาจารย์ฟั่นก็รับว่าใช่จากนั้นท่านก็ปรารภขึ้นว่าตัวท่านเองเปรียบเหมือนผู้บวชใหม่เพิ่งจะมาเรียนรู้เจสาโลมาเป็นต้นความรู้ในด้านมหาปริญญาที่เล่าเรียนมามากนั้นไม่ยังประโยชน์และความหมายต่อชีวิตท่านเลยยศถาสมณศักดิ์จะแก้ทุกท่านไม่ได้ช่วยท่านไม่ได้พระอาจารย์ฟั่นให้ทำปฏิบัติในพรรษานี้ได้ผลคุ้มค่า

1987นั้นพระจันทร์ฟั่นเกือบไม่มีเวลาเป็นของตัวท่านเองเลยทั้งนี้เพราะท่านได้ทำหน้าที่อุปถากพร้อมกันถึงสองอาจารย์กลางคืนนอกจากกลางคืนจะต้องเข้าถวายธรรมแก่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่วัดสุปัตนารามแล้วจากหัวค่ำไปจนถึงเวลาประมาณ4 ทุ่มบางครั้งก็ถึง6 ทุ่มจึงได้กลับวัดบุรพารามแล้วพอเช้าขึ้นมาท่านก็บิณฑบาตไปเรื่อยๆแล้วข้ามแม่น้ำมูลไปทางฝั่งอำเภอวารินชำราบไปฉันเช้าที่วัดป่าแสงสำราญฉันเสร็จก็ประกอบยารักษาโรคถวายท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลซึ่งปีนั้นท่านกำลังอาพาธด้วยโรคปอดอยู่ที่วัดป่าแสงสำราญท่านพระอาจารย์ฟั่นได้พยายามหาสมุนไพรต่างๆมาปรุงแล้วกลั่นเป็นยาถวายท่านพระอาจารย์มหาปิ่นอยู่ยาที่ทันสมัยก็ไม่มีเพราะขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เมื่อพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2หน้าบันทึกไว้เป็นพิเศษในที่นี้ด้วยว่าการยังรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของท่านพระอาจารย์ฟั่นยังเป็นที่จดจำและประทับใจในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและบรรดาพุทธบริษัทจำนวนมากในจังหวัดอุบลราชธานีมาจนกระทั่งทุกวันนี้ปีนั้นอยู่ในราวกลางพรรษาปีพุทธศักราช2487จังหวัดอุบลราชธานีกลาดเกลื่อนไปด้วยทหารญี่ปุ่นซึ่งเข้าไปตั้งมั่นอยู่จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะต้องจดจ้องทำลายล้างโดยส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดตามจุดยุทธศาสตร์อยู่เสมอชาวบ้านร้านถิ่นจึงพากฎอพยพหลบภัยไปอยู่ตามรอบนอกหรืออำเภอชั้นนอกที่ปลอดจากทหารญี่ปุ่นในตัวเมืองอุบลจึงเงียบเหงาลงถนัดจะหลงเหลืออยู่ก็เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นไม่อาจโยกย้ายหรืออพยพเท่านั้นตกกลางคืนคนเหล่านั้นจะนอนตาไม่หลับลงง่ายๆต้องคอยหลบภัยทางอากาศกันอยู่เสมอปกติเครื่องบินฝ่ายพันธมิตรจะมาทิ้งระเบิดในราวอาทิตย์ละ2 ครั้งหรือ3 ครั้งถ้าวันไหนเครื่องบินจะล่วงล้ำเข้ามาทิ้งระเบิดท่านพระจันทร์ฟั่นจะบอกล่วงหน้าให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายรู้ก่อนอย่างน้อย2 ชั่วโมงเช่นในตอนเย็นขณะพระเนนซึ่งเป็นศิษย์กำลังจัดน้ำฉันน้ำใช้ถวายอยู่นั้นท่านจะเตือนขึ้นว่าให้ทุกองค์รีบทำกิจให้เสร็จไปโดยเร็วแล้วเตรียมหลบภัยกันให้ดีคืนนี้เครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดอีกแล้วภิกษุสามเณรทั้งหลายก็รับทำตามหน้าที่ที่ท่านสั่งพอตกกลางคืนก็มีเครื่องบินข้าศึกเข้ามาทิ้งระเบิดจริงๆบางครั้งในตอนกลางวันแท้ๆท่านบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าเครื่องบินมาแล้วรีบทำอะไรให้เสร็จแล้วรีบไปหลบในหลุมหลบภัยกันเสียทุกองค์ต่างมองตากันด้วยความงุนงงแต่อีกไม่นานนักก็มีเครื่องบินเข้ามาจริงๆชาวบ้านหอบลูกจูงหลานเข้าไปหลบภัยอยู่ในบริเวณวัดเต็มไปหมดท่านพระอาจารย์ฟั่นก็ลงจากกุฏิไปเตือนให้อยู่ในความสงบและให้ภาวนาพุทโธพุทโธไว้โดยทั่วกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่พรรษาปีพุทธศักราช2487เสร็จฤดูการกฐินแล้วท่านพระอาจารย์ฟั่นได้เข้านมัสการลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่วัดสุปัตนารามขอเดินทางไปยังจังหวัดสกลนครอันเป็นจังหวัดบ้านเกิดของท่านเพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศแด่บุพการีคือโยมบิดามารดาสมเด็จก็อนุญาตจากนั้นท่านได้ไปนมัสการลาท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมกับท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลที่วัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแล้วไปลาญาติโยมพุทธบริษัทเสร็จแล้วท่านพร้อมด้วยพระภิกษุรูปหนึ่งสามเณรรูปหนึ่งกับเด็กลูกศิษย์อีกคนหนึ่งได้ออกจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสกลนครระหว่างสงครามโลกครั้งที่2น้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนมาก
รถยนต์โดยสารต้องใช้ถ่านแทนและมีวิ่งน้อยคันท่านพระอาจารย์ฟันได้พาพระภิกษุสามเณรและลูกศิษย์นั่งรถโดยสารซึ่งใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงออกจากจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เช้าไปถึงอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมเมื่อเวลาประมาณ3 ทุ่มเศษแล้วไปขอพักค้างคืนที่วัดศรีมงคลเช้ารุ่งขึ้นได้โดยสารรถคันเดิมไปพักค้างคืนที่วัดป่าเกาะแก้วอำเภอธาตุพนมซึ่งที่นั้นท่านพระอาจารย์ฟันได้พาคณะของท่านไปกราบนมัสการพระธาตุพนมด้วยแล้วได้กล่าวแก่พระภิกษุสามเณรและลูกศิษย์ว่าใครผู้ใดเดินทางผ่านมาถึงแล้วไม่แวะนมัสการพระธาตุพนมคนคนนั้นนับว่าบาปหนามีกรรมปกปิดจะไม่สามารถจะมองเห็นปูชนียสถานอันสำคัญท่านเล่าได้ว่าก่อนโน้นบริเวณพระธาตุพนมเต็มไปด้วยป่ารกรุงรังองค์พระธาตุก็เต็มไปด้วยเถาวัลย์ปกคลุมท่านพระอาจารย์เสากับท่านพระอาจารย์มั่นสมัยยังหนุ่มยังแน่นเมื่อออกเที่ยวทุดงถึงที่นั่นก็มักจะนำญาติโยมไปรื้อเถาวัลย์ออกและถากถางป่ารอบๆบริเวณจนสะอาดสะอ้านหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าหลวงพ่อก็ไปเพ่งต้นมะพร้าวให้มันหักเพ่งจริงพยอมนั่นมันหักก็ในขณะที่เพ่งดูนี่เราก็ไม่ได้ใช้พลังจิตอะไรทั้งนั้นแหละเพียงแต่นึกว่าต้นมะพร้าวต้นนี้น่ะมันบังหน้าจั่วศาลามองไม่เห็นเทพพนมเทวดาช่วยตัดออกให้ด้วยพอเสร็จแล้วโอ้ยมันจะหักทับหัวก็เดินหนีไปพอไปพ้นพอเดินไปห่างจากที่ยืนอยู่นี่ประมาณสัก2 ถึง 3 วาเศษๆต้นมะพร้าวมันก็หักลงมาทับตรงทลายมันทลายผลมะพร้าวทับตรงที่ยืนรอยเท้ายืนพอดีครั้งที่2ยายพวงไปได้กรดซึ่งเป็นมรดกของพระครูวิโรจน์รัตโนบลบุญรอดนันตโรวัดทุ่งศรีเมืองมาให้เอามาให้ทีนี้เราก็ชื่นชมยินดีกับมรดกของครูบาอาจารย์ก็เอากรดไปห้อยกิ่งพยอมไปนั่งสมาธิอยู่นั่งอยู่ได้ประมาณชั่วโมงเศษๆพอเลิกนั่งสมาธิมองดูกรดโอ้ยกิ่งพยอมมันจะหักก็หุบเอากรดแล้วก็เดินขึ้นบนกุฏิซึ่งมันอยู่ห่างกันประมาณ4 ถึง 5 วาพอไปเหยียบบันไดขั้นแรกกิ่งพยอมก็หักโครมลงมาหลวงปู่ฟั่นท่านตำหนิท่านว่าพระอะไรไปเที่ยวหักกิ่งไม้เอ้านึกเฉยๆมันจะเป็นอาบัติอยู่หรือมันก็เป็นนะสิมันมีเจตนานึกให้ต้นมะพร้าวมันหักมันก็หักนึกให้กิ่งพยอมมันหักมันก็หักอภินิหารของการปฏิบัติธรรมนี่เวลามันเกิดมันน่าหลงจริงๆนะนอกจากมันจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาให้เราหลงมันมันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งมันอันตรายมากที่สุดคือเพศตรงข้ามพูดกับใครไม่ได้เลยทีเดียวภายหลังมานี่นึกว่าถ้าคืนเล่นต่อไปมันอันตรายก็เลยห่างๆหน่อยอาจารย์ที่สอนวิชาสะกดจิตท่านก็เตือนว่ามาเรียนฝึกสะกดจิตแล้วทำให้เพศตรงข้ามมันติดอกติดใจนะแล้วไม่เฉพาะแต่เรียนสะกดจิตพระธรรมกรรมฐานนี่ถ้าใครภาวนาจริงๆมีภูมิจิตภูมิธรรมสาวๆมันติดมันอันตรายลูกสาวพยามารนางตัณหานางราคานางอรดีพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพวกนี้มันไปสกัดกั้นไปพูดยั่วยวนชักชวนให้หลงผิดคือมันกิเลสในใจนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเองด้วยแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของสมาธิสมาธินี่มันมีพลังอันหนึ่งคือความเมตตาความเมตตานี่มีพลังสูงหลวงพ่อเคยใช้พลังเพ่งหลอดไฟแตกเพ่งกิ่งมะพร้าวหักจนหลวงปู่ฟั่นต้องเตือนว่าเป็นอาบัติหลวงพ่อแย้งว่าไม่ได้หักด้วยมือจะปรับอาบัติด้วยหรือหลวงปู่ฟั่นบอกว่าเมื่อมีเจตนาก็ต้องเป็นอาบัติThank you.
ยอมอุปถากของหลวงพ่อคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์แผนกเภสัชคือหมอไมเคิลแฟรงก์ฟอร์ดเรียนจบจากมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษท่านเป็นชาวอังกฤษแล้วมาได้ภรรยาคนไทยอยู่ที่เมืองอุบลมาเป็นโยมอุปถากหลวงพ่อท่านชักชวน 1. ให้เรียนการผลิตยาจะสอนให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง 2. ให้เรียนภาษา 3. ให้เรียนสะกดจิต 2 อย่างแรกหลวงพ่อไม่เอาเพราะตอนนั้นกำลังเคร่งเรื่องโลกนี่เราไม่เอาแล้วแต่สะกดจิตนี่มันใกล้กับสมาธิของเราก็ลองเรียนดูเขาอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าการสะกดจิตกับการทำสมาธิของท่านมันก็คืออันเดียวกันสมาธิที่ท่านปฏิบัติอยู่นี้มันเป็นหลักเป็นจุดยืนแต่การสะกดจิตนี้เราสามารถที่จะเอาพลังจิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นได้เช่นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นทีนี้หลวงพ่อก็ตกลงใจเรียนกับเขาก็สอนให้ก็ได้ปฏิบัติตามที่เขาสอนแล้วก็เกิดผลสำหรับตัวเองได้บ้างคือสามารถรักษาวัณโรคหายได้หลวงพ่อเป็นวัณโรคตั้งแต่อายุ23ปีทีนี้พอด็อกเตอร์ท่านนี้มาสอนวิชาสะกดจิตให้ท่านก็แนะวิธีที่จะใช้พลังจิตสำหรับรักษาโรคก็พยายามปฏิบัติตามมาหลังหลวงพ่อมาคิดว่าหลักจิตหลักใจของเราก็มีคือสมาธิแบบพระพุทธเจ้าก็เลยเลิกสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาปฏิบัติทางสายของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วการสะกดจิตก็ไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวนี้ทีนี้เพราะอาศัยมรดกที่ท่านสอนมอบให้เวลานี้เขาสอนกรรมฐานกันสำนักไหนสอนแบบไหนพอฟังแล้วหลวงพ่อรู้หมดว่าสำนักนี้เล่นสะกดจิตสำนักนี้เล่นสายตรงพวกเล่นสะกดจิตนี้เขาจะมีอาจารย์ควบคุมให้บริกรรมภาวนาอย่างนี้ให้ทำจิตอย่างนั้นให้น้อมไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิแบบพระพุทธเจ้านี้คือสร้างจิตให้เป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดอย่างไรก็ตามวิชาเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องเล่นเท่านั้นเมื่อสอนแนวปฏิบัติทางจิตแล้วหลวงพ่อจะย้ำการปฏิบัติเพื่อความเป็นอิสระของจิตหลวงพ่อวางแนวให้คนทั้งหลายปฏิบัตินี่เป็นแนวทางที่ปฏิบัติให้ทุกคนสร้างจิตของตนให้มีพลังเป็นอิสระของตัวเองไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของใครทั้งสิ้น

ับรู้เพื่อไม่หลงเพียงแต่ไม่เข้าไปอยู่ในเปลือกของความคิดปรุงแต่งไม่เข้าไปอยู่ในเปลือกของการแสวงหาธรรมชาติเดิมแห่งรู้คือความรู้สึกตัวต่อธรรมชาติรู้ที่ไร้สมมุติไร้ขอบเขตไร้เจ้าของอยู่นอกเปลือกของสมมุติใดๆไม่แม้แต่กำหนดรู้หากกำหนดจะเกิดขอบวงของการกำหนดขึ้นหากจงใจเจตนารู้จะกลายเป็นปรุงแต่งหากอยากรู้จะกลายเป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์หากพยายามจะคิดว่าอะไรจะกลายเป็นสมมุติบัญญัติรู้สึกตรงสภาวะตรงปัจจุบันที่รู้รู้สึกได้ด้วยใจเป็นกลางเพราะธรรมชาติของจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเกิดจากการรับรู้รูปธรรมความรู้สึกจดจำและนำมาคิดผสมรวมกันเข้าเป็นเนื้อหาและเข้าไปรับรู้เนื้อหาที่คิดกลายเป็นความรู้สึกใหม่ๆไหลเวียนอยู่เช่นนี้ปัญญาแรกที่พวกเรารู้จักคือปัญญาจากการจดจำในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือรับรู้มาปัญญาตัวที่สองคือการเอาความจำอันมากมายที่สะสมไว้มาประมวลเป็นความคิดขึ้นมาใหม่ยิ่งปัญญาจากการจดจำมีปริมาณกว้างขวางมากเท่าใดการปัดต่อเปรียบเทียบในความเหมือนและความต่างก็ยิ่งสร้างปัญญาในความคิดไว้วิจิตพิสดารมากขึ้นปัญญาประเภทที่สามคือปัญญาที่เกิดจากการเข้าไปประจักษ์ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งนั้นเห็นถึงสภาวะธรรมสิ่งนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจิตใจเพราะหากแค่เพียงจดจำความหมายของคำว่าจิตใจว่าคืออะไรเราอาจจะต้องได้จำสำนวนโวหารได้แต่ไม่เคยเข้าไปประจักษ์ชัดถึงธรรมชาติเดิมของใจนั้นหรือเราอาจคิดถึงความหมายที่จำเอาไว้แล้วนำมาคิดพิจารณาคาดเดาหรือจินตนาการว่าจิตใจคืออะไรก็ไม่ใช่วิธีที่จะเข้าไปถึงหรือประจักษ์ชัดถึงธรรมชาติเดิมของใจนั้นหากแต่การเข้าไปประจักษ์ความจริงก็ต้องอาศัยปัญญาจากการจำที่ถูกต้องและการคิดที่ถูกต้องนั่นเองคอยสอดส่องระวังความหลงผิดจนเข้าไปประจักษ์ถึงสภาวะที่เป็นจริงได้โดยครั้งแรกอาจประจักษ์ถึงความรู้สึกที่เป็นอาการของจิตใจทั้งหลายจนเกิดปัญญาเห็นลักษณะของความเกิดดับในอาการของใจเมื่อไม่สนใจในเนื้อหาของอาการเหล่านั้นและความยึดถือก็จะเกิดปัญญาประจักษ์ถึงธรรมชาติของจิตใจเดิมที่ไร้เนื้อหาในสมมุติมาก่อนการรู้จักปัญญาทั้งสามเพื่อจะได้ไม่ไปหลงทางอยู่กับการค้นหาความจริงสูงสุดของจิตใจจากความจำหรือการคาดคะเนจินตนาการเอาจากความคิดอันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตามมาทีหลังบางธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจที่ไร้เนื้อหาความคิดหรือเกิดปัญญาเห็นความคิดซึ่งเป็นเพียงอาการของใจแต่ไม่ใช่เราแล้วละความยึดถือในอาการปรุงแต่งชอบชังของจิตเข้าไปประจักษ์ถึงธรรมชาติเดิมแท้ของใจที่ไร้การปรุงแต่งมีธรรมชาติเดิมเป็นกลางด้วยสันติสุขความจริงไม่มีรูปภายในภายนอกที่เป็นของใครมีแต่รูปแท้ของธาตุสีที่ไร้เจ้าของไม่มีความรู้สึกนึกคิดของใครที่เป็นภาษาภายในภายนอกที่จะออกไปนอกขอบเขตของนามเดิมนอกจากกระแสคลื่นนามธรรมที่กระเพื่อมไหวอยู่ในนามเดิมคือความว่างดุจละลอกคลื่นที่กระเพื่อมไหวกระทบกันไปในห้วงมหันต์อันไร้เจ้าของ

จิตใจไม่ใช่ตัวตนใจคือการรับรู้รูปธรรมหากรูปธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนใจก็ย่อมไม่ใช่ตัวตนการทำงานของจิตใจที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายคือความคิดแต่ความคิดก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองต้องอาศัยความจำบวกกับความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆในสิ่งที่เคยรับรู้มาก่อนเช่นจำคนรักที่นำความสุขมาให้จำคนที่เราเกลียดเบียดเบียนเห็นแก่ตัวหรือทำร้ายเราด้วยวาจาทำให้มีความทุกข์กระบวนการทำงานของจิตใจเหล่านั้นหากไม่มีรูปให้รับรู้ให้รู้สึกให้จดจำจะคิดถึงรูปทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างไรซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตใจหรือความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองหากไม่มีรูปในโลกนี้จะรับรู้จดจำคิดถึงหรือรู้สึกถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายต่างๆได้อย่างไรเพราะจำรูปที่สวยน่ารักมีความสุขจึงเกิดความอยากได้ในรูปลองพิจารณาดูเถิดถ้าไม่มีรูปในโลกนี้ความอยากได้ในรูปหรือรูปตัณหาจะมีขึ้นมาได้อย่างไรกระบวนการทำงานของจิตใจจึงไม่ใช่ตัวตนอาศัยการกระทบในรูปธรรมจึงเกิดมีขึ้นต้นไม้ย่อมพยายามชูยอดหรือแผ่ใบสยายกลีบดอกชูช่อขึ้นหาดวงตะวันคือแสงสว่างหรือรังสีแห่งคลื่นความร้อนเมื่อสิ่งมีชีวิตและสัตว์กลุ่มแรกเกิดขึ้นในโลกยังไม่มีดวงตาเซลล์ที่รับคลื่นแสงพัฒนาปรับตัวจากการรับแสงมาสู่การเห็นภาพสีสันอันสวยงามและท่าเต้นรำของสรรพสัตว์จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเห็นไปสู่ความรู้สึกและความปรารถนาเซลล์ประสาทการรับเสียงการรับรสกลิ่นสัมผัสกายก็เช่นกันพวงทำนองดนตรีทั้งหลายคงไม่มีประโยชน์อะไร

แต่งรสชาติอะไรๆดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าจิตใจที่เข้าไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายในโลกแล้วรู้สึกจดจำนำมาคิดถ้าไม่มีรูปกระบวนการทำงานของจิตใจย่อมมีขึ้นมาไม่ได้จิตใจจึงไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนหรือไม่ใช่เราแต่อย่างใดแท้จริงสิ่ง

อนุภาคของสสารจึงเกิดคลื่นสนามพลังแห่งการรับรู้การพัฒนาความรู้สึกจดจำนำมาคิดประมวลแยกแยะปรุงแต่งจากพื้นฐานการแก้ปัญหาของธาตุสี่นำมาสู่ความพึงพอใจของการได้รับรสเกิดความอยากและความยึดความต้องการเหล่านั้นผลักดันไปสู่การปรุงแต่งอีกระดับที่ซับซ้อนก่อเจตจำนงและพฤติกรรมแสวงหาภาวะที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปในสายใยแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนหลงลืมธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจที่ไม่ใช่ตัวตนมีความปกติเป็นกลางและมีความสันติสุขมาก่อนแม้ว่าจะดูไร้ค่าหรือว่ามีค่าจนน่าเสียดายก็ไม่มีใครอาจครอบครองวิมานทรายบนชายหาดของการเวลาล้มความยึดมั่นเขาเพราะไม่รู้เราจิตส่วนใหญ่หลงมายึดกายว่าเป็นตนเพราะความไม่รู้จึงถักทอต่อเรื่องราวของชีวิตยึดจิตยึดความรู้สึกว่าเป็นตนทั้งที่สรรพสิ่งเป็นของโลกแม้ร่างกายก็เป็นของโลกและแม้แต่โลกเองก็ไม่เป็นของใครเราหลงคิดถึงเรื่องราวของใครคือหลงกระแสอวิชชาหลงว่าอวิชชาของเขาทำให้เขาปรุงแต่งอวิชชาของเราทำให้ปรุงแต่งว่ามีเขาแท้จริงไม่มีเขาไม่มีเรามีแต่กระแสอวิชชาล้วนๆที่ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราเขามีแต่กระแสเหตุปัจจัยจึงต้องรีบออกมาจากความคิดทันที

้าใจทุกข์ทำให้เกิดสุขหากไม่ยึดความไม่คงที่ใจก็มีความสุขแห่งอิสรภาพเพราะการรู้จักทุกขลักษณะอันเป็นสภาวะอันไม่คงที่ซึ่งมีอยู่ในกฎของธรรมชาติตลอดเวลายังไม่อาจบังคับได้จึงทำให้เกิดการวางใจเป็นกลางต่อปรากฏการณ์ที่กำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่ไหลเวียนมวลสารธาตุต่างๆจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งจากสถานภาพหนึ่งไปสู่อีกสถานภาพหนึ่งซึ่งไม่มีผู้ได้อะไรที่ถาวรหรือผู้สูญเสียอะไรไปจากการเคลื่อนไหวของมวลสารและคลื่นพลังงานเหล่านั้นมีแต่ความไม่รู้ที่หลงเข้าไปยึดปรุงแต่งคำว่าเราได้หรือปรุงแต่งคำว่าสูญเสียขึ้นมาจากการปรากฏอันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ในทุกขณะเหล่านั้นดังนั้นการมีปัญญาเข้าใจและยอมรับกฎของความไม่คงที่หรือทุกขลักษณะจะทำให้เกิดความสุขจากการเข้าใจตามความเป็นจริงคือสิ่งที่ไม่มีผู้ได้ผู้สูญเสียและไม่หลงเข้าไปปรุงแต่งครอบครองต่อของที่ยืมใช้เรียนรู้ในโลกแห่งนี้ซึ่งหากสังเกตดูการทำงานของจิตใจจะพบว่าจิตใจไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองหรือไม่ใช่ตัวตนเราแต่อย่างใดอาศัยรูปธรรมทั้งหลายในโลกเกิดขึ้นเช่น

สึกและจดจำนำมาคิดตัดสินใจก่อสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องในโลกกระบวนการทำงานของจิตใจที่อาศัยรูปธรรมในโลกเกิดขึ้นจึงไม่ใช่ตัวตนของเราแต่อย่างใดล้วนแต่เป็นกระบวนการเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในโลกทั้งสิ้นความสุขจากการเป็นผู้รู้ผู้ดูการทำงานของโลกด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปหลงยึดถือว่าเหตุปัจจัยในโลกเป็นของเราเป็นความเข้าใจตามความเป็นจริงต่อผัสสะที่นำความสุข

ขณะด้วยความลำเอียงเพราะชอบเพราะชังเพราะหลงว่าเป็นพวกเราของเราลำเอียงหลงรักในฝ่ายที่ได้ประโยชน์และโกรธเกลียดต่อการเปลี่ยนแปลงที่ปรุงแต่งว่าเกิดโทษจากการสูญเสียและการพลัดพรากจากสิ่งที่หลงรักในโลกไว้ตั้งแต่ต้นไม้สายน้ำบ้านสัตว์เลี้ยงจนถึงคนอันเป็นธาตุสี่ในโลกที่เข้าไปหลงว่าเป็นเขาเป็นของของเราปัญญาที่เข้าใจความเป็นจริงนี้เองที่เป็นความสุขอันอิสระจากความไม่คงที่หรือไม่เข้าไปยึดในทุกขลักษณะที่ไม่มีเจ้าของและไม่ต้องสูญเสียความเป็นกลางจากความสุขที่มีธรรมชาติแห่งความปกติในใจไปจึงทำให้เกิดความสุขจากการเป็นผู้รู้ทุกขลักษณะ

ียงแจ้วๆในใจเหมือนดูปราศัยห้ามปรามรู้เท่าทันกันไปมาบางทีก็สั่งวาจาหรือร่างกายออกไปทำโน่นทำนี่เวลาเห็นมันคิดดีทำดีก็มีเราดีขึ้นมาในใจเวลาเผลอคิดไม่ดีแล้วไม่รู้จึงออกไปพูดไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีมีเราไม่ดีขึ้นมาในใจคำว่าเราดีเราไม่ดีล้วนไม่ได้มีอยู่ก่อนมีมาทีหลังจากการเผลอคิดไปตามพฤติกรรมนั้นๆเสียงคำสั่งในจิตใจดังมาจากตรงไหนหากเหลียวมองเข้าไปในใจมันจะหยุดเงียบเพราะมันกระโดดข้ามฝั่งจากหน้าที่สั่งมาเป็นผู้สังเกตไม่มียามที่ไหนนั่งจ้องดูประตูอยู่ได้นานความเผลอบางๆอาจช่วยเข้ามาทางหน้าต่างของความคิดเพียงไม่หลงผิดถลำเข้าไปในเนื้อหารู้ความจริงว่าจิตคิดคำว่าเราขึ้นมาในใจมีแต่เหตุปัจจัยของความจำที่ผิดพลาดเข้ามาผสมไม่ใช่ตัวตนของเราแต่อย่างใดความเข้าใจความเป็นจริงจึงไม่ใช่การเฝ้าจ้องการประคองหรือการจ้องมองใจแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงการเห็นปัจจัยเกิดดับไปด้วยใจเป็นกลางหากไม่หลงปรุงแต่งสร้างความชอบชังตัวตนคำว่าเราจะมาจากมุมไหน

สุดใจเพราะเข้าใจความไม่คงที่สิ่งไม่คงที่ทั้งหลายจะเป็นเราไปได้อย่างไรในจักรวาลนี้ไม่มีส่วนใดเลยที่คงที่เราต้องอิงอาศัยธาตุต่างๆไหลเวียนเปลี่ยน

ด้วยกฎเกณฑ์เช่นนี้ย่อมครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ในโลกร่างกายและคลื่นพลังงานของจิตใจจึงไม่ค่อยคงที่เมื่อร่างกายเคลื่อนไหวกระทบสิ่งใดๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมชาติของ

จิตใจหรือธรรมชาติแห่งการรับรู้ที่แทรกระหว่างเซลล์ประสาทต่างๆซึ่งเชื่อมต่อกันจึงต้องทำหน้าที่รับรู้จิตใจจึงไม่ได้มีตัวตนมาก่อนหรือไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนแต่อย่างใดมันอาศัยการรับรู้ในรูปธรรมมันอาศัยการรับรู้ในรูปธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นจึงรู้สึกสุขทุกข์สบายหรือไม่สบายคือสมดุลกับต้นทุนองค์ประกอบเดิมหรือไม่แล้วบันทึกข้อมูลไว้เป็นความจำและนำมาคิดช่วงนี้เองที่จิตใจเริ่มสามารถหมุนวนทำงานด้วยตัวเองเช่นเมื่ออยู่ลำพังถึงแม้จะไม่กระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายแต่ก็สามารถนำเอาความจำในรูปธรรมเหล่านั้นกลับมาคิดใหม่ได้และเกิดอารมณ์สุขทุกข์ได้โดยไม่ต้องกระทบรูปธรรมต่างๆหากเข้าใจกระบวนการเช่นนี้ก็จะหายสงสัยถึงสภาพชีวิตเบื้องหลังความตายเมื่อร่างกายธาตุสี่แตกดับไปตามเหตุปัจจัยแล้วแต่ส่วนที่เรียกว่าจิตใจยังทำงานต่อได้หรือสร้างภาพอีกแบบหนึ่งขึ้นมาได้โดยไม่ต้องอาศัยรูปธรรมเพราะนำเอาความจดจำในรูปธรรมและอารมณ์ต่างๆที่ผสมกันเข้าเป็นเนื้อเรื่องนำมาคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ตัวใหม่และเกิดการรับรู้ถึงเรื่องที่คิดและความรู้สึกเหล่านั้นถ้าจำเรื่องที่ดีหรือสิ่งที่ทำดีมีความสุขเอาไว้แล้วนำมาคิดใหม่ในทางที่ดีก็ได้รับความสุขใหม่แต่เพราะไม่ต้องถูกรบกวนด้วยความปวดเมื่อยเหนื่อยอ่อนทางร่างกายความรู้สึกสุขทางใจนั้นจึงเรืองรองรุ่งโรจน์เอิบอิ่มได้เต็มที่

เกิดความรู้สึกทุกตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งสมมติเรียกชื่อว่านรกหากเข้าใจกระบวนการทำงานของชีวิตเช่นนี้จะเห็นว่าการทำงานของจิตใจก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองอาศัยเหตุปัจจัยอื่นเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจะเห็นการทำงานของจิตใจที่ต้องรับรู้เรื่องที่ได้เห็นได้ยินอยู่ตลอดเวลาด้วยกฎความไม่คงที่เหล่านั้นซึ่งไม่อาจบังคับให้คงที่หรือบังคับให้เป็นดั่งใจได้ลักษณะแห่งกฎของความไม่คงที่เหล่านี้ชื่อว่าทุกขลักษณะคือภาวะที่ไม่อาจทรงตัวอยู่ได้แม้สักขณะเดียวตั้งแต่ลิ้นที่กระทบรสชาติอาหารอร่อยที่คงที่อยู่ไม่ได้ขณะกำลังกระทบรสที่ไหวตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะของเหตุปัจจัยที่มากระทบหูกับเสียงและเนื้อเรื่องที่ได้ยินได้ฟังก็เช่นเดียวกันยิ่งหากเนื้อหานั้นไม่ตรงกับทัศนคติหรือการคาดหวังที่วางเอาไว้ในใจการเผลอส่งใจออกไปปรุงแต่งขัดแย้งแสดงความคิดเห็นพอใจไม่พอใจก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อหมดบทบาทของเสียงหรือว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นเปลี่ยนภาวะอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปลักษณะความไม่คงที่ของจิตใจจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแสดงถึงทุกขลักษณะการมีปัญญาเข้าใจเช่นนี้และมองดูกระบวนการเหตุปัจจัยที่ใจจะต้องไปรับรู้สิ่งต่างๆว่าเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติห้ามไม่ได้เมื่อเผลอเข้าไปให้ค่าในเนื้อหาอันไม่เป็นไปตามทัศนะก็จะทุกข์ใจเพราะขาดสติจึงเข้าไปยึดกับทุกขลักษณะอันไม่คงที่เพราะโดยความเป็นจริงทุกขลักษณะอันไม่คงที่เหล่านี้มีอยู่ตลอดเวลาในกายและใจแต่ไม่ใช่อัตตาตัวตนหรือไม่มีใครอยู่ในนั้น

คงที่เหล่านี้และไม่อาจเป็นไปได้ดังใจปรารถนาได้ความเข้าใจก็จะทำให้เกิดปัญญาวางใจเป็นกลางได้อย่างมีความสุขต่อความคงที่ของกายและใจในแต่ละขณะของปรากฏการณ์ในปัจจุบันที่เกิดดับสืบต่อกันอยู่พายุร้ายอันไม่คาดคิดแห่งอุปสรรคนานาช่วยเข้ามาประกอบฉากชีวิตพอยืนยันว่าความสุขที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมไม่เคยหายไปไหนด้วยปัญญาที่เข้าใจความจริงว่าพายุทั้งหลายเพียงพัดมาแล้วผ่านไปแต่ความปกติสุขต่างหากที่มีอยู่แล้วในใจตลอดเวลาสัมพันธภาพของสิ่งที่ปรากฏและไม่ปรากฏเอื้อเฟื้อแก่กันและกันโดยไร้ความยึดถือและผลักใสคือความงามที่ไร้มนทินใดอันไม่มีใครอาจครอง

ความสุขที่เข้าใจในความปรารถนาอิสรภาพไม่ใช่การตามใจความปรารถนาแต่เป็นอิสรภาพจากตัณหาที่คอยบงการเพราะความไม่รู้ในกระบวนการเหตุปัจจัยว่าจิตใจไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่เราความหลงพอใจกับผัสสะในรูปธรรมทั้งหลายจึงเกิดความปรารถนาที่จะได้ตามมาพื้นฐานของทุกชีวิตบนโลกต้องแก้ปัญหาความบกพร่องของธาตุสี่อยู่ตลอดเวลาเพราะกฎของจักรวาลก็คือความไม่คงที่ด้วยกระบวนการดูดซับและถ่ายเทของธาตุทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาที่เนื่องอาศัยด้วยเงื่อนไขปัจจัยอื่นสัมพันธ์กันไปทั้งจักรวาลไม่มีสถานภาพใดคงที่หรือทรงตัวอยู่ได้มีตัวตนด้วยตนเองทุกชีวิตในโลกล้วนครอบคลุมด้วยกฎกติกาเดียวกันนี้ความไม่คงที่จึงต้องอาศัยปัจจัยอื่นเรียกว่าทุกขลักษณะเมื่อมีความปรารถนาที่จะเติมเต็มแต่ความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งใดสามารถเติมเต็มให้ความไม่คงที่เกิดความคงที่ขึ้นมาได้จากความอยากได้จึงดิ้นรนไปสู่ความอยากมีภาวะที่สมบูรณ์กว่านี้ดีกว่านี้ด้วยการสะสมการมีให้มากโดยหวังที่จะได้ความมั่นคงหรือคงที่หรือปลอดภัยหรือสุขสบายเช่นเมื่อลิ้นกระทบรสการรับรสก็ไม่คงที่อาหารที่เติมเข้าไปก็คงที่อยู่ไม่ได้ต้องถูกเผาผลาญทำให้เกิดความต้องการเติมเต็มใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าจากความไม่คงที่หรือทุกขลักษณะทางกายสภาวะที่เรียกว่าจิตใจอาศัยการรับรู้ทางกายทั้งหมดทุกส่วนตั้งแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายหรือความจำที่นำมาคิดจึงนำเอาความไม่คงที่หรือทุกขลักษณะเหล่านั้นไปด้วยความอยากและความไม่รู้ที่เข้าไปยึดทุกขลักษณะเหล่านั้นและอยากให้มันคงที่เป็นการสร้างทุกข์ใจซ้อนเข้าไปยึดกับทุกขลักษณะอย่างไร้เดียงสาด้วยการดิ้นรนปรารถนาในสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้นอกจากการได้รับความทุกข์ใจในสิ่งที่ไม่ควรได้เลยการเห็นความปรารถนาเป็นเพียงภาวะจากความไม่รู้อันน่าสงสารไม่ได้เกิดโทสะที่จะทำลายความปรารถนามีแต่ความเมตตาสงสารแต่ไม่ดิ้นรนตามใจความเมตตากลับฉายรัศมีเป็นความสุขจากความเข้าใจในความปรารถนาที่อยากพ้นทุกข์เมื่อด้วยความเข้าใจในทุกขลักษณะอันไม่คงที่ซึ่งมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งแต่ไม่มีเจ้าของทุกนั้นความปรารถนาที่จะพ้นทุกจึงยุติบทบาทแห่งการดิ้นรนอันเร่าร้อนลงกลายเป็นความสงบสุขในจิตใจอันเข้าใจทุกและความปรารถนาเป็นหนทางอันงดงามด้วยใจเป็นกลางที่ความปรารถนาไม่อาจครอบงำให้ใจเร่าร้อนด้วยความเร่งเร้าสันติสุขแต่ดั้งเดิมที่ไม่มีใครปรารถนาจะได้ไม่มีความปรารถนาจะเป็นใครจึงเปิดเผยออกมาฝูงนกสีขาวบินหายไปในหมอกสีขาว

วิธีปรับอินทรีย์9ประการในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าอินทรีย์5แก่กล้าได้ด้วยเหตุ9ประการคือ 1. พยายามกำหนดให้รู้ชัดถึงความดับไปของสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในวงเล็บแม้ความดับของสังขารคือรูปนามยังไม่ปรากฏชัดในเบื้องแรกของการปฏิบัติธรรมผู้ปรารภความเพียรก็ควรเข้าใจว่าสังขารมีสภาพดับไปเป็นธรรมดาอย่าดำริว่าเป็นสิ่งถาวรไม่ดับไปและเมื่อความดับไปของสังขารปรากฏแล้วก็ควรเข้าใจตามที่รู้เห็นอย่าหาเหตุผลคัดค้านเพื่อให้เห็นความไม่ดับไป 2. ในขณะเห็นความดับไปนั้นควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยความจดจ่อความจดจ่อเป็นการเพิ่มวิริยะทางใจเหมือนการยิงธนูด้วยกำลังแรงให้พุ่งเข้าไปสู่เป้าส่งผลให้รู้เห็นความดับของสังขารได้อย่างรวดเร็ว 3. ควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องความต่อเนื่องในการกำหนดตั้งแต่ตื่นจนหลับทำให้สติต่อเนื่องไม่ขาดช่วงส่งผลให้สมาธิมีกำลังและปัญญาแก่กล้าจนสามารถรู้เห็นความดับของสังขารได้ 4. ควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมการเสพที่อยู่หมู่บ้านบิณฑบาตถ้อยคำบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถที่เหมาะสมย่อมทำให้วิปัสสนาญาณที่ยังไม่เกิดสามารถเกิดขึ้นและทำให้วิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นแล้วพัฒนาได้เร็ว 5. ควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยการกำหนดอารมณ์อันเป็นเหตุเกิดของสมาธิในวงเล็บเมื่อกำหนดรู้อารมณ์ใดแล้วทำให้สมาธิเกิดง่ายควรกำหนดอารมณ์นั้นเป็นหลักในขณะนั้นๆเช่นเมื่อเดินจงกรมแล้วเกิดสมาธิก็ควรเดินจงกรมอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาอันสมควรไม่ควรเปลี่ยนอิริยาบถนั่งในขณะนั้น 6. ควรยังวิปัสสนาให้ปรากฏด้วยการเจริญโพชฌงค์ในวงเล็บเมื่อภาวนาจิตมีกำลังน้อยทำให้เบื่อหน่ายควรเจริญโพชฌงค์3คือปิติวิริยะและธรรมวิจยะเมื่อฟุ้งซ่านเพราะวิริยะมากกว่าสมาธิควรเจริญโพชฌงค์3คือปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขา 7. พยายามไม่อะไรในร่างกายและชีวิตมีความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุธรรมโดยไม่เสียดายร่างกายและชีวิตของตน 8. ในการไม่อะไรในร่างกายและชีวิตนั้นควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏโดยข่มทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยวิปัสสนาวิริยะที่พ้นไปจากความเกียจคร้านควรข่มทุกข์กายและทุกข์ใจทั้งหมดที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมด้วยความเพียรที่ไม่ท้อถอย 9. ควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏโดยไม่ละเลิกก่อนจะบรรลุมรรคผลไม่ล้มเลิกการปฏิบัติธรรมเมื่อยังมิได้บรรลุมรรคผลตามที่ตั้งใจไว้แต่เพียรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุธรรมคำว่าสักกัจจกิริยายะแปลตามศัพท์ว่าด้วยการกระทำโดยเอื้อเฟื้อหมายถึงการปฏิบัติด้วยความจดจ่อนั่นเองเพราะการจดจ่อเป็นการเพิ่มเพียรทางใจที่เรียกว่าเจตสิกวิริยะผู้ปฏิบัติธรรมควรอบรมวิธีปรับอินทรีย์ทั้ง9ประการนี้ตามสมควรเพื่อให้วิปัสสนาญาณที่ยังไม่ก้าวหน้าได้ก้าวหน้าขึ้นและทำให้วิปัสสนาญาณที่ก้าวหน้าแล้วมีความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมการกำหนดรูปทางรูปสัตตกะการกำหนดรูปธรรมเพื่อให้รู้เห็นพระไตรลักษณ์นั้นมีวิธีกำหนดรูป7อย่างคือ 1. พิจารณาความยึดถือและปล่อยวาง 2. พิจารณาความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัย 3. พิจารณารูปที่เกิดจากอาหาร 4. พิจารณารูปที่เกิดจากอุตุคืออุณหภูมิ 5. พิจารณารูปที่เกิดจากกรรม 6.
พิจารณารูปที่เกิดจากจิต 7. พิจารณารูปธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอย่างเห็นพระไตรลักษณ์โดยพิสดาร7ประการคือความยึดถือและปล่อยวางความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยอาหารอุตุกรรมจิตและรูปธรรมดาการพิจารณาความยึดถือและปล่อยวางความยึดถือคือปฏิสนธิเพราะรับเอาขันธ์ใหม่ความปล่อยวางคือจุติเพราะสละขันธ์เก่าการพิจารณาความยึดถือและปล่อยวางเป็นการอนุมานรู้รูปปัจจุบันที่กำหนดด้วยปฏิสนธิและจุติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหลังจากที่ได้รู้เห็นการเกิดขึ้นและการดับไปของรูปโดยประจักษ์แล้วการพิจารณาดังกล่าวชื่อว่าการยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปว่ารูปทั้งหลายในภพนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนถึงจุติไม่เที่ยงเพราะเหตุว่ามีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีความแปรปรวนดำรงอยู่ชั่วขณะมีความขัดแย้งกับความเที่ยงคือมีสภาพแท้จริงที่ไม่เที่ยงซึ่งขัดแย้งกับความเข้าใจของคนทั่วไปในโลกรูปทั้งหลายในภพนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าถูกเบียดเบียนอยู่เนืองๆโดยการขึ้นและดับไปเพราะรูปเกิดขึ้นย่อมถึงความตั้งอยู่รูปที่ตั้งอยู่แล้วย่อมแก่ชรารูปที่แก่ชราแล้วย่อมแตกดับทนได้ยากเพราะรูปที่เกิดดับไม่อาจดำรงอยู่นานเป็นที่ตั้งแห่งทุกกายทุกใจขัดกับความสุขรูปทั้งหลายในภพนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าเป็นสภาพว่างเปล่าจากอัตตาเพราะไม่เป็นไปตามภายใต้อำนาจในฐานะสามคือรูปที่เกิดขึ้นแล้วจงตั้งอยู่รูปที่ตั้งอยู่แล้วจงอย่าแก่ชราและรูปที่แก่ชราแล้วจงอย่าแตกดับซึ่งไม่ใช่อัตตาตามที่เข้าใจผิดคิดกันทั่วไปว่าคงอยู่ในกายควบคุมกายอยู่ทั้งเป็นผู้ทำและเสวยผลกรรมไม่มีเจ้าของที่สามารถควบคุมรูปได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการปฏิเสธอัตตาคำว่าอนัตตามีความหมายสองประการคือ 1. สภาวะไม่มีอัตตานัตถิอัตตาเอเตสันติอนัตตา 2. สภาวะไม่ใช่อัตตาณอัตตาอนัตตาการยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนามบุคคลที่เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะโดยประจักษ์แล้วเข้าใจว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับและไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่เป็นไปตามที่ต้องการจัดเป็นการยกพระไตรลักษณ์เข้าสู่รูปนามโดยตรงด้วยปัจจคญาณคือปัญญาที่รู้เห็นโดยประจักษ์ส่วนการพิจารณารูปนามโดยประการอื่นที่ไม่ได้เห็นประจักษ์หลังจากที่ได้รู้เห็นโดยประจักษ์แล้วจึงจัดได้ว่าเป็นการยกพระไตรลักษณ์เข้าสู่รูปนามโดยอ้อมด้วยอนุมานญาณคือปัญญาที่อนุมานรู้โดยทั่วไปพระไตรลักษณ์คือสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปที่มีในรูปนามทั้งหมดอันได้แก่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพที่มีอยู่เดิมแล้วแต่บุคคลผู้ไม่ได้เจริญสติหรือเริ่มจะเจริญสติยังไม่อาจรู้เห็นพระไตรลักษณ์นั้นได้ต่อเมื่อภาวนามีกำลังมากขึ้นก็ย่อมรู้เห็นโดยประจักษ์ได้ดังนั้นในคัมภีร์ต่างๆจึงกล่าวเป็นสำนวนว่ายกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนามเพราะเป็นความเข้าใจพระไตรลักษณ์ที่ยังไม่เคยเข้าใจมาก่อนดังข้อความในคัมภีร์มหาดีกาว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดพิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์
ที่ปรากฏเสมออันตนไม่เคยกำหนดมาก่อนในรูปธรรมย่อมเรียกว่ายกพระไตรลักษณ์เข้าสู่รูปธรรมนั้นในที่นี้ท่านระบุถึงการยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปธรรมเพราะกล่าวถึงการพิจารณารูปในหมวดรูปสัมมาสนะแม้การยกพระไตรลักษณ์เข้าในนามธรรมก็เช่นเดียวกันนอกจากนั้นรูปนามทั้งหมดประกอบด้วยสภาวะลักษณะคือลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเช่นสภาพแข็งของธาตุดินสภาพรู้สึกอารมณ์ของเวทนาสภาพหมายรู้ของสัญญาสภาพกระทบของผัสสะสภาพรู้อารมณ์ของจิตเป็นต้นลักษณะพิเศษดังกล่าวเป็นธรรมชาติของรูปนามที่พบได้ในขณะทั้งสามคือขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและเป็นสิ่งที่อาจรู้เห็นได้ในเบื้องต้นของการปฏิบัติจึงไม่กล่าวว่ายกสภาวะลักษณะเข้าในรูปธรรมแต่สามัญลักษณะไม่ใช่สภาพที่พบได้ในขณะทั้งสามมิได้ปรากฏเป็นลักษณะเฉพาะรูปนามอีกทั้งเป็นสิ่งที่บุคคลไม่อาจรู้เห็นได้ในเวลาเริ่มปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมีปัญญาแก่กล้าพอสมควรแล้วจึงจะรู้เห็นว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนดังนั้นจึงกล่าวเป็นสำนวนว่ายกพระไตรลักษณ์เข้าในสภาวะลักษณะสมจริงดังหลักฐานในคัมภีร์มหาดีกาว่า 1. ลักษณะมีความแข็งและการกระทบเป็นต้นของรูปมีธาตุดินและนามมีผัสสะเป็นต้นบุคคลพึงกำหนดรู้ได้ในลักษณะทั้ง3เป็นสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติโดยความเป็นสภาพแน่นอนโดยเฉพาะของรูปนามย่อมถูกรู้เห็นได้ 2. ลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นต้นมิได้เป็นอย่างนั้น 3. ลักษณะดังกล่าวถูกรู้เห็นเหมือนเป็นสภาพที่ยกขึ้นไว้ในสภาวะลักษณะเพราะควรรู้เห็นโดยมีลักษณะคือความดับไปการบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและดับไปและการไม่เป็นไปตามต้องการเป็นหลักฉะนั้นจึงกล่าวว่าสามัญลักษณ์ขนังอาโรเปตวายกพระไตรลักษณ์เข้าในสภาวะลักษณะข้อความข้างต้นหมายความว่าบุคคลต้องรู้เห็นลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของรูปนามที่มีสภาพคือความดับไปการบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและดับไปและการไม่เป็นไปตามต้องการให้ประจักษ์เสียก่อนจึงจะอนุมานรูปพระไตรลักษณ์ของรูปนามอื่นทั้งหมดได้ท่านจึงกล่าวเป็นสำนวนว่ายกพระไตรลักษณ์เข้าในสภาวะลักษณะดังนั้นถ้าบุคคลยังไม่รู้เห็นความเกิดดับก่อนก็ไม่ควรพิจารณาพระไตรลักษณ์ความจริงแล้วผู้ปฏิบัติธรรมควรได้รู้เห็นลักษณะพิเศษของรูปนามในปัจจุบันก่อนจึงรู้เห็นความเกิดดับโดยประจักษ์หลังจากนั้นจึงอนุมานรู้รูปนามอื่นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนการรู้เห็นโดยประจักษ์และอนุมานรู้อย่างนี้เป็นลักษณะของสัมมาสนญาณสองการพิจารณาความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยคำว่าวโยวุทธถังคมะคือความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยหมายถึงการพิจารณารูปที่อยู่ในวัยต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเช่นผู้ที่รู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปในปัจจุบันขณะโดยประจักษ์แล้วในบางขณะอาจพิจารณาโดยลักษณะเหล่านี้คือ 2.1 จำแนกอายุขัยออกเป็น3ช่วงว่ารูปที่เป็นไปในปฐมวัยไม่ทันถึงมัชฌิมวัยก็ดับไปในปฐมวัยนั่นเองจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปในมัชฌิมวัยไม่ทันถึงปัจฉิมวัยก็ดับไปในมัชฌิมวัยนั่นเอง
จึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปในมัชฌิมวัยไม่ทันถึงปัจฉิมวัยก็ดับไปในมัชฌิมวัยนั่นเองจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปในปัจฉิมวัยไม่ทันถึงพบใหม่ก็ดับไปในปัจฉิมวัยนั่นเองจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 2.2 จำแนกร้อยปีออกเป็น10ระยะว่ารูปที่เป็นไปในช่วง10ปีแรกยังไม่ถึง10ปีช่วงที่2ก็ดับไปเสียในช่วง10ปีแรกเหมือนรูปในปัจจุบันที่ปรากฏความเกิดดับจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปใน10ปีช่วงที่10ยังไม่ถึงพบหน้าก็ดับไปเสียใน10ปีช่วงที่10เหมือนรูปในปัจจุบันที่ปรากฏความเกิดดับจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 2.3 จำแนกร้อยปีเป็น20ระยะแบ่งออกเป็นระยะละ5ปี 2.4 จำแนกร้อยปีเป็น25 50 100ระยะแบ่งออกเป็นระยะละ4ปี2ปีและ1ปีตามลำดับ 2.5 จำแนก1ปีตาม3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝน 2.6 จำแนก1ปีตาม6ฤดูคือฤดูเหมันฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูอับลม 2.7 จำแนก1เดือนเป็น2ปักคือข้างขึ้นและข้างแรม 2.8 จำแนก1วันเป็นกลางวันและกลางคืน 2.9 จำแนก1วันเป็น6ส่วนคือเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาเย็นปฐมยามในวงเล็บตั้งแต่8นาฬิกาถึง22นาฬิกามัชฌิมยามตั้งแต่22นาฬิกาถึง2นาฬิกาปัจฉิมยามตั้งแต่2นาฬิกาถึง6นาฬิกาผู้ปฏิบัติธรรมอาจรู้เห็นความไม่เที่ยงของรูปที่เป็นไปในระยะต่างๆว่ารูปที่ดำเนินไปในแต่ระยะยังไม่ทันถึงระยะต่อไปก็ดับลงในระยะที่ดำเนินอยู่เหมือนรูปในปัจจุบันที่ปรากฏความเกิดดับจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการอนุมานรู้ดังกล่าวปรากฏต่อจากการรู้เห็นความดับของรูปนามโดยประจักษ์แล้ว 2.10 จำแนกโดยอาการ6โดยแบ่งสภาวะทางร่างกายออกเป็น6ระยะคือการเดินไปข้างหน้าการถอยหลังการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมยกพระไตรลักษณ์ว่ารูปที่เป็นไปในลักษณะเดินไปข้างหน้ายังไม่ทันถอยกลับก็ดับไปในขณะเดินไปข้างหน้านั่นเองรูปที่เป็นไปในขณะถอยกลับยังไม่ทันแลดูก็ดับไปในขณะถอยกลับรูปที่เป็นไปในลักษณะแลดูยังไม่ทันเหลียวดูก็ดับไปในขณะแลดูรูปที่เป็นไปในลักษณะเหลียวดูยังไม่ทันคู่เข้าก็ดับไปในขณะเหลียวดูรูปที่เป็นไปในขณะคู่เข้ายังไม่ทันเหยียดออกก็ดับไปในขณะคู่เข้าดังนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันหนึ่งลำดับในคัมภีร์อรรถกถาข้างต้นกล่าวไว้โดยคล้อยตามข้อความที่พบในมหาสติปัฏฐานสูตรไม่ใช่มุ่งให้ผู้ปฏิบัติธรรมท่องบนสาธยายพิจารณาตามลำดับอย่างนั้นเพราะการแลดูไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อถอยกลับแล้วแต่อาจจะปรากฏสภาวะอื่นเช่นการเดินไปข้างหน้าการโยกตัวการเหลียวดูการคู้การเหยียดแม้การเหลียวดูใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อแลดูแล้วก็อาจปรากฏสภาวะอื่นมีการเดินไปข้างหน้าเป็นต้น
นอกจากนั้นเมื่อเหลียวดูแล้วการคู้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสมอแต่ปรากฏสภาวะอื่นเช่นการโยกตัวไปข้างหน้าเป็นต้นดังนั้นลำดับที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงไม่ได้มุ่งแสดงความเกิดขึ้นของอากัปกิริยาที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดรู้อากัปกิริยาของรูปนั้นๆในปัจจุบันขณะเมื่อได้รู้เห็นความดับไปของรูปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเห็นประจักษ์ว่ารูปดังกล่าวไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเช่นสภาวะย่างเท้าขวายังไม่ทันถึงขณะย่างเท้าซ้ายก็ดับไปในขณะย่างเท้าขวาและสภาวะย่างเท้าซ้ายก็ดับไปในขณะย่างเท้าซ้ายก่อนที่จะเปลี่ยนมาขยับเท้าขวาจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนอกจากนั้นรูปที่ยกยังไม่ทันจะย่างก็ดับไปในขณะยกเป็นต้นดังนั้นสภาวะยกย่างเหยียบเหล่านั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อสัมมสนญาณแก่กล้าเต็มที่แล้วสภาวะหกอย่างย่อมปรากฏเป็นหกช่วงในหนึ่งย่างก้าวดังนี้ระยะที่หนึ่งการยกระยะที่สองการย่างระยะที่สามการก้าวไปข้างหน้าระยะที่สี่การเหยียบระยะที่ห้าการวางระยะที่หกการกดระยะที่สองและที่สามกล่าวไว้ตามมติของคัมภีร์มูลฎีกาและฎีกาของทีฆนิกายส่วนคัมภีร์อรรถกถากล่าวว่าอติหรณะคือการย่างวีติหรณะคือการย้ายการย้ายเท้าในขณะย่างเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำหรือตอเป็นต้นในอากัปกิริยาของรูปหกอย่างนี้สภาวะจะอยู่ไม่ถึงขณะย่างสภาวะย่างจะไม่อยู่ถึงขณะก้าวไปข้างหน้าสภาวะก้าวไปข้างหน้าจะอยู่ไม่ถึงขณะเหยียบสภาวะเหยียบไม่อยู่ถึงขณะวางและสภาวะวางก็ไม่อยู่ถึงขณะกดรูปเหล่านั้นจึงดับไปแต่ละขณะจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบุคคลที่รู้เห็นสภาวะทั้งหกอย่างในขณะเดินย่างชัดเจนเช่นนี้นับว่าได้บรรลุสัมมสนญาณที่แก่กล้าแล้วและก็เริ่มบรรลุอุทัพพยญาณอีกด้วยดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมนั้นรู้เห็นสังขารทีละส่วนอย่างนี้การพิจารณารูปย่อมละเอียดขึ้นข้อความข้างต้นหมายความว่าเมื่อบุคคลเห็นประจักษ์ถึงสภาวะหกระยะในแต่ละช่วงว่าสภาวะยกไม่ดำเนินถึงขณะย่างเป็นต้นชื่อว่าได้บรรลุสัมมสนญาณที่แก่กล้าความจริงแล้วแม้จะกล่าวถึงการพิจารณาอาหารเป็นต้นต่อจากนี้ไปก็เป็นคนละในกันไม่ใช่ว่าในหลังมีความละเอียดกว่าในที่กล่าวก่อนและไม่ใช่ต้องพิจารณาตามลำดับในทั้งหมดแต่ให้รู้สภาวะของรูปนามที่มาปรากฏในปัจจุบันขณะเป็นหลักเมื่อรู้เห็นในใดในหนึ่งแล้วก็สามารถเข้าใจในอื่นได้ผู้ที่รู้เห็นเบื้องต้นและที่สุดท้ายของสภาวะยกย่างหรือเหยียบในขณะเดินนับได้ว่าบรรลุสัมมสนญาณที่แก่กล้าแล้วส่วนผู้ที่มีปัญญามากอาจรู้เห็นสภาวะทั้งหกในขณะเดินนั้นนอกจากนี้แม้ในคัมภีร์อรรถกถาจะกล่าวถึงการพิจารณานามเจ็ดอย่างต่อจากการพิจารณารูปก็เป็นคำอธิบายที่กล่าวไว้เพื่อให้เข้าใจง่ายเพราะการกำหนดรูปง่ายกว่าการกำหนดนามแต่ผู้ปฏิบัติควรเจริญสติรู้เท่าทันรูปนามที่มาปรากฏชัดเจนทางทวารทั้งหกโดยไม่เลือกว่าต้องกำหนดรูปอย่างเดียวเมื่อกำหนดรูปเป็นหลักแล้วนามก็จะปรากฏชัดเจนในเวลาต่อมา 3.
พิจารณารูปที่เกิดจากอาหารในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 1. รูปที่เกิดจากอาหารย่อมปรากฏโดยเนื่องด้วยความหิวหรืออิ่ม 2. ดังจะเห็นได้ว่ารูปที่เกิดในเวลาหิวมักจะเหี่ยวเฉาอิดโรยมีสีสันและรูปร่างเศร้าหมองเหมือนตอตะโกหรือกาที่เกาะอยู่ในเข่งใส่ถ่านรูปที่เกิดในเวลาอิ่มมักสดใสเปล่งปลั่งน่าสัมผัส 3. เธอกำหนดรูปนั้นแล้วย่อมยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในขณะหิวไม่ทันถึงขณะอิ่มย่อมดับไปในขณะหิวนั่นเองรูปที่เป็นไปในขณะอิ่มไม่ทันถึงขณะหิวย่อมดับไปในขณะอิ่มนั่นเองดังนั้นรูปนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 4. พิจารณารูปที่เกิดจากอุตุในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. รูปที่เกิดจากอุตุย่อมปรากฏโดยเนื่องด้วยความเย็นหรือร้อน 2. ดังจะเห็นได้ว่ารูปที่เกิดในเวลาร้อนมักเหี่ยวเฉาอิดโรยมีสีเศร้าหมองรูปที่เกิดในเวลาเย็นมักสดใสเปล่งปลั่ง 3.เธอกำหนดรูปนั้นแล้วย่อมยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในขณะร้อนไม่ทันถึงขณะเย็นย่อมดับไปในขณะร้อนนั่นเองรูปที่เป็นไปในขณะเย็นไม่ทันถึงขณะร้อนย่อมดับไปในขณะเย็นนั่นเองดังนั้นรูปนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 5. การพิจารณารูปที่เกิดจากกรรมคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. กัมมชรูปย่อมเกิดปรากฏโดยเนื่องด้วยทวารอันเป็นเหตุเกิดของผัสสะคือเมื่อจักขุประสาทรูปอันเป็นเหตุให้อารมณ์กับจิตกระทบกันและโสตประสาทรูปเป็นต้นไปจนถึงหทัยวัตถุปรากฏชัดกัมมชรูปอื่นทั้งหมดที่เกิดร่วมกับกัมมชรูปเหล่านั้นย่อมปรากฏชัด 2. หมายความว่ากัมมชรูป30โดยจำแนกเป็นจักขุทัสสกะกายทัสสกะและภาวทัสสกะพร้อมด้วยอุตุชรูปจิตตชรูปและอาหารชรูป24ที่อุปธรรมรูปเหล่านั้นย่อมปรากฏในจักขุทวารรวมรูปทั้ง54อย่างย่อมปรากฏในจักขุทวาร 3. โสตทวารคานทวารและชิวหาทวารก็เช่นเดียวกันคือมีรูป54อย่างปรากฏในทวารเหล่านั้น 4. รูป44โดยจำแนกเป็นกายทัสสกะภาวทัสสกะและอุตุชรูปเป็นต้นย่อมปรากฏในกายทวารรูป54โดยจำแนกเป็นหทัยวัตถุกายทัสสกะภาวทัสสกะและอุตุชรูปเป็นต้นย่อมปรากฏในมโนทวารเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้สึกถึงความใสของดวงตาในขณะเห็นย่อมเข้าใจว่ารูป54อย่างข้างต้นที่เกิดร่วมกับจักขุประสาทย่อมปรากฏทางจักขุทวารเรื่องนี้ไม่ใช่การพิจารณาตามหลักทฤษฎีในการจำแนกองค์ธรรมของรูปว่ามีรูปกี่อย่างกี่กลปะปรากฏทางจักขุทวารเพราะลำพังการพิจารณาว่ารูป6กลปะหรือรูป54อย่างปรากฏทางจักขุทวารในขณะเห็นเป็นเพียงความเข้าใจตามหลักปริยัติเท่านั้นไม่ใช่การรู้เห็นจากโลกทัศน์ภายในของตนความจริงแล้วการรู้เห็นจำนวนรูปว่ามีกี่อย่างที่กลปะนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนทั่วไปแม้จะคิดถึงองค์ธรรมก็ไม่อาจรู้เห็นสภาวะของรูปดังกล่าวได้อย่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าในขณะเห็นแต่ละครั้งเราไม่สามารถรู้ถึงจำนวนรูปที่ปรากฏในปัจจุบันขณะได้หรือแม้จะสามารถรู้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปพิจารณาตามนั้นเพราะ
จุดมุ่งหมายของวิปัสสนาคือการขจัดความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งของอนุสัยผู้ที่ระลึกรู้เท่าทันสภาวะเห็นในปัจจุบันขณะแล้วเห็นประจักษ์ว่าจักขุประสาทไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนย่อมไม่ยึดมั่นผิดกว่ารูปทั้งหมดที่เกิดร่วมกับจักขุประสาทเป็นสภาพเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนเขานับว่าได้ขจัดความยึดมั่นในรูปกระปะหกกลุ่มและรูป54อย่างโดยแท้ด้วยเหตุนี้ในพระสูตรที่เกี่ยวกับวิปัสสนาภาวนาจึงไม่ได้ตรัสถึงรูปกระปะและจำนวนรูปดังกล่าวแต่เน้นการรู้เห็นจักขุประสาทอย่างเดียวด้วยพระดำรัสเป็นต้นว่านอกจากนั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคไม่ได้ระบุถึงรูปกระปะและจำนวนรูปในการพิจารณาอาหารรูปอุตุชรูปและจิตตชรูปโดยละเอียดดังนั้นการแสดงรูปกระปะและจำนวนรูปในการพิจารณากัมมชรูปนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบว่ามีรูปกระปะหกกลุ่มและรูป54อย่างปรากฏร่วมกันทางจักขุทวารในขณะเห็นแต่ละครั้งของจักขุประสาทไม่ใช่มุ่งแสดงวิธีปฏิบัติด้วยการพิจารณาอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นกำหนดรูปแม้ทั้งหมดนั้นแล้วย่อมยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในจักขุทวารยังไม่ทันถึงโสตทวารก็ดับไปในจักขุทวารนี้นั่นเองรูปที่เป็นไปในโสตทวารยังไม่ทันถึงคานทวารก็ดับไปในโสตทวารรูปที่เป็นไปในคานทวารยังไม่ทันถึงชิวหาทวารก็ดับไปในคานทวารรูปที่เป็นไปในชิวหาทวารยังไม่ทันถึงกายทวารก็ดับไปในชิวหาทวารรูปที่เป็นไปในกายทวารยังไม่ทันถึงมโนทวารก็ดับไปในกายทวารนี้เองดังนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน

ความยินดีพอใจในเรื่องวิสัยของมารใครๆจะรู้จักทุกคนแล้วว่ารู้จักชื่อของมารแต่ไม่รู้จักตัวมารพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่ามารัสสาวิเยสละตาความยินดีในวิสัยของมารท่านว่าอย่างนั้นคำว่ามารในที่นี้หมายถึงความอุปสรรคขัดขวางทุกสิ่งทุกประการเรียกว่ามารด้วยกันทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่คารวะทำการทำงานในทั่วไปหมดถ้าหาว่าขัดขวางต่างๆอย่างลูกๆ กันหลานไม่เกี่ยวข้องพวกพันในการที่จะพ่อแม่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่ามันเป็นมารนี่นี่เป็นต้นทำงานในแดนฝงมดทุกสิ่งทุกประการจิตการงานทั้งอาชีพทุกประการมันต้องมีมารทั้งนั้นสิ่งที่คัดข้องเราเรียกว่ามารมาในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ารวบรวมไว้มี5อย่างคือกิเลสสมาหนึ่งขันธมาหนึ่งกิเลสสมาหนึ่งเทวบุตรสมาหนึ่งอภิมัจจุมาหนึ่งอภิสังขารมาหนึ่งมี4อย่างมันมี5อย่างขันธมารก็ได้แต่ตัวของเรานี่แหละอย่าไปพูดว่าแต่สิ่งอื่นเป็นมารตัวของเราไม่รู้ตัวเป็นมารมันเป็นมารนี่ในตัวขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมหมดในตัวของเรานี่ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นขันธมารนั่นคือว่าท่านพูดเป็นกองแต่ละอย่างละอย่างนี่เป็นกองเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าขันธ์อย่างกายของเรามีธาตุสี่น้ำไปลงก็จริงละแต่มันรวมเป็นอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนมีหน้าที่ตำแหน่งทุกอย่างปากสำหรับพูดหูสำหรับฟังตาสำหรับดูจมูกสำหรับสูดกลิ่นนั้นหน้าที่ของมันทั้งนั้นน่ะแต่ว่าหน้าที่ของมันแต่ละอย่างละอย่างนั้นน่ะมันทำตามที่ของมันแล้วแต่มันเป็นมารของเราเป็นมารในใจของเราเราคืออะไรเราได้เกิดใจนี่คือตัวเราแท้อันนี้เป็นเด็กเครื่องอาศัยคำว่ามานะคือมันเบียดเบียนใจของเราเองจะเดินจะเหินจะไปจะมาลุกนั่งทุกประการแก่เท่าชรามาแล้วสมรสทรงไปไม่คล่องแคล่วมันยังหนุ่มยังแน่นก็เป็นเหมือนกันเวลาเจ็บป่วยไม่สบายอันนั้นเรียกว่ามานเรียกว่าขันธมารคือรูปกายสำหรับลิ้นสำหรับปากของเราสำหรับฟันของเราสำหรับที่จะเคี้ยวอาหารสำหรับที่รับรสชาติบางครั้งบางคราวมันก็เจ็บฟันบางครั้งบางคราวมันก็เจ็บลิ้นนั่นเป็นเหตุไม่ให้เคี้ยวได้รับไม่รับไม่ให้รับรสชาติได้เป็นมารทั้งนั้นของมันนั้นแต่ใจนั้นมันมีอะไรหรอใจมันมีลิ้นมันมีฟันมันมีหูมีตาใจมันของมันมีอะไรทั้งหมดมันจะได้เป็นรูปเวทนาอะไรครับนี่ความสุขความทุกข์หรืออุเบกขาก็เป็นมารเหมือนกัน
เป็นมารของใจเหมือนกันทุกข์ทุกข์ก็เกิดจากกายนี่แหละทุกข์ก็ดีทุกข์ก็เกิดจากกายนี่แหละถ้ากายอยู่ดีสบายเกิดว่าสุขใช่กายไม่อยู่ดีสบายก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์นั่นก็มันเป็นเครื่องเบียดเบียนของใจไม่สงบนิ่งอยู่ไหนนั่นเรียกว่าเวทนาเป็นมารของใจสัญญาเป็นมารของใจอีกความจดจำอดีตล่วงลับมาแล้วน้อมนานลืมไปแล้วเวลามันระลึกคิดได้จำได้ของเก่านะมันทำให้เจ็บปวดเล่าในใจของที่ยินดีพอใจมันก็เอาของเก่าออกมาคิดมานึกของปรุงมาแต่งเพลิดเพลินสนุกสนานมีทั้งสุขทั้งทุกข์สัญญานั่นก็ดีจะเกิดที่ใจแห่งเดียวมาลบกวนที่ใจแห่งเดียวไม่อยู่นิ่งนอนได้ไม่อยู่นิ่งเฉยอยู่ได้ทั้งขานะความปรุงแต่งอีกยิ่งร้ายกาจปรุงแต่งคิดนึกสารพัดทุกสิ่งทุกประการทุกนิดหน่อยของใหญ่ของโตก็ปรุงอยู่นั่นน่ะนอนหลับก็ยังฝันไปปรุงแต่งไปคิดนึกไปในความเก่าสัญญาของเก่าน่ะมันปรุงมันแต่งปรุงตามสัญญาของเก่าเป็นเหตุให้ใจสงบให้ใจนิ่งนอนได้ทำไมมันนิ่งอยู่ได้วิญญาณคือความรู้สึกขึ้นในใจความรู้สึกครั้งแรกในการที่ได้เห็นก็ดีในการที่ได้ฟังก็ดีเห็นรูปครั้งแรกนั่นแหละรู้สึกขึ้นมาในใจเพียงว่ารูปเท่านั้นนะหายไปหมดได้ยินก็เพียงว่าได้ยินเสียงนั่นแหละหายไปหมดนั่นเรียกว่าสัญญาณให้เรียกว่าวิญญาณการที่เห็นรูปจำรูปคู่รูปคนรูปสัตว์สารสิ่งใดมันเป็นสัญญาไปแล้วปรุงแต่งอยากให้ดีให้ชอบให้วิเศษวิโสมันเป็นสังขารไปได้ยินเสียงก็เหมือนกันได้ยินเสียงครั้งแรกกันเนี่ยเรียกว่าวิญญาณท่านเมื่อได้ยินเสียงแล้วเป็นนั้นนั้นอันเสียงนี้เป็นนี้นั่นสัญญาเก่าของเก่าที่ปรุงแต่งอยากให้เกิดให้มีขึ้นอยากให้เป็นนี้นั้นนี้อะไรต่างนั่นก็เลยเป็นสังขารแบบนั้นเรียกวิญญาณในขันธ์ 5วิญญาณในที่ปฏิสนธิวิญญาณนั้นคือตัวจิตแท้เรียกว่าจิตเดิมการปฏิสนธิวิญญาณอันนี้เรียกว่าขันธมารมันรบกวนไม่ให้จิตสงบนิ่งได้ทุกคนมีอยู่ในตัวหมดไม่ใช่คนอื่นเป็นมารแต่ตัวของเราเป็นมารเองขันธมารกิเลสมารนี่ก็โอ้ยยิ่งใหญ่โตก็เกิดจากนั้นแหละความปรุงของแต่งของคิดกำเนิดกันแหละปรุงแต่งคิดนึกสารพัดทุกอย่างไปเกิดความเศร้าเสียใจและเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจเกิดความรักความชังเกิดความยินดียินร้ายและสนุกเพลิดเพลิน

มันจิตใจของเรามันไม่อยู่นิ่งได้อธิบายอย่างอธิบายมาแล้วดีเท่านี้แล้วยังไม่อยากดียังอยากไรเท่านี้อยากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกปรุงแต่งเป็นเทพบุตรเทวดาไปดีไปคงไปโน้นแต่เทพบุตรเทวดาอินทร์ผมก็ไม่เคยเห็นสักทีแต่ปรุงแต่งไปโน้นไม่ทราบเป็นยังไงชั้นอินทร์เนี่ยผมเทพบุตรเทวดาเป็นยังไงปรุงแต่งไปแล้วนั่นเป็นอภิสังขารมารมัจจุมารคือความตายใครๆก็อยากไม่อยากตายสักคนเดียวแต่มันตายแล้วมันดับทุกข้างหน้าตัดรอนชีวิตให้หมดขาดคิดไปมันเรียกว่ามัจจุมารแท้ได้จริงจิตไม่ตายแต่ทั้งขาร่างกายมันแตกสลายแต่จิตมันก็อยากตายเหมือนกันนะเห็นร่างกายแตกดับก็เป็นของมันจิตอันนั้นเห็นร่างกายทั้งขาเนี่ยของตนว่าเป็นของตัวมันก็เลยไม่อยากให้จิตแตกให้ดับแต่จิตแท้เนี่ยไม่มีอะไรหรอกมันมีแตกมีดับเป็นอย่างว่าเขาทิ่มเขาแทงก็ดีไฟเผาก็ดีมันก็ไม่รู้สึกเจ็บจะปวดหัวใจนะไฟเผาแต่ร่างกายในหาดเขาทิ่มเขาแทงแล้วมีแต่ร่างกายนี่ต่างหากรูปผู้ฟังว่าเกิดร่างกายนี่ต่างหากนั่นเรียกว่ามัจจุมารเทวุตมานั่นเป็นมารของพระพุทธเจ้าต่างหากที่มาสะจนพระองค์ในเมื่อจะตรัสรู้มาลบพระพุทธเจ้าแย่งบัลลังก์ของพระองค์เทวบุตรทำไมยังต้องเป็นมารเทวบุตรก็เป็นมารด้วยหรือความข้อหน้ามันยากที่จะพิจารณาในเรื่องอยู่ในกามาพจรมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีมันยังไม่พ้นจากกิเลสเหมือนกันมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เหมือนกันเห็นนั้นเทวบุตรมานั้นก็อยู่ในสวรรค์ท่านดุสิตเหมือนกันก็ต้องมีโลภโกรธหลงเหมือนกันอันนี้เรื่องของเรื่องผูกพันเรื่องไม่ทำดีไปไม่ให้ทำดีรู้ร่วงไปได้เรียกว่ามารให้น้องก็มาถึงตัวของเรานี่ให้เห็นตัวของเรานี่แหละอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นน่ะอย่างเกลียดคนอื่นโกรธคนอื่นชังคนอื่นแต่ว่าเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างพูดหยาบคายคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอันตัวเราไม่ดีอยู่แล้วมันยังค่อยไม่ดีอย่างนั้นเราโกรธเขาแล้วเราไม่ดีแล้วเรายังค่อยว่าเขาอันนั้นมันเป็นอุปสรรคของเราไม่ให้เราลุล่วงความดีไปได้ขันหาก็เราไม่โกรธคนอื่นจะทำเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะทำอะไรก็ทำไปเถอะเราสบายเราไม่ต้องโกรธเขาความโกรธของเขาต่างหากเราจะไปจริงเอาความโกรธของเขามาเป็นของเราไปจริงเอาความไม่ดีของเขาเป็นความไม่ดีของเรามันก็เป็นมารของเราเลยสิพระพุทธเจ้าจังว่ายินดีพอใจในวิสัยของมารท่านว่างั้นยินดียังไงก็เช่นผมโกรธนี่แหละโกรธนั้นเป็นมารแล้วไปยินดีกับความโกรธอันนั้นพอใจในความโกรธ

นะอย่าโกรธเขานั่นน่ะนั่นเลยเรียกว่ายินดีกับที่ใส่เข้ามาเราไม่พอใจไม่ยินดีกับเขาเราเลยโกรธเขาอันนี้เรื่องยินดีกับวิสัยเข้ามาอะไรป่านี้ยังมีอีกหลงเชื่อจิตของตนหลอกลวงอีกแล้วป่านี้มันหลอกลวงให้เราว่าเข้าใจว่าทำอย่างนั้นมันจะดีถ้าโกรธคนนั้นคนนี้มันจะเอาชนะเขามันจะดีจะเด่นอันตหาก็ไม่โกรธเขาก็ดูว่าเขาเรานี่ต่ำต้อยในหนาไม่สามารถจะโต้ตอบเขาได้นู่นเลยมันไปยินดีกับวิสัยไปยินดีกับจิตมันหลอกมันหลอกตัวของเราแล้วไม่เห็นตัวความเศร้าหมองของเราอันนี้ก็เนื่องจากไม่เห็นจิตนั่นเองท่านถ้าเห็นจิตแล้วไม่กล้าทำหรอกถึงเห็นจิตแล้วยังไม่มีอุบายปัญญาก็ไม่สามารถที่จะระงับได้แต่ก็ยังดีอยู่เห็นเรื่องของจิตของเราที่จะรักษาไว้ได้ต้องอาศัยสติเป็นคนควบคุมผมจนกระทั่งทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนสติตัวนี้รู้ตัวอยู่เสมอสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าสติควบคุมอยู่แล้วไม่สามารถที่จะยินดีอะไรไม่สามารถที่จะหลงตามวิสัยหลงตามมายาของจิตหรอกคือเห็นจิตของตนเรียกว่าเห็นจิตในการความคิดความนึกนั่นเรียกว่าจิตมันคิดมันนึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาจะเป็นยังไงก็รู้ตัวอยู่มีรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันนั่นแหละสามารถระงับความโกรธได้ความโลภความหลงของมันสั่นมันโกรธมันก็โลภหลงขึ้นมานั่นแหละมันหลงมาก่อนมันก็โกรธมันหลงมาก่อนมันก็โลภมันโลภเป็นต้นฐานเป็นประธานเนี่ยแหละมันก็เกิดความโกรธแล้วก็เกิดความโลภถ้าสติตัวนี้เข้าไปคุมมันก็หมดโมหะคือความโลภไอ้คือโมหะความหลงสติรู้ตัวอยู่มันก็ไม่เกิดขึ้นมาได้สติรู้ตัวอยู่งับความโกรธความโลภความหลงได้หรือเปล่านี่มันก็เข้ามาถึงใจของเราจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งอธิบายอาตมาอธิบายมากมายเรื่องเสื่อมเรื่องของมันจิตคือผู้คิดผู้นึกมันนั่นแหละเรียกว่าหลงตามความคิดความนึกคิดนึกสงสัยปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างจิตตอนนั้นเป็นคนแต่งคนปรุงคนแต่งคนนึกคนคิดถ้าจิตตัวนั้นเข้าไประงับคือสติตัวนั้นเข้าไประงับสติเอาสติอันหนึ่งจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งทั้งสามอย่างนี้แหละเกิดจากอันเดียวกันแต่มีลักษณะต่างกันจิตคือผู้คิดผู้นึกดังอธิบายมาแล้วสติคือรู้ตัวอยู่เสมอก็เกิดจากจิตนั่นแหละรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสัมปชัญญะคือรู้ตัวสติคือลึกคือควบคุมสติเป็นคนควบคุมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่จิตนั่นแหละ
เกิดจากจิตอันเดียวฉันเมื่อควบคุมและรู้ตัวอยู่จนมันไม่คิดไม่นึกจนปล่อยวางสละลงไปได้มันสละเองหรอกเรื่องมันนั้นถ้าควบคุมมันได้มันสละเองไม่ต้องคิดว่าจะไปสละมันสละเองมันเองในตัวมันเองแล้วมันจะเข้ามาถึงใจคือความอยู่เฉยรู้ตัวอยู่เฉยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นแหละตัวใจอันนั้นแหละตอนที่จะได้ความสุขลองรู้คนเราถ้าไม่คิดไม่นึกเฉยๆมันจะได้ความสุขไหมบางคนอาจจะไม่ได้ความสุขก็ได้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่สบายคนที่ไม่เคยเป็นและลืมตัวที่ว่าคิดนึกปรุงแต่งต่างๆสารพัดทุกอย่างนั้นเมื่อเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่หรือแล้วห้ามไม่ได้ถึงเดือดร้อนวุ่นวายก็ห้ามไม่ได้ข้อเป็นนิสัยของมันอยู่แล้วถ้าหาแล้วอยู่เฉยไม่เคยผู้เคยได้เห็นความสุขคือความสงบนั่นเป็นยอดเยี่ยมของผู้ในเกิดมาเป็นมนุษย์ความสุขอันยอดเยี่ยมของเป็นมนุษย์คือนั่นแหละความสุขของนั่นแหละแล้วปฏิบัติฝึกหัดชินทำก็เพื่อความสุขของนั่นแหละทานก็เพื่อความสุขกายเพื่อความสุขใจอย่างนั้นศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อความสุขใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเองว่าใจอันเดียวนี่แหละต้องการเห็นใจเท่านั้นแหละฝึกหัดจิตต้องการให้เข้าถึงใจถึงต้องฝึกหัดจิตอยู่เสมอใจนั้นไม่ต้องฝึกหัดถ้าหัดจิตแล้วมันเข้าถึงใจเองตอนฝึกหัดจิตได้แล้วมันเข้าไปเป็นไปหายใจโดยที่ไม่รู้ตัวมีความปรารถนาของการฝึกหัดมีนัยยะดังอธิบายไว้อย่างนี้แนวพากันทำความสงบตั้งใจให้ตั้งใจไว้ภายในใจอย่าตั้งใจไว้นอกใจคำว่าตั้งใจในที่นี้คือตั้งใจไว้ในใจนั่นเองไม่ได้ส่งออกไปภายนอกพุทธศาสนานี่สอนถึงใจคนทำบุญในพุทธศาสนาทำบุญนำทานทำการกุศลทุกสิ่งทุกประการตลอดถึงรักษาศีลทำสมาธิภาวนาเข้าถึงใจด้วยกันหมดเข้าถึงความสงบด้วยกันทั้งนั้นเข้าถึงยอดเยี่ยมคือความสงบความสงบนี่ไม่หมดไม่สิ้นคนจะมากมายสักเท่าไรคนตั้งหมื่นตั้งแสนทำความสงบก็ได้แต่คนละคนได้คนละอันละอันได้ความสงบอันเดียวนั่นนะไม่มีใครแบ่งปันกันหรอกได้ความสงบแล้วก็ไปได้ความสงบแล้วก็ไปต่างคนต่างไปบุญในพุทธศาสนาเป็นของกว้างสามารถที่จะได้ทุกคนการที่จะได้บุญนั้นต้องอาศัยศรัทธาคนเชื่อถ้าเชื่อมากก็ได้มากเชื่อน้อยก็ได้น้อยทำสมาธิภาวนาเชื่อมากก็ได้ความสงบเย็นเร็วถ้าเชื่อน้อยก็ไม่ก็ได้ความสงบเย็นน้อยถ้าไม่เชื่อเฉยเลยอย่างว่าพ
ภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยพิจารณาปาสติเนี่ยนึกหรือให้ใจนึกว่าอานาปาสติลมหายใจเขาออกก็นึกหรือพุทโธก็นึกแต่มันอีกส่วนหนึ่งมันไปทั่วทุกแห่งทุกคนไปทุกทิศทุกด้านมันไม่อยู่กับพุทโธเสร็จแล้วคือความไม่เชื่อมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์เองถ้าเราเชื่อมั่นแน่วแน่เต็มที่พระพุทโธพุทโธคือผู้ที่เจ้าอันนี้เป็นยอดเป็นส่วนรวมของคุณงามความดีธรรมดีธรรมะทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมไว้ที่เดียวนี่หมดทำบุญทำทานทำการกุศลทุกสิ่งทุกประการมารวมอยู่ที่พุทโธอันเดียวคือมารวมที่ใจแห่งเดียวมารวมที่ที่ที่นี่แห่งเดียวเชื่อมั่นในที่นี้แล้วก็มองดูใจอันนั้นได้ถึงแม้ว่าพุทโธอยู่นั่นก็ดีนึกว่าพุทโธพุทโธนี่ก็นึกว่าอานาปานสตินั่นก็ดีอันนั้นก็เป็นสักแต่ว่าเครื่องร่อที่เฉยเครื่องอ่อยเฉยให้จิตมารวมเท่านั้นแหละคราวนี้มารวมแล้วจับเอาติดจิตนั่นเลยไม่ต้องไปเอาคำพุทโธสงบดิ่งเฉยเลยนั่นแหละที่รวมที่รวมของบุญกุศลถ้าหากเราเชื่อมั่นอย่างนี้แน่วแน่นี้จิตก็รวมเร็วถ้าจิตไม่ลงแน่วแน่เต็มที่หรือหากว่าไม่เชื่อซะเลยส่งสายไปทุกสิ่งทุกประการทุกทิศทุกทางมันก็นานหน่อยจริงว่าคำว่าพุทโธคำนั้นน่ะคือเป็นที่รวมของใจเมื่อใจมารวมกันแล้วบางทีมันวางโดยไม่รู้ตัวหายไปโดยไม่รู้ตัวแต่อย่าไปกำหนดแต่อย่าไปคิดอีกบางทีไม่หายมันรู้ตัวอยู่ว่าไม่หายแต่มันพุทโธมารวมกันแล้วก็ปล่อยวางเสียเอาแต่ตัวผู้รู้น่ะเหมือนกับเราตาแล้วมองสิ่งต่างๆเห็นรูปภายนอกน่ะอันรูปนั้นไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ตัวของเราเห็นรูปนั้นเป็นวัตถุที่เราเห็นตัวเราคือใจให้ไปเห็นของนั้นเห็นนั้นไอ้รูปนั้นที่เราเห็นนั้นเราปล่อยวางเสียเอาพุทโธที่ให้เอาพุทโธเอาผู้รู้นั่นจับผู้รู้จับผู้รู้ให้เห็นตัวผู้รู้นั่นนิ่งแนวอยู่คงที่มันจะมีอะไรล่ะครับ

ะสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัศนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

0: ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องศีลอีกนัยยะหนึ่งคือเป็นการพูดศีลในลักษณะเป็นคู่ๆก็เพื่อเป็นมาตรเป็นเครื่องวัดว่าพัฒนาการทางกายวาจาของเราเนี้ยอยู่ในระดับไหนก็อย่างที่บอกไว้ว่าหลักธรรมในทางพุทธศาสนานั้นบางคราวก็เป็นเรื่องการชี้บอกเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่แล้วในโลกแต่คนเลือกดูว่าเราจะอยู่ประเภทไหนและเวลาเนี้ยถ้าอยู่แล้วเนี่ยเราอยู่ระดับไหนคู่ที่หนึ่งเรียกว่าจาริกศีลคือศีลที่ควรแก่การประพฤติตามสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าสิ่งนี้ควรทำอะไรก็ตามที่ทรงแสดงว่าควรทำเราก็ทำตามที่ทรงแสดงไว้เพราะการตัดสินปัญหาเหล่านี้บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้กระแสโลกแต่มายังนึกขำตัวเองนะตอนบวชใหม่ๆเราก็อยู่บ้านนอกไกลปืนเที่ยงเยอะมีคนแก่เขามาบอกว่าเป็นพระนี่ไม่ได้นะต้องเคร่งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นว่าขนาดเดินเงาทับกับผู้หญิงก็ต้องอาบัติเราก็สยองเลยตกใจโอ้โหตายแล้วทำไมขนาดนั้นล่ะมันต้องเข้าไปค้นคว้าศึกษาสอบถามเลยว่ากรอบมันอยู่ขนาดไหนคือถ้าอย่างนี้เราคงไม่ไหวแน่นะแล้วก็ดูแล้วก็ไม่มีเหตุผลเพราะในความคิดความเชื่อเฉยๆเนี่ยมันมีอยู่เยอะเลยแล้วถ้าเราไปเจริญเติบโตอยู่ในแถวตรงนั้นถูกครอบงำด้วยความคิดอย่างนั้นเนี่ยแล้วบางทีพวกเคร่งเช่นสมมติว่าอะไรสมมติว่าองค์เนี้ยจะกินมากก็จะสูบบุหรี่อะไรก็ตามนะแต่รู้ว่าเขาประเคนท่านแล้วก็ท่านกำลังถืออยู่หรือกำลังอะไรก็ตามแล้วก็วางเนี่ยหรือถือว่าขาดประเคนแล้วต้องประเคนใหม่หรือวางบางทีก็บอกว่าเช่นจีวรของรูปเนี้ยเป็นนิสสกีแล้วถ้าเอาไปตากไว้ในสายระเบียงยาวๆนะกับในหวายหรือโดยเหล็กยาวๆแล้วก็พระอื่นไปตากเนี่ยเป็นมิจฉาคีหมดอย่างเงี้ยคือนี่เราจะเห็นว่ามันมีความงมงายอยู่เยอะเลยมันเหตุผลแบบเห็นสองบาทเพราะนั้นก็ต้องศึกษาสำเนียกว่าอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำมันไม่ได้ว่าใครว่าอย่างไงแต่ว่าพระเจ้าว่าไว้อย่างไงเวลานี้ถ้าเราสังเกตเวลามีการประชุมพระอะไรต่ออะไรเนี่ยคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมาตามปกติไม่ค่อยได้ประชุมเพื่อฟังนะฮะประชุมเพื่อพูดเสียมากกว่าเราเลยก็ไม่มีโอกาสค่อยสังเกตอะไรในเรื่องเหล่านี้แต่บางโอกาสที่ไปสมทบฟังกับเขาเราก็เห็นว่ามันมีแนวอาจารยวาทคืออ้างว่าถ้าอาจารย์คนนั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์คนนี้ว่าอย่างนี้อาจารย์คนโน้นว่าอย่างโน้นไอ้อย่างนี้ก็ตายเลยมันจะไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรมันเป็นหลักกูหมดเลยไม่มีหลักของพระพุทธเจ้าแล้วในที่สุดเนี่ยต่างคนต่างก็เชื่อถือว่าตัวเองปฏิบัติถูกต้องแล้วกลายเป็นความแตกแยกในด้านศีลและด้านทิฏฐิเพราะวิธีการที่ถูกต้องแบบพุทธเนี่ยไม่ว่าจะพูดศีลไหนก็ตามถามว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรแล้วแสดงไว้ที่ไหนมีข้อความว่าอย่างไรมันต้องมีที่ไปที่มาชัดเจนแล้วต้องทำความเข้าใจตรงนั้นให้ชัดนะบางครั้งเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยทรงแสดงแก่วุฒิภาวะพระที่มีวุฒิภาวะสูงถ้าก็รับสั่งอย่างนั้นท่านก็เข้าใจแล้วเราก็เกิดไกลจากพระองค์มานานบางทีเราก็ไม่เข้าใจเราต้องศึกษาสอบทานที่มีหลักการอยู่แล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าในสิ่งเราไม่ควรหรือไม่ควรพูดเฉพาะสิ่งที่ควรก่อนนะควรประพฤติปฏิบัติก็หมายความพระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าควรสิ่งนั้นก็ควรอย่างในกรณีของการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์อธิกรณ์ของสงฆ์ซึ่งมันมีความสลับซับซ้อนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทรงนำทำไว้แล้วคือซับซ้อนนี่ใช้รูปแบบใดแบบหนึ่งไม่ได้ใช้แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้มันต้องใช้แบบผสมเช่นสมมติเรื่องนี้มันเกิดสลับซับซ้อนเหลือเกินแล้วปัญหาคาราคาสังยืดเยื้อมากมันก็ต้องใช้หลักการหลายหลักการแต่ตรงนั้นเนี่ยใครจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสิ่งที่ควรเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงนำทำ มาด้วยพระองค์เองแล้วก็ส่งบัญญัติเอาไว้นะฮะทรงสั่งสอนไว้ว่าเรื่องนี้ควรพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอภิสมาจารย์เป็นมัญญาตกฎเกณฑ์ต่างๆระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติเหมาะสมแก่สถานะของเรากาลเทศะบุคคลกลุ่มคนที่เราก็ไปเกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวาริตศีลคือศีลที่ไม่ควรประพฤติเป็นข้อห้ามไม่ควรประพฤติถ้าหมายความประพฤติแล้วก็ผิดแล้วก็เป็นมีโทษตามบทบัญญัติที่ท่านบอกว่าพุทธบัญญัติและอภิสมาจารสองอย่างนี้รวมเรียกว่าพระวินัยทีนี้การละเมิดพระวินัยทั้งสิ่งที่ควรและไม่ควรเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่บอกว่าควรแต่เราว่าไม่ควรหรือว่าไม่ยอมประพฤติปฏิบัติก็ผิดและสิ่งที่ทรงแสดงว่าไม่ควรและเราไปเข้าใจควรและเราไปประพฤติปฏิบัติก็ผิดก็ผิดทั้งสองอย่างแล้วก็กลายเป็นอาบัติอาบัติแปลว่าความต้องหรือการร่วงละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามและข้อที่ไม่ทำตามข้อที่ทรงอนุญาตก็เรียกว่าอาบัติแล้วก็มีโทษด้านหลังกันลงไปนะสมมติว่าทรงแสดงคืออย่างที่บอกไว้ว่ามันไม่ถึงกับห้ามตรงๆว่าห้ามไม่ให้ฆ่าคนห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ห้ามไม่ลักทรัพย์มันไม่สั่งขนาดนั้นนะแต่บอกว่าภิกษุฆ่าสัตว์เนี่ยต้องอาบัติอะไรปาฏิตีนะฆ่ามนุษย์เนี่ยต้องอาบัติปาฏิตถือสิ่งของที่เจ้าของก็ไปได้ให้ราคาตั้งแต่ห้ามาศขึ้นไปเนี่ยต้องอาบัติปาฏิตไอ้เนี่ยเป็นบทลักษณะไม่ควรทีนี้ถ้าท่านไปทำเข้าท่านก็ต้องอาบัติตรงนี้ก็ต้องสึกคือหมดสภาพความเป็นพระจะเรียกว่าสึกไม่ได้นะเพราะท่านหมดความเป็นพระตั้งแต่ในขณะที่ละเมิดแล้วแล้วต่อจากนั้นแม้ท่านจะกระทำอะไรในเครือของปราชิกสี่อีกมันก็ไม่เป็นอาบัติแล้วนะเพราะท่านไม่ใช่พระแล้วมันก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็จะเป็นบาปในกรณีที่มันเป็นบาปก็เป็นบาปทั้งนั้นแหละแต่หมายความว่าบางอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะเช่นว่าภิกษุเสพเมถุนนี้ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่ว่ามันเป็นบาปแล้วก็หมดสภาพความเป็นพระท่านก็ต้องออกไปเป็นฆราวาสเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเป็นฆราวาสเนี่ยรักษาศีลห้าก็ไปได้แล้วประการต่อไปนั้นเรียกว่าอสัพอภิสมาจาริกศีลคือความประพฤติชั้นสูงมันมาลักษณะประณีตเป็นสมบัติผู้ดีนะฮะเป็นสมบัติผู้ดีจะนั่งยังไงจะอาบน้ำยังไงโอ้พระพุทธเจ้าสอนละเอียดมากเลยจะแปรงฟันยังไงจะถูตัวยังไงจะอาบน้ำอย่างไรนะจะเก็บผ้าเก็บผ่อนยังไงจะวางบาตรยังไงนี่สอนจังเลยนะคือไม่มีใครสอนเรื่องห้องน้ำเลยนะพระเจ้าสอนถึงวิธีใช้ห้องน้ำวิธีการถ่ายการถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะนี่ทำยังไงสอนละเอียดมากๆเลยนะหมายความว่าเป็นการสร้างสังคมขึ้นมาสังคมหนึ่งเพราะว่าพระสงฆ์เรานั้นเป็นลูกร้อยพ่อพันแม่ก็มาจากแหล่งต่างๆกันก็สนุกดีนะแต่ว่ามาปรับเข้าหากันโดยเกณฑ์ทางพระวินัยกับพระธรรมการเคี่ยวอาหารการกินอาหารเราจะเห็นว่าอย่างสมบัติผู้ดีที่เจ้าพญาพระเสด็จเรียบเรียงเดี๋ยวถ้าเราอ่านดูก็ไม่มีอะไรนะที่จริงมันเป็นเศกิยวัตรในหนังสือโนโกวาทคือในพระวินัยวิโดกนั่นแหละในภิกขุวิพังพระวินัยวิโดกเล่ม2ท่านก็มาย่อไว้หนังสือโนโกวาทก็กลายมาเป็นสมบัติผู้ดีเพราะฉะนั้นวิถีสังคมไทยเนี่ยถ้าเราศึกษาดีแล้วมันมีพวกอภิสมาจารย์อยู่นี่อยู่เยอะเลยทำให้การปฏิบัติในแนวนี้สำหรับคนไทยกุลบุตรไทยที่อยู่ในวิถีสังคมไทยนะจะไม่รู้สึกลำบากจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสลับซับซ้อนลองสังเกตนะว่ากุลบุตรหรือว่าพวกทหารตำรวจซึ่งมันมีพวกนี้อยู่เยอะแล้วนะเป็นฐานเยอะแล้วพวกนี้เอามาบวชเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาในการควบคุมในการดูแลการประพฤติปฏิบัติเพราะอะไรเพราะว่ามันปรับเข้าหามาตั้งแต่ต้นแล้วก็ปรับเป็นฐานไว้ตั้งแต่ต้นแนวที่หนึ่งแนวต่อไปคืออธิพรหมจริกะศีลก็คือศีลที่ทรงบัญญัติที่มาในพระปาฏิโมกข์ทั้งหมด อันนี้หมายความว่าเป็นการจำแนกประเภทของศีลแล้วก็ศีลที่ญาติโยมปฏิบัติจริงๆนะก็อยู่ในปาติโมกข์เนี่ยพูดง่ายๆก็คือศีลอะไรล่ะศีล5มันก็คือปาราชิก4นั่นเองเพียงแต่ว่าสลับข้อกันนิดหน่อยแล้วข้อ1ก็คือเข้มข้นขึ้นถ้าเทียบศีล8แล้วค่อนข้างชัดนะ4ข้อเนี่ยค่อนข้างชัดแต่ว่าสลับข้อเหมือนกันเพียงแต่ว่ากฎเกณฑ์ในการปฏิบัติสำหรับชาวบ้านเนี่ยมันต่างกับพระอยู่คือชาวบ้านละเมิดศีลอย่างเดียวกับพระเนี่ยมันไม่ขาดจากความเป็นชาวบ้านแต่มันขาดเฉพาะศีลแล้วก็ต่อใหม่ได้แต่ถ้าพระไปละเมิดเนี่ยมันขาดจากความเป็นพระแต่ก็ไม่ขาดจากความเป็นคนนะฮะแล้วก็ต่อใหม่ไม่ได้นั่นคือจุดต่างก็หมายความว่าครองเพศเป็นฆราวาสประพฤติปฏิบัติไปก็เป็นว่ากันจะอยู่ในเพศของภิกษุไม่ได้เพราะมันเป็นอาทิพรหมจริยกะศีลคือศีลที่เป็นเบื้องต้นเป็นฐานรองรับของการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่3นั้นก็เรียกตามลักษณะการงดเว้นซึ่งก็ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าโดยเห็นปริยายในยะของการบัญญัติแล้วการเรียกขานแล้วก็สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งมันแตกต่างกันวิรัติศีลคือการงดเว้นเพราะศีลที่เป็นจาริตศีลเนี่ยไม่ใช่เป็นวาริตศีลนะฮะคือมันงดเว้นอยู่แล้วจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเข้าไปได้ง่ายให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณีที่การงดเว้นอย่างนี้มันก็มาจากสามกระแสดังกล่าวก็คืองดเว้นด้วยจิตสำนึกด้วยมโนธรรมสำนึกของตัวเองงดเว้นด้วยการสมาทานงดเว้นด้วยการตัดขาดไปอาวิรัติศีลคือไม่งดเว้นเด็ดขาดแต่ว่าเจตนาเช่นสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าในขณะนี้เรานั่งฟังธรรมะเราไม่ได้สมาธิหรือว่านั่งไหว้พระสวดมนต์ท่านสาธุชนเคยสังเกตว่าตรงนี้ที่จริงมันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาระดับเด่นอาการที่เด่นเนี่ยคืออาการของศีลเพราะว่ากายปกติวาจาปกติในตอนนั้นเนี่ยเราไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายใครแต่ไม่ใช่พยุงกัดนั่งตบยุงนะคือหมายความว่าก็สวดมนต์ปกติธรรมดาเนี่ยไม่ได้เจตนาจะให้เป็นศีลคือไม่ถึงกับงดเว้นแต่อาการเนี่ยมันเป็นศีลเพราะอะไรเพราะมีการสำรวมระวังที่จะสวดบุญเป้าประสงค์ในการทำขณะนั้นมันก็เหนือศีลไปก็แสดงออกมาเป็นอาการทางศีลอีกคู่หนึ่งเขาเรียกว่านิสิตศีลคือศีลจะอาศัยตัณหาและทิฏฐิเช่นรักษาศีลด้วยความอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่ก็บอกว่าคนรักษาศีลจะบังเกิดในสวรรค์เป็นเทพบุตรมีเทพธิดา500อะไรแต่นี่ก็รักษาแต่รักษาเป็นรูปต้องการผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งก็เป็นปกติธรรมดานะสามัญชนเราก็มักจะต้องหาคำตอบมันได้อะไรก็ได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ประโยชน์นั่นก็ไม่ทำแนวการปฏิบัติในแนวนี้สมัครสามัญชนทั่วไปแล้วปกติเราเห็นว่าแม้แต่พระโพธิสัตว์พระเวสสันดรนะท่านรักษาศีลท่านก็อธิษฐานเพื่อสัพพัญญุตญาณไปไกลนะก็มุ่งผลไปสู่ไกลท่านจึงเรียกอีกระดับหนึ่งว่าอนิสิตศีลคือศีลที่ไม่ใช่รักษาด้วยตัณหาแต่รักษาด้วยปรารถนามรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายซึ่งก็หมายความบนเส้นทางก็การอาศัยนั้นท่านใช้คำว่าตัณหานิสสายะตัณหาปหาตบะคืออาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาตัณหาจึงมีลักษณะเหมือนกับยานพาหนะสมับอาศัยข้ามฟากแต่พอถึงฟังแล้วเราก็ต้องทิ้งเหลือนะทิ้งผ่านตรงนั้นแม้งก็ขึ้นฟังไม่ได้แต่ทีนี้เพื่อเห็นความแตกต่างกันท่านได้เรียกว่าฉันทะเป็นธรรมฉันทะคือความพอใจความยินดีในธรรมแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติมีการมุ่งหวังในผลนิพพานเพราะงั้นศีลบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็น อนิสิตศีลคือศีลที่มุ่งผลสู่นิพพานก็เรียกว่ามีนิพพานเป็นยอดแต่แน่นอนว่าตอนต้นๆมันก็ไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าจะต้องสะสมอบรมพัฒนากันไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ทำให้กลายนิพพานเข้าไปแล้วทั้งหมดมันก็ขับเคลื่อนจิตวิญญาณของมนุษย์กลายนิพพานเท่านั้นแหละแต่ว่ากลายมากหรือกลายน้อยทีนี้ประการต่อไปนั้นก็เรียกว่าเป็นกาลปริยันตศีลเราไม่เคยคุ้นนะฮะคือศีลที่บุคคลสมาทานจำกัดเวลาเช่นอะไรล่ะจะรักษาศีลบริสุทธิ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้หมายความว่าระหว่างวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจากจุดตรงนี้ไปเนี่ยจะรักษาบริสุทธิ์ศีลแต่ท่านฟังเคยสังเกตไหมว่าเรารักษาศีลจริงๆเนี่ยตอนกลางวันก็ตกประมาณ6ชั่วโมงศีล8อ่ะนะแล้วในตอนกลางคืนก็ประมาณ11ชั่วโมงครึ่งนะตี5ครึ่งเนี่ยก็เอ็นลายมือใหญ่แล้วก็กินข้าวได้แล้วก็ไม่ใช่วันหนึ่งไม่ใช่24ชั่วโมงพอเราสมาทานศีลบวชสดเนี่ยทำวัดต่างๆก็ตกประมาณสัก4โมงเช้าแล้วก็ยังเวลาที่จะรับประทานอาหารเนี่ยอิ่มแปรยังไงก็ได้อีก2ชั่วโมงนะคือจนถึงเที่ยงวันแล้วก็บางวันบางฤดูเวลาเที่ยงจริงเนี่ยอาจจะเลยไปอาจจะเลยไปถึง23 24นาทีก็ได้นะเราสามารถจะตรวจสอบกับปฏิทินมังกรราตรียาลัยได้ว่าวันเนี้ยเที่ยงจริงเนี่ยเท่าไหร่ในจังหวัดอะไรด้วยนะในจังหวัดอะไรด้วยมันจะมีเกณฑ์ในการบอกอยู่แต่เที่ยงจริงในแต่ละส่วนของโลกเนี่ยไม่เหมือนกันไอ้เที่ยงวันของเราอาจจะเป็นเที่ยงคืนของอเมริกาบางจุดก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าเที่ยงตรงไหนก็เที่ยงตรงนั้นกันนั้นก็แสดงว่ามันมีเวลาจำกัดเท่านั้นเท่านี้ในช่วงตรงนั้นถ้าท่านรักษาได้ก็ถือว่าเรียบร้อยแต่อีกแนวหนึ่งนั้นก็เรียกว่าอาปาณโกติกศีลคือศีลที่รักษาจนกว่าจะสิ้นลมปราณอันนี้เอาจริงมากเลยตราบใดที่ยังไม่ตายนะจะรักษาศีลให้เต็มที่บริสุทธิ์หมดจดขนาดไหนก็ไม่รู้คือก็อย่าไปคาดหวังนะว่าเราจะต้องบริสุทธิ์หมดจดได้เลยทีเดียวมันเป็นเรื่องของการฝึกปรืออบรมบ่มนิสัยศีลเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอนาเทศนาเป็นคำสอนที่กำหนดโทษเอาไว้มีลักษณะค่อนไปทางกฎหมายถ้าหากว่าเป็นบ้านเมืองก็คือเป็นกฎหมายไปแล้วแต่เราเป็นศาสนาเราใช้แบบกฎหมายไม่ได้เราไม่ใช่ไปยึดกุมอำนาจรัฐเอาไว้แล้วก็แม้แต่บัญญัติเป็นศีลแล้วเราจะเห็นว่าในบางกรณีเนี่ยพระเจ้าทรงอนุมัติเอาไว้เขาเรียกว่าราชานังวัตติตุงคือให้คล้อยตามบ้านเมืองอย่าไปขัดขวางกับบ้านเมืองไม่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราอ้างศีลและเราอ้างความเป็นพระและแต่มันขัดกับความเป็นพลเมืองนั้นไม่ได้เราก็ต้องอนุวัตตามเขาเรื่องบางเรื่องเนี่ยจึงมีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรแต่เรื่องจะไม่ใหญ่นะเรื่องจะไม่ใหญ่เช่นเวลาเนี่ยพระเราถ้าใช้พัดพระที่มีสมณศักดิ์นะพอใช้พัดแล้วก็งานหลวงเนี่ยมาทำงานหลวงให้นั่งตามลำดับสมณศักดิ์แล้วก็ถ้าสมณศักดิ์ชั้นเดียวกันก็นั่งตามเวลาที่รับใครรับก่อนคนนั่งก็นั่งก่อนมันก็ล้อโครงสร้างของการบวชก่อนบวชหลังแต่ว่ามันก็ชักจะเหลืองเจิ้งเหลืองแมวมากไปหน่อยตอนนี้คือว่าแม้แต่ไม่มีพัดนะฮะพระสมณศักดิ์สูงสูงชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมก็ชักจะเกิดอัตตาใหญ่ขึ้นมาก็ไปนั่งเหนือพระเถระผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ยอมด้วยนะคือยอมก็นั่งแล้วก็ผลักดันเขามันก็เรื่องยุ่งนะคือนึกว่าคณะสงฆ์ต้องทบทวนน่าจะออกมาเป็นกฎเกณฑ์ระเบียบให้ย้อนกลับไปสู่หลักการของพระธรรมวินัยว่าถ้านั่งตามลำดับไม่มีพัดหลวงอย่างที่ว่าบวรนิเวศนิหารเนี่ยพวกเราไม่เคยสนใจนะว่าถ้าถึงคราวที่ไม่มีพัดเราก็นั่งกันตามพรรษาบางทีพระครูเนี่ยขึ้นนั่งหน้าราชาคณะท่านอิรัญญบัตรเลยก็ไม่จะพาอะไรก็ท่านถ้าแก่กว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็นั่งขบวนไปแต่ว่าถึงพัดก็มันเป็นเรื่องจะต้องคล้อยตามบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกมือไหว้ท่านแล้วก็ไปนั่งผิดไม่ได้นะฮะพัดเนี่ยคือเจ้าหน้าที่นี่เขาจะรู้เขาจะละเอียดมากเขาจะเตือนเลยบอกให้ไปนั่งให้ถูกต้อง อันนี้ก็คือแนวที่เราจะเห็นว่าเป็นการรักษาทั้งสองสถานะคือฐานะที่เราเป็นภิกษุสามเณรด้วยในฐานะที่เราเป็นราษฎรด้วยแล้วก็ศีลแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเจาะจงเฉพาะพระอย่างว่าท่านสาธุชนที่สมาทานศีลเอาศีล5เนี่ยนะแล้วสมาทานในแนวที่เรียกว่าจนกว่าจะสิ้นลมกาลรักษาศีลเด็ดเดี่ยวหนักแน่นมั่นคงเป็นชีวิตที่อบอุ่นนะเป็นชีวิตที่อบอุ่นมากแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันตัดไอ้รุงรังอะไรต่ออะไรออกไปได้เยอะเลยนะแต่ถ้าว่างๆรักษาศีล8ซะบ้างปัญหาต่างๆที่มารุมมาตุ้มแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มความทุ่มเสียอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะประหยัดไปเยอะฮะเพราะศีลที่จริงมันไม่ใช่เรื่องของสังคมอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของศีลอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเศรษฐกิจเป็นสังคมเป็นการเมืองเป็นความมั่นคงเป็นวัฒนธรรมมันเป็นหมดเลยในศีลเนี่ยลองวิเคราะห์ดูเถอะเอาศีลข้อที่หนึ่งมาวิเคราะห์ข้อเดียวก็ได้ตั้งหลายหน้ากระดาษอ่ะมันอยู่ที่มุมมองกันเองเพราะโลกเนี่ยมันมีอะไรล่ะเขาเรียกว่ามีเรากับสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยเราหรือตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยตนภาษาสมมตินะตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเพราะคนอื่นก็คือเขากับสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยเขาเราก็คือสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยเราก็จบละเพราะในโลกนี้นอกจากเราก็คือคนอื่นนอกจากคนอื่นก็คือเราทรัพย์สินทั้งหลายนอกจากของเราก็คือของคนอื่นนอกจากของคนอื่นก็คือของเราจบละมันก็เกิดเป็นการสำรวมระวังเป็นการระมัดระวังไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิของกันและกันนั่นคือหลักการของศีลก็คือเคารพสิทธิของกันและกันนั่นเองรัฐธรรมนูญเรายังเพิ่งมีเลยทำไปนะมาตรา4เนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่รู้หมายความว่ายังไงกันนะแล้วก็สิทธิเสรีภาพย่อมได้รับการคุ้มครองไอ้สิทธิกับเสรีภาพอีเสรีภาพเนี่ยที่จริงถ้าคุ้มครองสิทธิมันก็เป็นเสรีภาพจะได้หมายความไม่ล่วงสิทธิในชีวิตทรัพย์สินในครอบครัวในการรับฟังข้อมูลข่าวสารคนก็ได้เสรีภาพอยู่แล้วมันไม่ต้องพูดมากก็ได้บางครั้งบางคราวมันก็เป็นภาษาลิเกไปนะพูดมากขึ้นมากก็กลายเป็นภาษาลิเกเพราะแนวศีลจึงไม่ใช่เจาะจงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วมันก็ครอบคลุมคนที่ควายดีทั้งหลายเอาไว้ข้อสำคัญว่าในระดับทั่วไปแม้จะรักษาด้วยตัณหาก็ไม่ได้ว่ากันนะต่อจริงตัณหาจะตัดขาดแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ว่าเราต้องใช้มันเป็นเครื่องอาศัยอย่าให้มันเป็นนายจะเรียกว่าเป็นนายตัณหาแล้วก็ใช้ตัณหาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนจิตวิญญาณของเราให้มีความประณีตขึ้นบนในวิถีแห่งศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ท่านฟังอะไรไปร่วมปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นครั้งนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
1: ความเจริญในธรรม
0: จงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไปร่วมปฏิญาณในวันนี้ก็คงพูดถึงเรื่องศีลและบารมีต่อไปก็จะเห็นว่าแนวของศีลบารมีนั้นจะมีการจำแนกแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆแต่ว่าโดยเนื้อหามันแตกต่างกันในรูปแบบแต่ว่ามันจะตรงกันในแง่ของเนื้อหาคือเนื้อหานั้นจะปกติกายปกติวาจาจนครองชีวิตเป็นปกติภาพสังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติแล้วก็กลายเป็นปกติสุขซึ่งก็ทวนกระแสกิเลสกระแสอารมณ์กระแสสังคมไม่ใช่ธรรมดานะเพราะเวลานี้มันเป็นปัญหาที่น่าห่วงคือเราลองสังเกตว่าแม้แต่ภายในวัดนะหน้ากุฏิพระปอตำเนานะหน้าโบสถ์ลานประเจดีย์เขียนประกาศระวังรองเท้าท่านจะหายอันแล้วก็ขุดผูกและการลักขโมยรองเท้าเนี่ยอย่าว่าแต่รองเท้าโยมเลยนะรองเท้าพระนี่ก็หายเลยอาตมานี่หายเยอะที่โยมซื้อรองเท้าใหม่ๆมาก็ใช้ไปครั้งเดียวหายแล้วก็ตั้งใจบริจาคไปนะอย่าให้มีเวรมีกรรมแก่กันและกันแต่ว่ามันเป็นการสะท้อนภาพสังคมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดระเบียบสังคมแต่ก็อย่าท้อถอยคือยุคสมัยอย่างนี้คนดีอย่าเสียขวัญอย่าเสียกำลังใจต้องพยายามบักบั่นมุมานะทำกันไปเรื่อย ไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้นะฮะศีลเนี่ยมันแก้ที่เราไม่ใช่คิดแก้คนอื่นแต่ตามปกติแล้วสังคมเรามักจะใช้ตานอกมากกว่าตาในคือช่างมองไปที่คนอื่นหาเรื่องด่าหาเรื่องวิเคราะห์หาเรื่องตำหนิติเตียนคนอื่นได้ตลอดแต่ขาดการมองย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเราศีลจึงเป็นเรื่องการมองกลับมาที่ตัวเราเจตนาวิรัติมรรคสำรวมระวังนั้นอยู่ที่จิตอยู่ที่กายวาจาใจของเราทั้งหมดและหนึ่งท่านจึงเรียกว่าสัพยันตศีลหมายความว่าศีลที่มีความเห็นต่อลาภยศสรรเสริญญาติมิตรอวัยวะและชีวิตเป็นที่สุดหมายความว่าส่วนเนี้ยอาจจะถึงละเมิดศีลดังที่กล่าวแล้วเมื่อหลายวันก่อนนะฮะกล่าวในประเภทก็เรียกว่าศีลมีที่สุดศีลไม่มีที่สุดเนี่ยมายานกถาหมายความว่าท่านเหล่านี้อาจจะล่วงละเมิดศีลเพราะเห็นแก่ลาภแก่ยศแก่ญาติแก่มิตรแก่วัยวะอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องละเมิดศีลเพราะเป็นห่วงเป็นใยคนที่รักหรือว่าเสียดายวัยวะหรือเสียดายอะไรก็ตามคนเราส่วนใหญ่มันก็อยู่ระดับนี้มากเพียงแต่ว่าโอกาสที่เราจะเจอกับวิกฤตการณ์ทางอารมณ์สังคมเนี่ยมันมีไม่มากไอ้บทพิสูจน์จึงไม่รู้ว่าพิสูจน์ได้หรือไม่ได้มันไม่ถึงคราวพระเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าอุกัตเถสุรมิสันติในภาวะวิกฤตเนี่ยมันต้องการคนที่กล้าหาญมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมันมีแรงกระแทกกระทันมาจากอารมณ์ยั่วยุบ้างยั่วยวนบ้างโดยวิธีการต่างๆว่ารักษาศีลไม่ได้หรือไม่ล่ะถ้ารักษาไม่ได้เราเห็นแก่สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นในที่สุดมันก็อยู่ในประเภทเนี้ยสัพยันตศีลคือศีลที่ยังผูกพันเยอะใหญ่เสน่หาอะไรอยู่กับตัวเองบ้างแต่สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเองบ้างแต่ว่าจะหนักไปในทางรักนะหมายความว่าเป็นเรื่องอาลัยผูกพันด้วยอำนาจของความรักต่อตนเองแล้วก็รักสิ่งคนสัตว์ที่เนื่องด้วยตัวเองท่านก็เล่าถึงหลวงตาท่านหนึ่งก็บวชอยู่หลายพรรษาบวช 3,000 พรรษาแล้วนะเมื่อก่อนก็ตั้งใจจะบวชแค่3เดือนแล้วก็บวชแต่มันก็ชักจะสบายดีก็เลยไปเรื่อยๆจนประกาศโครงครามมันเลยว่าจะไม่สึกแล้วปัญญาสอบถามเองก็บอกจะไม่สึกแล้วลูกมาถามก็บอกจะไม่สึกแล้วก็ปัญญาก็เลยวางแผนลองดูซิว่าหลวงพี่นี่จะเอาจริงหรือเปล่าถ้าเอาจริงมันก็ต้องปรับทิศทางในการครองเรือนเหมือนกันเพราะตัวเองมีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบเยอะในชั้นแรกก็ไปบอกให้คนไปบอกนะว่าเวลาเนี้ยมีเข้ามาสู่ขอลูกสาวก็อยากจะมาถามหลวงพ่อดูว่าหลวงพ่อมีความคิดเห็นยังไงจะให้หรือไม่ให้ปากท่านก็แข็งดีนะท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกับชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวกับพระเป็นเรื่องของชาวบ้านพระไปยุ่งไม่ได้หรอกญาติโยมคิดยังไงก็ทำไปเถอะไม่ได้เกี่ยวกับอาตมาก็แสดงว่าลูกเนี่ยไม่แรงต่อมาก็ส่งคนไปบอกใหม่บอกว่าหลวงพ่อไม่สึกแน่นะให้ลูกชายไปบอกถ้าหลวงพ่อไม่สึกนี่แม่บอกต้องขายนาบ้างเพราะว่านาเราเยอะแล้วก็ทำไม่หมดไม่มีคนช่วยถ้าขายก็ขายไปเถอะไม่ได้เกี่ยวกับพระอยากจะทำอะไรก็ทำไปเรามันสละแล้วเราลงว่านานี่ก็ดึงไม่อยู่อ่ะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกชายไปบอกให้หลวงพ่อยืนยันว่าไม่สึกแน่นะไม่สึกพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละลูกชายก็บอกว่าแม่ให้มาบอกหลวงพ่อว่ามีน้าข้างบ้านเนี่ยแกชอบแม่อยู่แต่หลวงพ่อไม่สึกจริงอ่ะแม่ก็คงจะต้องแต่งงานใหม่เพราะว่าไม่มีใครที่บ้านมืดแต่เฮ้ยเอาอย่างนั้นจะเหรอพรุ่งนี้แกไปเอาผ้ามาคาดศึก เห็นไหมฮะมันก็โดนด่านที่สามเข้าไปเลยท่านก็แสดงว่าเวลาเจอสภาพกระแทกกระทันกระทบมันกระเทือนหรือเปล่าอาจจะกระเทือนถ้ากระเทือนก็อยู่ในศีลประเภทนี้นะแล้วก็หมายความโอกาสที่จะกระเทือนเนี่ยมันมีได้ด้วยกันถ้าเรายังเป็นสามัญชนเพียงแต่ว่าทำยังไงอย่าอ่อนแอมากเกินไปนะฮะจนเป็นผู้ที่ภัยต่อโรคเรียกภูมิต้านทานโรคต่ำเนี่ยมันก็หนักไปหน่อยประการที่สองนั้นคือศีลที่ไม่มีความเยื่อใยอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคือจะรักษาศีลเอาไว้เหนืออย่างอื่นแม้จะถูกล่อโดยลาภโดยยศโดยญาติเอาญาติไปฆ่าจะทำลายอวัยวะตัดมือตัดเท้าอะไรอะไรก็ตามเนี่ยพวกระดับนี้เขาเรียกว่ายอมตายไม่ยอมทำลายศีลที่พระโลกนาถทรงบัญญัติไว้ก็กลายเป็นแบบพระโพธิสัตว์อย่างที่ยกตัวอย่างไว้ทีนี้ศีลอีกระดับหนึ่งมันเป็นเรื่องของความเข้มข้นคือแสดงว่าเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบนะเราจะเห็นว่าทรงแสดงให้เห็นเป็นรูปของเครื่องมือในการตรวจสอบมันดูสภาพจิตของเราอ่ะการดูตรงนี้มันก็เหมือนอะไรล่ะมันเหมือนที่พระโพธิสัตว์ของเราในสมัยที่บำเพ็ญเพียรแล้วก็ได้ยินเสียงพินเสียงพินในหนังสือประที่แผงทวีปเอเชียเขาเขียนเป็นบทประพันธ์ไว้ว่าดีพินจับระบำจงทำสายพอดีถึงนักสายมักขาดเพลงพินาศหมดเสียงสายหย่อนนักสายหมดไปจึงทำสายพอดีมันได้ยินแล้วได้คิดเนี่ยเพราะว่าความรู้เรื่องพินของท่านเนี่ยเรารู้ดีอยู่แล้วมันเกิดคิดแล้วก็ตัวเองไปเทียบเคียงการปฏิบัติของตัวเองกับสายพินเพราะเวลานี้มันอยู่ในพินประเภทไหนปรากฏว่าอยู่ในพินประเภทสายมันตึงถ้าคืนเดินหน้าต่อไปจะขาดเลยก็ปรับการปฏิบัติมาในสู่แนวของการบำเพ็ญเพียรทางจิตแต่ตรงนี้ก็เหมือนกันทรงแสดงเป็นมาตรเป็นเครื่องวัดเอาไว้นะแล้วเราก็ตรวจสอบดูเราว่าเรานี่อยู่ในเกณฑ์ประเภทไหนประเภทแรกท่านเรียกว่าโลกีศีลคือว่าเรารักษาศีลจริงแต่ว่ากิเลสเรายังมีอยู่ท่านบอกอาสวะนี่ยังมีอยู่ตัวแน่นอนเรื่องเหล่านี้สามัญชนที่จริงไม่ใช่สามัญชนนะอย่าลืมว่าอวิชชาสวะก็อยู่ตรงนี้ด้วยคือยกเว้นพระอนาคามีนะมันก็ยังมีอาสวะอยู่แต่อาสวะไม่มีอิทธิพลเหนือจิตท่านตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วบางครั้งมีท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงแต่ว่าสามัญชนทั่วไปเนี่ยทำยังไงว่าอาสวะใหญ่เข้มข้นมากเพราะถ้าเข้มข้นมากมันกัดดันให้เกิดการละเมิดศีลได้ง่ายอาสวะคืออะไรคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะกามาสวะอาสวะคือกามได้แก่ความใคร่ในสิ่งที่ใจกำหนดว่าน่าใคร่อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นสิ่งพวกนี้บัลลังก์เยอะขนาดสุขเราไปตีค่ามันเองว่ามันน่าใคร่ถ้าใจเราก็เกิดใคร่ทีนี้ถ้าความใคร่มันมากมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าวิติกมะคือมันล้นมันก็ละเมิดก็เริ่มการเป็นการผิดศีลพอโลกียะศีลมันก็เป็นอย่างเนี้ยก็ประดับประเดยถกล้มบกลุกไปการปฏิบัติมันก็แนวที่จะปรับให้ศีลเนี่ยมันมีความมีกำลังมากยิ่งขึ้นก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าศีลังบาลังอัปปติมังในแง่ของการพัฒนาศีลมันจะเป็นกำลังที่หาที่เปรียบไม่ได้แต่หมายความว่าจะต้องเป็นศีลที่ปกติคือนิ่งแล้วโยกคลอไม่หวั่นไหวด้วยแรงกระแทกกระทันซึ่งเข้ามากระทบโดยเฉพาะแล้วจะหนักไปทางชอบกับชังนะนะโอกาสให้ละเมิดศีลนี่คือชอบกับชังมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่ว่าชอบกับชังอย่างเดียวนะเพียงแต่ว่ามากกับเพื่อนมากกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะใช้คำว่ากระทบอิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าปรารถนากับไปน่าปรารถนาก็มีความเข้มแข็งมากหรือน้อยแต่ศีลตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีความเข้มข้นในระดับอะไรล่ะ หยาบกลางประณีตเรื่องเดียวกันนะฮะแต่มันมีหยาบกลางประณีตคือถ้าเราดูศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้วจะมีความชัดเจนเอาเฉพาะศีล8ที่เราคุ้นๆกันเนี่ยนะศีล8เราเห็นว่าตัวหลักเนี่ยมันอยู่แค่4ข้อข้างบนเพราะตรงนี้ถ้าละเมิดเนี่ยเขาเรียกกรรมกิเลสหมายความการกระทำด้วยแรงผลักดันของกิเลสหรือกระทำด้วยสภาพจิตที่ผิดปกติคือจิตมันมีอาสวะค่อนข้างแรงเราก็งดเว้นเรางดเว้นค่อนข้างลึกในข้อที่3เนี่ยมันค่อนข้างลึกเพราะว่างดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์คือเกี่ยวข้องทางเพศประเด็นตรงนี้ก็อยากจะแวะนิดนึงนะว่าเวลาสังคมเราบางทีมันเกิดความสับสนคือชาวบ้านแยกไม่ออกระหว่างศีลพระกับศีลฆราวาสศีลฆราวาสนั้นเขาเรียกว่าอาคาริยวินัยวินัยของชาวบ้านของผู้ครองเรือนคนนักบวชนั้นเขาเรียกอนาคาริยวินัยวินัยของผู้ไม่มีเรือนนะอนาคาที่จริงคือไม่มีเรือนนะฮะมันก็เร่ร่อนจรจัดแบบมักขมิ้นเหลืองอ่อนนะกว่าจะมาอยู่ถึงปัจจุบันได้เลยมันก็ผ่านการเวลามาเยอะทีนี้ศีลข้อเดียวกันเนี่ยมันจะมีความต่างกันเอาเฉพาะศีลข้อที่3นะฮะแล้วเห็นว่าศีลข้อที่3ถ้าเราจับเรียงในกลุ่มพุทธบริษัททั้งหมดเราจะเห็นว่าศีลข้อที่3ในกรณีที่ไปมีเพศสัมพันธ์ถ้าชาวบ้านรักษาศีล8ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะต่อใหม่ได้ศีลตรงนั้นขาดแต่ว่าต่อใหม่ได้ถ้าเป็นสามเณรก็ขาดจากความเป็นสามเณรแต่ต่อใหม่ได้ถ้าเป็นสามเณรีเหมือนสามเณรนะขาดจากความเป็นสามเณรีแต่ต่อใหม่ได้ถ้าเป็นนางสิกขามานานั้นจะขาดแต่ว่าต้องรักษานับหนึ่งใหม่นางสิกขามานาท่านรักษาศีล6ข้อแต่ว่าใช้เวลา2ปีนะโดยไม่ขาดเลยทีนี้ถ้าภิกษุกับภิกษุณีหมดสภาพความเป็นภิกษุภิกษุณีไปเลยเพราะงั้นเมื่อศีลมันต่างกันความเข้มข้นก็ต่างกันเพราะอย่างญาติโยมอุบาสกบริกาทั้งหลายเนี่ยถามว่าผู้ชายเนี่ยจับต้องผู้หญิงที่เป็นญาติพี่น้องได้ไหมผู้หญิงที่เป็นผู้ชายเนี่ยจับต้องไม่ใช่ผู้หญิงจับต้องญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายลูกหลานเลนลื่นได้ไหมได้นะห้ามเรื่องเบียร์ห้ามมีเพศสัมพันธ์และไม่ได้ขาดศีลคือยังเมื่อวันก่อนเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่โอ้ตายเลยรักษาศีลอย่างนี้นี่เองเด็กมันได้เกลียดศาสนาคือพอจะรักษาศีลนะศาสินบวชสดกลับไปวัดที่ลูกหลานแต่ต้องไม่ได้เลยตวัดแวกเลยหน้ามึนเลยคือศีลก็ไม่เห็นอาการธรรมะก็ไม่เห็นอาการแล้วก็ขี้โกรธด้วยนะใครกระทบกระทั่งไม่ได้แล้วก็กลายเป็นอะไรว่าลูกหลานก็สงสัยว่าเอวัดที่มันเป็นยังไงเมื่อตอนเช้าๆนี่คุณยายคุณตาคุณพ่อคุณแม่ก็ดีๆอยู่ในตอนไปวัดแต่กลับมาทำไมมันแวกอันนี้คือจุดพลาดแล้วก็ทำให้เด็กมองศาสนาคล้ายๆกับแย่งปู่ย่าตายายของแกไปปู่ย่าตายายที่มีเมตตากรุณามีความรักมีความอบอุ่นเนี่ยพอรักษาศีลแล้วก็ดุเหลือเกินเข้าใกล้ไม่ได้ถูกก็ไม่ได้เคร่งมากไปหน่อยนะนี่มันเป็นศีลของชาวบ้านชาวบ้านก็คือคนที่ครองเรือนนะฮะจับต้องกันได้ถูกต้องกันได้ไม่ได้ว่าได้เขาห้ามเรื่องเพศสัมพันธ์แบบนั้นเองแม้แต่จะต้องคนเป็นชาวบ้านนะครับแต่จะต้องได้แล้วก็แม้แต่ว่าในกรณีเหล่านี้ไม่เคยจะต้องนะเราต้องนึกว่าแม้แต่พระเราเองเนี่ยวินัยก็กำหนดไปเลยว่าภิกษุมีจิตกำหนัดจะต้องกายหญิงต้องสังฆาทิเสสหรือต้องทรมานตนทีนี้เราลองดูสมมติว่าพระนั่งไปในเรือโดยสารข้ามฟากเนี่ยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตกลงไปในเรือเนี่ยแล้วอยู่ใกล้มือพระเนี่ยถามว่าพระช่วยได้ไหมช่วยได้นะเพราะว่าจิตเราไม่กำหนัดจิตมันเกิดกรุณาวินัยกำหนดแค่จิตกำหนัดแต่นั่นเองแต่ทีนี้เราก็เคร่งมากกันไปหน่อยอธิบายกันจนว่าส่วนมากพระอาจารย์รุ่นหลังอธิบายเนี่ยเคยพบเขาอธิบายว่าสมมติว่าแม่ตกบ่อนะภิกษุอย่าพึงกระโดดลงไปช่วยนะพึงหาเชือกหาอะไรอะไรค่อยๆโรยลงไปแล้วอย่าบอกให้แม่จับแม่จับแล้วก็ดึงมาโดยคิดว่าเราก็ดึง แล้วก็บุญบริขารพูดเมื่อมากไปนะทำอย่างนั้นแม่ตายตั้งนานแล้ว

แล้วก็เจอลำธารขวางอยู่แล้วก็มีเด็กผู้หญิงหญิงสาวนะฮะก็เธอจะข้ามแต่ข้ามไม่ได้นะตัวเขาเล็กหลวงพ่อหนึ่งร่างใหญ่นะท่านก็ช้อนตัวอุ้มเลยไปวางไว้ที่ฟากหนึ่งแล้วท่านก็เดินเฉยกลับวัดคนที่เดินตามหลังนี่ไม่พอใจไปถึงวัดที่ทำไมท่านไปอุ้มผู้หญิงทำไมบอกอ้าวนั่นท่านยังอุ้มอยู่ผมวางตั้งแต่ที่ตะลิงเห็นไหมมันทำด้วยกรุณาไม่ได้ทำด้วยกำหนัดอะไรก็ทำด้วยเหมือนกับพ่ออุ้มลูกอ่ะก็ทำด้วยกรุณาก็สงสารเด็กอ่ะเด็กจะจมน้ำตายเลยตัวสังคมนิกายเซนเนี่ยเข้าไปได้แต่ว่าสังคมพุทธเราเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าสังคมเทรวาสเรานะบางทีเนี่ยเราเคร่งกันจนสับสนไปหมดเลยจนมาทำอะไรไม่ได้และบางเรื่องเนี่ยเงื่อนไขทางวินัยเนี่ยเขามีความชัดเจนของเขาอยู่ในตัวของพระวินัยแล้วถ้าเราถือเกณฑ์ของวินัยแล้วไม่ถึงก็เครียดนะก็เรียกว่าเคร่งครัดอย่าให้เคร่งเครียดวันก่อนเนี่ยไปอภิปรายร่วมกับอาจารย์เป็นอิสลามนะที่จุฬาลงกรณ์รัฐวิทยาลัยคุยกันก็บอกว่าดีนะอิสลามเขาก็เคร่งดีท่านบอกว่าเคร่งคัดนะได้นะครับแต่อย่าเคร่งเครียดก็แล้วกันมันคมพูดได้คมตัวนี้คือเราจะเห็นว่าในความเป็นศีลด้วยกันแล้วก็เป็นโลกียะศีลด้วยกันมันก็มีอาการลดหลั่นกันไปเขาเรียกว่าตามสมควรแก่ฐานานุรูปของบุคคลนะจะให้โยมมารักษาศีลอย่างพระได้ยังไงฮะโยมก็คือโยมพระก็คือพระรักษาศีลต่างกันตามสถานะก็ดีวุฒิภาวะก็ดีสภาพของชีวิตท่านอยู่ก็ดีเนี่ยมันจะต่างกันศีลเหมือนกันแต่ว่าความเข้มข้นจะไม่เหมือนกันเพราะบางอย่างเนี่ยพระทำผิดโยมทำในเรื่องเดียวกันแต่ไม่ผิดก็เลยเพราะว่าสถานะมันไม่เหมือนกันนั่นคือแนวของโลกียศีลแนวโลกียศีลก็คือทำยังไงว่าให้อาสวะมันลดระดับลงไปเรายังมีแต่ว่าลดระดับลงไปหน่อยอย่าถึงมันล้นบ่อยๆลดความเข้มข้นลงไปลดการฟูขึ้นเนี่ยแล้วพอวาสวะคืออยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นนะสมมติว่าเราเป็นพระอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นเจ้าคุณพระครูอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีนะฮะแต่อย่าถึงกับพูดอย่าถึงกับแสดงออกอย่าถึงกับวิ่งเต้นประจบประแจงอย่าถึงกับเข้าหาผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็แล้วไปมันก็เหมือนกับสำนวนในการทอดกฐินเนี่ยมาชอบสำนวนในการทอดกฐินเวลาถ้านับประโลกฐินเนี่ยว่าเหมือนกับผ้าเนี่ยผ้ากฐินเนี่ยเหมือนกับเลื่อนลอยมาจากหน้าผากาศมาตกลงท่ามกลางสงฆ์แล้วสงฆ์ก็จะมอบไปแก่ใครก็ถามมติที่ประชุมของสงฆ์เพราะถ้ามันมาในลักษณะนั้นเนี่ยไม่ว่าลาภยศสรรเสริญมาในลักษณะนั้นก็มาไปแต่ว่าอย่าไปหลงอย่าไปถึงกับคว้าอย่าไปแสดงอาการของกามาสวะภาวาสวะให้มากเกินไปเพราะถ้าอย่างนั้นมันเป็นอวิชชาสวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมณศักดิ์ไม่เห็นเนื้อหาของความเป็นพระนะความเป็นพระมันอยู่ที่ศีลสังวรคือความสำรวมระวังในศีลนะอินทรีย์สังวรสำรวมระวังอินทรีย์เนื้อหาสาระของความเป็นพระโดยสรุปนะคือศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่แก้ปัญหาแก้ศาสนานั่นคือเนื้อหาของความเป็นพระมันไม่ได้อยู่ที่สมณศักดิ์สมณศักดิ์มันกลายเป็นราชสักการะที่พระราชาท่านยกย่องส่งเสริมสนับสนุนเราก็ควรรักษาไว้ให้เหมาะสมแก่ฐานันดรศักดิ์ที่ท่านถวายแล้วก็มอบภารกิจให้ด้วยนะผลสมณศักดิ์ประชาชนมันก็เป็นคุณนะเพราะว่ามันมีคำที่มอบหมายมาว่าขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควรเพลินเนี่ยถ้าทำได้แล้วก็ดีมากนะเห็นไหมเวลาเนี้ยเราเป็นธรรมศาสตร์กันใหญ่โตพอเกิดอธิกรณ์ขึ้นมาไม่มีคนรับผิดชอบเลยเตะลูกกันไปเตะลูกกันมาเขาเรียกว่าโยนกรองนั้นก็แสดงว่าธรรมศาสตร์ที่ให้ไปนั้นไม่ได้ตอบสนองไม่ได้ตอบสนองพระประสงค์ของการสถาปนาธรรมศาสตร์หรือการมอบหมายแต่งตั้งสมณศักดิ์ถ้าเราปฏิบัติตามนั้นมันก็กามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะมันก็ลด

จริงๆปฏิบัติไปก็คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมภารกิจเหล่านี้ภารกิจในการชำระอธิกรณ์เนี่ยมันเป็นภารกิจแม้พระพุทธเจ้าเอาไม่ต้องพระเจ้าเอาพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ยังทำนะต้องทำต้องแก้ไขตรงนี้นิมนต์ศีลคงเป็นศีลระดับที่เรียกว่าโลกียะมีอาสวะมีกิเลสเรียบร้อยแต่ว่าไม่ตกเป็นทาสของกิเลสแล้วก็เป็นนายเหนือกิเลสบังคับใช้กิเลสแล้วก็ประคับประคองตัวเองไม่อยู่ในคันลองแห่งศีลส่วนใหญ่เราก็อยู่ระดับนี้เป็นระดับของศีลสังวรกับอินทรีย์สังวรมีขันติมีสติมีความรู้พอคุ้มครองตัวเองได้นะบริหารตัวเองให้ได้ป้องกันเรื่องที่ควรป้องกันบำบัดเรื่องที่ควรบำบัดก็สามารถจะลดละความบกพร่องผิดพลาดต่างๆให้จางให้คลาให้บรรเทาลงไปได้ตามสมควรแก่เหตุทั้งฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นทัศน์ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

านีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใหญ่ธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใหญ่ธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลา

20:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง 800 บาทกรด1คัน 500 บาทบริวาร1ชุด 300 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

0: ลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาในวันวิสาขบูชาภาคบ่ายของวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: เชิญท่านทั้งหลายฝากกันอยู่ในอาการสงบนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งความตึงเครียดทำจิตใจของท่านทั้งหลายให้ผ่อนคลายทำร่างกายให้มันอยู่อย่างเกษมตั้งอกตั้งใจฟังเมื่อกี้เราได้สวดโธมนการคาถาสาธยายสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราถามสวดไปพิจารณาไปด้วยอาจจะเกิดปีติเกิดปราโมทย์ปาปลื้มน้ำตาไหลก็ได้ในวันวิสาขบูชาเช่นวันนี้จะมีที่ไหนบ้างสักกี่แห่งกี่หนที่พร้อมเพียงกันมานั่งสาธยายบทพระคุณของพระศาสดานั่งรถผ่านมาหลายจังหวัดท่านก็อาจจะไม่พบไม่เห็นการปลุกเราเพื่อให้เข้าถึงสารธรรมในทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาขอปรารภให้ท่านได้ทราบซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าสุดยอดแห่งความสำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาน่าเสียดายในวาระอันเป็นความสำคัญในทางพระศาสนาโดยทั่วไปชาวพุทธเราไม่ค่อยจะตระหนักถึงความสำคัญปล่อยให้การเวลาเช่นนี้ล่วงเลยไปเรามาเน้นความสำคัญพิธีรีตองพิธีกรรมอันไม่มีเนื้อหาสาระไม่มีแก่นมีสารมากเกินไปจนพูดได้ว่าของเล่นพากันทำจริงจริงของจริงๆแล้วก็พากันทำเล่นๆวันสงกรานต์วันลอยกระทงบุญบั้งไฟสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแต่พวกเรา

0: เราได้ทุ่มเทเวลาเงินทองและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งเหล่านี้วันนี้เห็นท่านทั้งหลายมากันมากๆและก็พากันสมาทานศีลอดศีลอดนะรอมฎอนเหมือนพี่น้องชาวมุสลิมพวกเราไม่กินข้าวกินปลากันวันนี้กินแต่น้ำพร่ำพรรณนาสรรเสริญถ้าทุกคนมีปากสักพันปากสักพันลิ้นแล้วก็พรรณนาคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเอามากล่าวให้ครบเพียงเรากล่าวมาเมื่อกี้นี้40หัวข้อ4บทบทละ10นี่ก็พอน้ำตาไหลแล้วฟังดูท่านทั้งหลายพากันสวดว่าพระองค์เป็นบุคคลเช่นไรทีนี้เราก็เลยมาบูชาแบบคนยากไร้อิเมสกเรทุกขตะปนการะภูเตบูชาแบบทุกขตะแบบคนยากไร้จะเอาดอกไม้จะเอาธูปเทียนมาจุดเดินเวียนเทียนปลกสามรอบแล้วก็กลับบ้านมันน้อยไปดอกไม้เด็ดมาจากต้นตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำมันก็เหี่ยวมันก็แห้งทิ้งไปเอาจิตใจของเราให้มันเปรียบเสมือนปุพพามาลัยเป็นดอกไม้แห่งศรัทธาปาสาทะพร้อมที่จะเป็นจะตายให้มันเบ่งบานในหัวใจทุกดวงพระพุทธเจ้าของเราท่านปรารภเรื่องการบูชาเมื่อวันที่ท่านได้ปลงอายุสังขารขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อแห่งธรรมซึ่งเราเกริ่นเอาไว้ว่าภาคนี้จะได้พูดกันถึงมาตรฐานของชาวพุทธอะไรคือมาตรฐานซุปเปอร์สแตนดาร์ดมาตรฐานความเป็นชาวพุทธเพื่อจะได้ตรวจจะได้วัดดูจิตดูใจของเราขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องบูชาสักเล็กน้อยเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ปลงอายุสังขารแผ่นดินหวาดหวั่นไหวเขาสินีนุราชสั่นสะเทือนโลกธาตุกำปนาดหวาดหวั่นไหวเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยอัศจรรย์พระอานนท์ก็ได้ถามขึ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เล่าว่าแผ่นดินไหวไม่ใช่แปลกประหลาดหรอกมันมีเหตุให้แผ่นดินไหวอยู่8ประการท่านก็เล่าไล่มาลมกำเริบผู้มีฤทธิ์บันดาลแผ่นดินนี้ตั้งอยู่เหนือพื้นน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศพูดอย่างนี้พวกเราจะสงสัยลมกับอากาศนี่มันผิดกันไหมภาษาไทยมันดิ้นมันกำกวมเอาลมกับอากาศมาเป็นอันเดียวกันอากาศกับลมคนละอันกันนะอากาศแปลว่าช่องว่างสิ่งที่ขีดสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ลมนั้นสัมผัสได้อยู่หนาแน่นลมที่เป็นออกซิเจนตั้งอยู่บนอากาศช่องว่างในจักรวาลน้ำก็ตั้งอยู่บนลมอีกทีหนึ่งดินตั้งอยู่บนน้ำอีกทีหนึ่งเมื่อลมกำเริบแผ่นดินก็หวั่นไหวต่อมาแผ่นดินไหวเพราะผู้มีฤทธิ์บันดาลแผ่นดินไหวเพราะพระโพธิสัตว์ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเข้าสู่พระครรภ์อย่างมีสติสัมปชัญญะแผ่นดินไหวเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแผ่นดินไหวเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแผ่นดินไหวเมื่อแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรปริกิตตนะเรี่ยรายโปรยหวานหลักธรรมเครื่องนำออกเสียจากทุกนิยานิกธรรมลงในโลกแผ่นดินหวาดหวั่นไหวสว่างสวยไม่มีประมาณดังที่กล่าวมาเมื่อเช้าสว่างไปจนถึงโลกันตะมหานรกสงบเยือกเย็นลงไปถึงอเวจีเสร็จแล้วก็มาไหวอีกทีหนึ่งเมื่อปลงอายุสังขารไหวอีกทีหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ พระอานนท์ก็นับในใจนับไปนับไปเอตรัสรู้ก็ตรัสรู้มาแล้วประสูติตรัสรู้นี่ก็มาแล้วนับดูเนี่ยมันก็เจ็บกับการปลงอายุสังขารเหลือแต่ปรินิพพานแสดงว่าพระองค์ได้ปลงอายุสังขารหลังจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าจากนี้ไปไม่นานนักเราก็จะปรินิพพานในกำมือของเราไม่มีนอกไม่มีในคือไม่มีอะไรปิดบังอำพรางหลักธรรมที่จะนำออกเสียจากทุกเราได้แสดงแก่เธอทั้งหลายแล้วเป็นอเนกปริยายเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกอย่าพากันมีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งมีอย่างอื่นเป็นที่ระลึกถึงจงทำตัวของตัวเองให้เป็นที่พึ่งอัตตทีปาอัตตสรณาอนัญญะทีปาอนัญญะสรณาอันนี้ตอกย้ำจนถึงวันตายให้เรามีตนของตนนี้เป็นที่พึ่งแล้วก็ให้มีธรรมเป็นที่พึ่งคือทำตนให้มีธรรมทำให้ธรรมะมีในตนแล้วก็จะมีที่พึ่งพระอานนท์ได้ฟังก็รู้สึกจะน้อยใจว่าเดินตามหลังของพระองค์ตลอดองค์อื่นบวชมาไม่กี่วันกี่เดือนเป็นพระอรหันต์ไปแล้วแต่เรานี้จนพระองค์จะปรินิพพานจากไปก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าต่อมาอีกพระภิกษุทั้งหลายมีจำนวนเป็นไม่น้อยเลยที่คอยเฝ้าห้อมล้อมพระศาสดาจะไปไหนก็ไปว่ากันว่ามีประมาณ700อยู่กลุ่มหนึ่งห้อมล้อมพระศาสดาร้องห่มร้องไห้ห้อมล้อมอยู่ตรงนั้นแหละล้อมหน้าล้อมหลังลำพึงลำพันตีอกชกหัวน้อยอกน้อยใจว่าเรายังไม่บรรลุธรรมพระศาสดาก็จะปรินิพพานจากเราแล้วแล้วต่อมาพระสาวกประเภทอริยะบุคคลถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็จะปลงธรรมสังเวชถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายทั้งปวงดูเถิดมหาบุรุษผู้เป็นที่พึ่งแก่โลกก็จึงต้องลาลับแตกสลายทำลายไปนี่เราดูนะสาวกสองประเภทประเภทหนึ่งร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญห้อมล้อมอยู่ตรงนั้นแหละอีกประเภทพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ท่านสังเวชสลดใจไม่ร้องห่มร้องไห้หรอกถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารต่อมาก็มีอีกกลุ่มหนึ่งในพวกเราเนี่ยสังเกตดูก็ได้ในประเทศไทยนี่แหละ95% หรือ 93% ก็ตามใจที่นับถือพุทธศาสนาในวันเช่นนี้เราจะแยกออกได้ว่าจะมีคนอยู่3ประเภทสาวกพระพุทธเจ้า4ประเภทเอาเพิ่มให้ประเภทที่3นี่พอเพื่อนร้องห่มร้องไห้ก็ไปบอกว่าร้องไห้ทำไมดีแล้วที่ตายนะสาธุอยากให้ตายตั้งนานแล้วท่านผู้นี้มีพระชนมายุอยู่มีชีวิตอยู่ทำอะไรก็มีแต่ผิดไอ้นู่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดจุกจุกจิกจิกกระดุกกระเดี่ยไม่ได้สาธุดีแล้วที่ล้มหายตายไปจะมาร้องห่มร้องไห้ทำไมบัดนี้เราอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจไม่มีใครมาว่ามากล่าวนี่สาวกประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นผู้เฒ่าอีกด้วยพูดแล้วผู้เฒ่าอย่าพากันโกรธนะเพราะพวกเราไม่แต่ผู้เฒ่าภิกษุบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่สุภัททะอุทธิภิกษุเข้าเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะเมื่อหมู่คณะเดินทางมากับท่านอาจารย์คือพระมหากัสสปะได้ข่าวว่าพุทธเจ้าไม่สบายทรงประคันธะอาพาธในประคันธิกาพาธก็จะมาเยี่ยมพอดีท่านประหลาดใจเห็นบุรุษคนหนึ่งเป็นนักปวดนอกศาสนาแกคอนดอกไม้ใหญ่เดินมาดอกเข้ากระบุงดอกไม้ชนิดนี้ไม่มีในโลกมนุษย์พ พระมหากัสสปะท่านรู้ทันทีว่าไม่ใช่ดอกไม้เมืองมนุษย์ดอกมณฑารพคันธามาพึกนี่มาจากสวงสวรรค์วันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะปรินิพพานเสร็จแล้วดอกไม้เหล่านี้คงจะเป็นดอกไม้ของเทวดาโปรยปลายลงมาจากสวงสวรรค์มาบูชาท่านก็เลยถามดูรู้แล้วละในใจว่าไม่ใช่ดอกไม้ในโลกมนุษย์คงจะเป็นดอกไม้สวรรค์แน่ๆก็เลยถามข่าวท่านมาจากไหนมาจากเมืองกุสินาราแล้วดอกไม้ท่านมาจากไหนก็ไม่รู้มันหล่นลงมาจากบนฟ้าเป็นแถวหอมกลุ่นมาหมดก็คอนมาถามข่าวท่านได้ยินข่าวพระศาสดาพระผู้มีภาคเจ้าของเราไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนนี้แกบอกว่าตายแล้วปรินิพพานแล้วที่สารวโนทยานเท่านั้นเองภิกษุปุถุชนทั้งหลายก็พากันร้องห่มร้องไห้ขี้มูกโป่งขึ้นมาในขณะที่พวกร้องไห้ก็มีพระเฒ่าองค์หนึ่งว่าร้องไห้ทำไมดีแล้วที่ตายนั่นสาธุตายไวๆเราจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินทำอะไรได้เต็มที่ท่านผู้นี้มีอยู่แล้วไม่มีความสุขดอกทำอะไรก็มีแต่ผิดพวกเราจะว่าอย่างไรสาวกประเภทนี้นี่ประเภทที่สามประเภทหนึ่งเอาแต่ร้องไห้ประเภทที่สองยอมมือท่วมหัวสาธุขอให้ตายไวๆยิ่งดีตายโลดจะเป็นภาษาลาวว่าเราว่าตายโลดแต่อีกสาวกที่ทำอาสวะให้สิ้นแล้วนี่ก็สังเวชสลดถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งปวงไม่ร้องห่มร้องไห้ทีนี้ในช่วงระยะที่ยังเหลืออยู่3เดือนยังไม่ปรินิพพานในพระศาสดาจะไปที่ไหนก็มีแต่คนแห่ล้อมหน้าล้อมหลังสาวกรุ่นที่ยังมีความอาลัยอาวรณ์มีกิเลสอยู่ก็ร้องไห้อยู่นั่นเฝ้าดูอย่างนั้นแต่มีอีกสาวกประเภทหนึ่งจะเป็นประเภทไหนก็คิดดูพวกเรานี่แหละในสี่เนี่ยนี่ประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่ท่านองค์นั้นชื่อว่าอัตตทัตถะเถระไม่ใช่เถระอัตตทัตถะติสสะภิกขุพอได้ข่าวว่าพระศาสดาจะปรินิพพานแน่นอนแล้วเหลือเวลาสั้นลงสามเดือนข้างหน้านี้ท่านไม่สนใจกับใครเลยตั้งอกตั้งใจอธิษฐานจิตลงไปว่าเมื่อพระศาสดามีพระชนมายุอยู่เราได้เข้าเฝ้าต่อหน้าแด่ฟังธรรมพระองค์ทรงแนะนำพร่ำสอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้อีกไม่นานพระศาสดาก็จะปรินิพพานจากเราไปเอาเถิดพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาที่เราได้ยินได้ฟังเราจะปฏิบัติเพื่อบูชาก่อนที่พระศาสดาจะล้มหายตายจากไปถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาข้องใจใดๆเราจะเข้าไปถามเมื่อพระองค์ยังไม่จากไปถ้าหากว่าเราได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็จะไปกราบฟังพยากรณ์ต่อหน้าให้เกิดความชื่นใจในหมู่คณะหรือถ้าหากว่าเราไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเราขอเอาชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยปฏิบัติสุดกล้าวสุดเสียนบูชาพระศาสดาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ว่าแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตานั่งสมาธิเดินจงกรมอบรมจิตเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่เช่นนั้นเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายไม่พอใจกลุ่มที่ร้องห่มร้องไห้อยู่ตรงนั้นกลุ่มที่เอาแต่เวียนเทียนนั่นพูดอย่างนี้จะคงจะไม่กระทบกระเทือนเพราะว่าคำว่าเวียนเทียนนั้นมันมาจากภาษาบาลีว่าปทักขินาปทักขินาวัดเวียนขวาเป็นธรรมเนียมแขกแขกอินเดียโบราณนู้นถ้าเขาเชื่อผู้ใดเขาเลื่อมใสผู้ใดเขาจะลุกขึ้นพนมมือเดินเวียนเดินเวียนแสดงความเคารพทางกายให้เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้ยอม ยอมไม่เถียงเชื่อแล้วยอมแล้วแต่จะปฏิบัติตามหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เถียงไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆจะเถียงยอมรับแล้วก็ลุกขึ้นพนมมือเวียนเดินรอบนั่นแหละเรียกว่าปฏิคินาวัดที่เราเอามาใช้เป็นพิธีกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญ3วันนี้วิสาขะแล้วก็อาสาฬหมาฆะเราเวียนเทียนเกิดมาจากประเพณีของชาวอินเดียอย่างนี้ทีนี้พวกนั้นก็เอาแต่เวียนเทียนเอาแต่ร้องไห้ร้องไห้เสียใจนึกได้ขึ้นมาก็พากันเดินพนมมือเวียนแต่อีกองค์นั้นอัตตัทนั้นท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านตั้งใจประพฤติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมบิณฑบาตมาครบมาฉันศึกษาหลักธรรมพระศาสดาที่พร่ำสอนก็ทำอยู่เช่นนั้นพวกที่คอยรุมคอยตุ้มอยู่นั้นก็ไปฟ้องว่าอัตตัทตัดนี่ไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความศรัทธาไม่มีความห่วงใยในพระศาสดาเลยรู้ทั้งรู้ว่าพระองค์จะจากไปอีกไม่กี่วันเวลาข้างหน้านี้แล้วทำไมไม่มาเฝ้าดูแลมาเฝ้าอุปถัมภ์อุปถากทอดทิ้งความอาลัยใหญ่ดีเสียเลยก็ไปฟ้องพร้อมกันไปฟ้องพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปตามมาดูไปตามมาก็ถามความจริงท่านรู้แต่ท่านจักต้องถามการถามของพระพุทธเจ้านั้นรู้ก็ถามเพื่อประโยชน์สองอันหนึ่งถามแล้วจะได้แสดงธรรมสองถามแล้วจะได้บัญญัติวินัยไม่อันใดก็อันหนึ่งเพื่อระบบชีวิตและระเบียบสังคมที่ดีงามถามว่าอัตถะเป็นอย่างนั้นจริงหรืออัตถะเถระนี่ท่านก็เลยบอกว่าเป็นอย่างนั้นเธอมีความคิดอย่างไรข้าพระองค์มีความรู้สึกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชนมายุอยู่พระองค์ทรงพร่ำสอนแล้วสอนอีกเราก็ยังไม่สามารถบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุไม่เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งไม่เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงแม้พระองค์จากไปเราก็จะยังอยู่อย่างนี้ถ้าฉะนั้นอย่าไกลเลยข้าพระองค์ขอปฏิบัติบูชาถ้าหากไม่บรรลุธรรมอะไรก็ขอเอาชีวิตนี้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนจะล้มจะตายก็ขอบูชาด้วยชีวิตเป็นการบูชาด้วยชีวิตทั้งชีวิตทั้งจิตใจถ้าหากจะสามารถมีอะไรขัดข้องอยู่สงสัยอยู่ก็จะได้ถามในขณะที่พระองค์ยังไม่ได้จากไปนี้ข้าพระองค์คิดอย่างนี้จึงได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้มาใกล้ไม่ได้มาเฝ้าอุปถัมภ์อุปถากขอเอาชีวิตนี้บูชาด้วยการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าของเรายกมือใส่หัวว่าสาธุอนุโมทามิแปลว่ายินดีด้วยดีแล้วภิกษุทั้งหลายผู้ใดจักพึงมีความรักมีความห่วงใยมีความเคารพมีความบูชาในเราตถาคตเธอจงกระทำดังอัตตัทธภิกขุนี้จงบูชาเราด้วยการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติตามธรรมที่เราได้สั่งสอนแล้วศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาอันจะเป็นสิ่งที่นำเธอเข้าถึงความสิ้นทุกข์เธอจงบูชาเราอย่างนั้นผู้ใดบูชาเราด้วยอามิตรดอกไม้ธูปเทียนเราถือว่าเป็นการบูชาที่มีคุณค่าน้อยเธอจงกระทำเช่นนี้จึงชื่อว่าเชื่อมั่นในเรารักเราเป็นห่วงใยเราบูชาเราเคารพเราติดถันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังคลังตมังพลังภิกขเวภิกษุทั้งหลายเราจะมีพระชนมายุอยู่หรือเราจะปรินิพพานไปก็ตามผู้ใดตั้งอกตั้งใจอยู่สม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่อย่างนี้สมังพลังก็จะได้ผลเสมอกัน กินจาปิปชิโมกาโลภุเสยยะอมตังปะทังแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังเมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมโยกก็สามารถที่จะบรรลุอมตะบทอมตะบทอมตังปะทังนี่คือหมายความว่าบทแห่งความไม่ตายเราได้พูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เล่าถึงโลกทั้งโลกอันจิตย่อมนำไปเรามาตั้งแต่โลกเกิดใหม่โลกพินาศไปจิตดวงใหม่ที่มาจากอาภัสสรพรหมมาเกิดในโลกแล้วก็นำโลกไปจนโลกพินาศไปเพราะจิตตกต่ำเลวทรามถูกอาธรรมครอบงำต่อมาแล้วก็มาพูดถึงจิตดวงเดียวในชีวิตเดียวชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวแล้วเราก็พูดถึงการที่เราจะจัดการกับจิตดวงนี้ทำยังไงจิตถึงจะเข้าถึงอมตะบทอมตะปะถังอมตะปะถังนี่ก็หมายความว่าเข้าถึงสถานที่ที่จะไม่ตายทำอย่างไรเราจะไม่ตายคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นนิยานิกธรรมธรรมอันจะนำเราออกจากความตายออกจากทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายใครเป็นผู้ตายใครเป็นผู้เกิดตรงนี้เราก็ได้พูดกันมาว่าร่างกายแตกสลายทำลายไปจิตใจวิญญาณที่ยังมีกระแสไม่ขาดวิญญาณโสตังนะอัพโพฉินนังกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดยังติดอยู่โลกนี้ยังติดอยู่โลกหน้ามันก็ต้องไปเกิดของมันไปเรื่อยไปเกิดของมันไปเรื่อยเมื่อมีเกิดมันก็มีตายทีนี้อมตังปะถังอมตะบทคือหนทางแห่งความไม่ตายแห่งจิตเมื่อใดเราพัฒนาจิตมาถึงจุดหนึ่งมันจะถึงความไม่ตายเป้าหมายของพุทธศาสนาส่งไปไกลถึงความไม่ตายคำว่าไม่ตายไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ตายร่างกายนี้ยังไงมันก็ตายแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของความตายนั่นคือจิตทำยังไงจิตจะไม่ตายทำยังไงจิตจะไม่เกิดถ้าเราเกิดความหิวขึ้นมาความอิ่มมันก็ตายถ้าเราเกิดความอิ่มขึ้นมาความหิวมันก็ตายถ้าเราเกิดความรักขึ้นมาความชังในจิตดวงนั้นมันก็ตายถ้าเราเกิดความชิงชังขึ้นมาความรักของจิตดวงนั้นมันก็ตายจึงบอกว่าอันยังอุปชติอันยังนิรุชติอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปตายไปจิตของพระอรหันต์ไปถึงความไม่ตายพระสารีบุตรออกไปบิณฑบาตมีพวกหนึ่งเขาโศกันเขาคุยกันว่าสมณะเหล่านี้ทำความโกรธสิ้นไปแล้วหักกองล้อแห่งความคับแค้นสะเทือนใจตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อกี้เราได้สวดโยมเราสวดว่าเป็นผู้ไม่มีความคับแค้นสะเทือนใจอนีคัสสะเป็นผู้ปราศจากแล้วจากความคับแค้นสะเทือนใจคือใจของท่านผู้นั้นมันไม่คับมันไม่แค้นมันไม่กระเทือนมันไม่เกิดมันไม่ตายมันไม่รักมันไม่ชังเขาคุยกันเขาบอกว่าลองดูออกมาเนี่ยจะไม่คับแค้นจริงหรือพระสารีบุตรเดินไปบิณฑบาตเขาไปแอบอยู่ข้างหลังถือไม้ค้อนไปเขาตีเข้าตรงกลางหลังเลยต้อมพระสารีบุตรเราก็โยนด้วยสองมือตีร่างกายไม่เข้าไปถึงจิตตรงนั้นดอกจิตที่เป็นเจ้าของกายนั่นน่ะไม่ได้หันมามองดูเลยเดินไปบิณฑบาตเฉยถ้าจะถามว่าเจ็บไหมก็คงจะต้องเจ็บเพียงกายนั่นน่ะความรู้ว่าเจ็บ แต่เวทนาภายในคือความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาต่อความเจ็บของกายเวทนาในเวทนาตัวนั้นมันไม่มีมันไม่มีเวทนาสีติภวิงสุสภาเวทนาทั้งหลายเย็นแล้วสุขก็สุขเย็นสุขขอไข่ไม่ใช่สุขไม่กอไก่สออุสุสุกอสุขพวกเราถ้าสุขอะไรขึ้นมาแล้วมันสุขร้อนสุขไหมสุขภาวะพะวงสุขกลัวมันจะหายสุขกลัวคนอื่นจะมาแย่งชิงสุขกลัวมันจะหายไปมันคนละอันกันเขาตีแล้วท่านไม่ได้มองดูเลยท่านไปบิณฑบาตเฉยจนเป็นเหตุให้พวกนั้นเกิดอาการร้อนร้อนเหมือนไฟเผาทีนี้มีอีกคนพวกหนึ่งที่เขาเห็นกับหูกับตาคนพวกนี้ก็ร้อนเหมือนกันโกรธทำไมต้องไปตีไปฆ่าสมณพราหมณ์พระสารีบุตรพวกเราเคารพกราบไหว้แท้พวกนี้ก็ไปถือไม้ค้อนไปดักดูกลางทางนู่นจะต้องฆ่าหมอนี้ทิ้งให้ได้ดูตัวท่านเย็นแต่พวกที่เป็นผู้ตีก็ร้อนขึ้นมาอีกเพราะบาปกรรมผู้ที่มองเห็นก็ร้อนขึ้นมาอีกถือไม้ค้อนไปดักอยู่ข้างทางแต่ไอ้หมอนี่มันตีแล้วบาปกรรมแผดเผาเหมือนร้อนก็ไปกราบขอขมาท่านตอนหน้าท่านก็บอกว่าอเวโรโหมิเอาเป็นผู้ไม่มีเวรนะไม่เป็นไรหรอกอยู่เย็นเป็นสุขเถิดแล้วมึงก็ขออุ้มบาตรท่านเอาไปส่งบาตรดินทีนี้มึงก็เดินนำหน้าไปมันถือบาตรท่านเอาไปส่งเพราะนั้นมึงก็ถือมีคอนรอไอ้ที่จะไปตีหัวไอ้มอนนี่ก็กลัวบาตรจะแตกเพราะบาตรดินบาตรของพระสารีบุตรก็ไปกราบท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญจงรับบาตรท่านคืนไปรับไปทำไมเนี่ยจะตีมันจะฆ่ามันทำไมมันเบียดเบียนสมณพราหมณ์ท่านก็สอนให้ฟังเขาตีอาตมานี่เขาไม่ได้ตีโยมเขาขอโทษแล้วเขายอมขออภัยโทษแล้วอาตมาก็ยกโทษให้แล้วทำไมโยมยังไม่ยกให้ทำไมต้องมาเจ็บปวดรวดร้าวอย่าไปฆ่าไปแกงกันเลยให้อภัยกันเถิดนี่ตัวจิตชนิดนี้จิตมันไม่ตายเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดมีความรักมีความเคารพมีความบูชาเราจงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อเป็นการบูชาเราให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเราจะมีชีวิตอยู่มีพระชนมายุอยู่หรือว่าเราจะตายไปผู้ภาษาบ้านเราติดถันเตนิพุเตเจจาปิสเมจิตตังสมังพลังเราจะยังอยู่หรือเราจะปรินิพพานไปถ้าเธอทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็จะได้ผลสมังพลังได้ผลเสมอกันแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายกินจาปิปชิโมกาโลเวลานี้แม้จะเป็นเวลาสุดท้ายภุเสยอมตังปะทังก็ยังสามารถบรรลุอมตะบทได้วันนี้พวกเราเป็นสาวกประเภทไหนในจำนวนที่เรามาสาวกประเภทยกมือท่วมหัวตายซะไวๆอย่างนั้นหรือสาวกเอาแต่ร้องไห้ขี้มูกโป่งหรือสาวกประเภทที่ปงสลดทั้งเวทได้นั่นก็เป็นการดีเราขอเป็นสาวกประเภทสุดท้ายประเภทที่ยอมเป็นยอมตายบูชาจึงมีแต่คนเก่งมีแต่คนกล้าไม่พากันกินข้าวกินปลาเลยวันนี้ตัวเล็กๆก็มีบุญหลายแท้ๆอาตมามองดูเด็กตัวเล็กๆเวียนคืนมาถึงหลักธรรมที่จะนำมากล่าวซึ่งได้เกริ่นเอาไว้ว่าจะพูดเรื่องมาตรฐานของชาวพุทธก่อนอื่นนั้นอยากจะตอบปัญหาซะก่อนพอจบแล้วมันก็จะมีเวลาไม่พอปัญหานี้ถามมาหน้าอนุโมทนามากพระที่ต้องระบัดปราชิกแล้วแต่ไม่ยอมบอกคืนสิกขาบทยังอาศัยผ้ากาสาวะพัดอยู่และยังให้บวชกุลบุตรหรือสังฆกรรมอยู่สังฆกรรมนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ในกรณีที่ให้อุปสมบทถ้าอุปชาต้องหรือคู่สวดคนใดคนหนึ่งหรือผู้ที่นั่งหัตถบาตรต้องแล้วผู้ที่บวชพระ นั้นจะเป็นพระโดยสมบูรณ์หรือไม่ปุคละวิบัติกรรมวิบัติสังฆกรรมวิบัติวิบัติไปหมดเลยศาสนาวิบัติกับบุคคลเหล่านี้ขอให้เข้าใจเมื่อต้องอบัติปาราชิกแล้วจะสึกหรือไม่สึกก็ตามจะบอกลาบอกเลิกสิกขาบทหรือไม่บอกก็ตามพูดง่ายๆว่าไม่มีสิกขาบทจะลาแล้วจักสิกลากับอีหยังงดแนวเสียลาแล้วคนนั้นถ้าเปรียบเทียบคนไข้ก็คือคนตายแล้วไม่รู้จะรักษาพยาบาลยังไงถ้าคนไข้ขั้นโคม่ายังจะผ่าตัดยังจะให้ออกซิเจนช่วยพอจะมีโอกาสฟื้นคืนมาอันนี้ตายแล้วปัวบดีปัวคนตายจักสิปัวเนี่ยวใดบอกภาษาอีสานไม่ต้องพยาบาลคนตายไม่ต้องรักษาพอตายแล้วมีแต่เผาทิ้งจะบอกลาก็ไม่ต้องบอกจะบอกหรือไม่บอกก็ไม่มีสิกขาบทให้ลามันหรอกนี่สิลาเพราะนั้นจะเป็นอุปัชฌาย์เป็นคู่สวดเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้นี้ถือว่าสังฆกรรมนั้นวิบัติไปแล้วอันนี้มันจะมีนะในท้ายพุทธันดรค่อนพุทธการมันสิขอนขอนเขาสามห่มโพสีศาสนาพุทธเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูลั่งเพื่อบกลั่งเพื่อเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าศาสนาหลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษทรงอยู่ห้องเห็นแจ้งหยอดถ้ำหากสิยังเหลือหน่อยในห้องพุทโธวัดส่วนหลายไร่ล่าทิมห้องสงปาปล่อยวินัยถือแต่หน่อยพ่อได้ห่วงหอมร่วงหากยังท่องเพจเพียงดังม่วนผิดขู่ส่วนสิกขาวินัยสิขาดไปเรื่องเรื่อยสิบยังเต็มตามขอของพระองค์สอนสั่งผิดขู่ประหลาดลำซุ่มนี่เห็นไหมพี่บอกไปหลายแห่งหลายได้อันนี้ก็ได้เขียนไว้ในตำนานลำพื้นเมืองของโบราณอีสานบ้านเราเนี่ยเยอะจะหมดไปจนไปถึงข้าเลืองน้อยห้อยหูกาสาวะกันธาทุศีลาปาปะธรรมาจะมีเหล่าโคตระภูสงมีบาปธรรมอันลามกมีศีลอันเลวทรามมีเพียงผ้ากาสาวะพันอยู่ในคอหรืออาจจะแปลว่าห้อยหูก็ได้เพราะว่ากันกันทะกันถากันโถยังแปลว่าหูพระเนตรพระกันกาสาวะกันถาทุศีลามันจะเป็นไปแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันนะจึงอยากจะพูดในเรื่องเหล่านี้แหละเพื่อให้เราได้เห็นมาตรฐานของชาวพุทธและพุทธศาสนาเรามีมาตรฐานระนาบใดที่พอจะจัดเข้าอยู่ในความอบอุ่นใจมาตรฐานความเหลืออยู่มีอยู่เป็นอยู่ของพุทธศาสนาและชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบปัญหาข้อต่อไปยังมีอีกอาการที่แน่นตรงหน้าผากเวลานั่งสมาธิหรือเวลาที่มองอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วจะเกิดอาการลักษณะเช่นนี้เป็นอะไรนั่นเฉพาะตรงกลางระหว่างคิ้วขอรบกวนเพียงแค่นี้ขอความเมตตาขออนุโมทนาอาการที่แน่นตรงหน้าผากเป็นอาการกดเป็นอาการเผากันระหว่างการเพ่งของเราเผากันกับกิเลสฝ่ายกามอาการเช่นนี้จะเกิดกับคนที่ยังหนุ่มประมาณสัก50ลงมาสี่ผู้ใดมีกามราคะกามรมกาถ้าเพ่งเข้าไปแล้วอารมณ์ที่เคยกระจัดกระจายมันหล่อหลอมเข้ามาจะเกิดอาการเซนซิทีฟกดระหว่างคิ้วปวดตาบางทีจะแน่นในหัวในหน้าผากหนักลักษณะเช่นนี้เป็นธรรมดาแต่ปฏิชาญีความเพียรเพ่งแผดเผาเราเผามันมันก็เลยเผามันพูดง่ายว่ามันตีกันกิเลสกับธรรมะเขากำลังตีกันตรงนี้ย่านตายเหมือนตาจะหลุดออกมาก็มีถ้าหากลืมตาอยู่มองไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าหากมันหนักหนักขยับจุดมองให้ไกลออกไปอีกลองจัดไกลออกไปอีกถ้าสมมติว่ามองอยู่สักเม็ดหนึ่งมันหนักก็มองไปอีกสักสองเม็ด2 เมตรครึ่ง 3 เมตรปรับเอาจนมันเบา ลองปรับเอาอันนี้มันเกิดมาจากอาการเพ่งแล้วก็ย้อนกลับมาแผดเผาตัวเองถ้าเลยอันนี้ไปเลยอันที่ปวดเลยอันที่หนักๆบางทีมันจะปวดมากกว่านี้ถ้าไม่กลัวถ้าเราไม่กลัวมันจะปวดมากๆแล้วจะรู้สึกเสียงดังในหัวในอะไรดังเพี้ยเพี้ยเพี้ยจะถ้าเป็นกลางคืนจะสปาร์กออกมาเป็นแสงเลยหลังจากนั้นจะแน่นเป๊ะทั้งตัวเหมือนมันจะแตกเหมือนมันจะระเบิดออกมาถ้าเกิดมันดังเพี้ยเพี้ยมันก็เบาไปทีหนึ่งหรือบางคนไม่กลัวเรียกว่ามีวิริยินทรีย์กล้าอินทรีย์ทางความเพียรกล้าจนไม่สนใจมึงจะหนักจะหน่วงอะไรดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยไปถึงจุดหนึ่งจะแตกตึ้งไอ้ตัวนี้แตกถ้าแตกแล้วก็เบาวะแตกครั้งเดียวนี่ก็เบาต่อมาก็จะเป็นอีกแต่ถ้ามันแตกถึง3ครั้งตึ้งจิตถอดออกมาแล้วก็ดิ่งน้อมลงไปสงบลึกแตกจากข้างในมันตึ้งออกมาถอนอีกลึกลงไปอีกครั้งสุดท้ายแตกอีก3รอบมันเป็นพลังของสมาธิอันนี้ติปริวัตตังจำคำนี้ไว้3รอบเนี่ยถ้าตึ้งเดียวเหมือนกับชกมวยกันน็อกแต่ไม่ถึงกับนับไม่ถึงกับน็อกพอจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับเราอีกถ้าไปถึง3ตึ้มในชุดเดียวกันเนี่ยไม่ต้องถามถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์มานั่งอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามมันจะรู้มันเองอยู่ในนั้นเรียกว่าอะยังสมาธิงปัจจตันเยวะญาณังอุปชติสมาธินี้จะมีญาณรู้เฉพาะตัวมาถึงตรงนี้ไม่ถามอันนี้เล่าไว้ล่วงหน้าเพื่อว่าผู้ใดไม่กลัวดูมันไปแต่ถ้าเห็นว่ามันหนักมันบีบเข้าใจจะมันน่ากลัวนะบางทีหัวเหมือนมีสปริง2ข้างตึ้งดังตึ้งดังอย่างนี้มองไกลออกไปหน่อยไกลออกไปถ้ามันยังไม่หยุดมองสุดสายตาไปเลยแต่ไม่จ้องจุดใดมันจะเบาอิสติดูแต่ลมหายใจไว้ตาก็มองเหม่อไปจนสุดแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางหรอกเรียกว่าอนิมิตตะสมาธิที่ไม่เอาอะไรเป็นเครื่องหมายเลยไม่เอานิมิตอะไรเลยมองไว้นั่งเข้าปล่อยลมหายใจก็ไม่เอาเฉยมีแต่ความรู้ไว้เฉยๆพอสงบใหม่ตาก็จะหลับเองก็จะเย็นเบาเย็นขึ้นมาอีกแบบนึงทีนี้ถ้าผู้ฉลาดค่อยๆจับมองออกไปถ้ามันหนักระหว่างคิ้วหนักมากปวดมากก็มองไกลออกไปสัก2เมตร3เมตร4เมตรมันเกิดพอดีก็มองตรงนั้นดูลมหายใจเบาๆคอยเฝ้าตามกระแสลมที่มันลากเข้าลากออกจะรู้สึกเย็นในจมูกเย็นเข้ามาในดั้งจมูกอีกหน่อยก็จะเห็นมันวิ่งข้างในหัวเยอะวิ่งไปวิ่งมาตามเส้นประสาทถ้าดูเพ่งมีเวลาพอความเหมาะสมเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นเย็นในหัวในเก่าเย็นแสนจะเย็นเหมือนเอาน้ำแข็งมาผ่าหัวกะโหลกแล้วเอาก้อนน้ำแข็งฝังเข้าไปในหัวขมองถ้ามันเย็นอย่างนี้ก็เรียกว่าล้างขมองตนเองไม่ต้องให้ผู้ใดมาล้างมาถึงช่วงนี้หมดความหนักความปวดความอะไรทำยังไงก็ไม่ปวดอีกอันนี้ก็ฝากขออนุโมทนาในคำถามเราคงจะได้พูดกันในตอนต่อๆไปเรายังมีเวลาอีกวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมมากที่เราไม่ได้กินอาหารร่างกายของเราไม่ต้องการพลังงานอะไรมาเผาผลาญเพื่อการย่อยอย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านกินไปตั้งแต่เมื่อวานเมื่อซืนยังไม่หมดธนาคารท่านในท้องมันเป็นธนาคารอยู่ธนาคารข้าวยังไม่หมดมันจะย่อยไปอีกได้ตั้งหลายวัน 3-4 วันหมดแล้วมันจะเอาของเก่ามาย่อยทีนี้ตัวท่านจะร้อนถ้าเลยไป4วัน5วันหลังจากนั้นตัวท่านจะเบาความรู้สึกหิวข้าวก็จะไม่มีมันจะเริ่มหิวเมื่อวันที่3ที่4ไปนี่ถ้าผ่านนี่ไปมันก็ไม่หิวเลยทีนี้พอถึงวันที่10ที่11 12ไปเนี่ยยิ่งไม่หิวใหญ่เลยเฉยก ินหวานก็ไม่อยากกินน้ำปนงปนานี่กินเข้าไปไม่ได้อีกแล้วกินของหวานกลายเป็นส้มหวานในขณะที่กินกลืนเข้าไปอีกหน่อยก็ส้มปากกันตลอดไปถึงช่วงวันที่11 12ไปนี่ไม่อยากกินน้ำอะไรอยากไปกินแต่น้ำที่บริสุทธิ์และจิตใจนี้จะรู้สึกอันหนึ่งคือถ้าคิดเหนื่อยมันจะอยู่เฉยๆถ้าคิดแล้วจะรู้สึกเหนื่อยพูดแล้วก็จะเหนื่อยมันจะไม่อยากพูดมันจะไม่อยากคิดแต่ว่าเรายังไม่เคยฝึกกว่าที่จะไปถึงตรงนั้นกลัวมันจะตายซะก่อนมันย่านมันก็เลยจะตายซะก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นธรรมดาเหลือเกินแอบวันหนึ่ง24ชั่วโมงที่เราไม่ได้กินข้าวเนี่ยให้คิดว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าวันเกิดของพวกเราก็เราไม่ได้กินเรากินแต่น้ำมีไหมโยมผู้หญิงเยอะๆนี่เกิดมามีลูกทุกคนแล้วลูกออกมาใหม่ๆแดงๆแล้วเอาเข่าป้อนหล่นมีอยู่บ่ตายสำหันลูกเจ้าใน24ชั่วโมงนี่ลูกเราไม่ได้กินอะไรมันกินแต่น้ำเพราะฉะนั้นวันเกิดพระพุทธเจ้านี่ช่วยกันไม่กินอะไรบูชาท่านคิดว่าลูกน้อยของเราออกมาเราก็ไม่ได้ป้อนข้าวอย่างเก่งก็ให้แต่นมภายใน24ชั่วโมงคิดว่าคงไม่มีแม่ใดที่เอาอาหารไปป้อนลูกพระพุทธเจ้าท่านวันนี้เป็นวันที่ท่านตรัสรู้ด้วยวันตรัสรู้ของท่านนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วท่านไม่ได้ฉันอะไรเลย7สัปดาห์49วัน77 49สัมมหาอะไร24ชั่วโมงเอาว่ากันเป็นวันเลย7 49วันท่านไม่ได้กินอะไรหรอกท่านไปเพ่งต้นไม้ต้นโพต้นราชายตนะต้นอชปาระนิโคต้นมุจรินวนไปเวียนมาอยู่เสวยวิมุตติสุขอันนั้นไม่ได้กินอะไร49วันก่อนที่จะตรัสรู้ในตอนเช้าของวันก่อนนั้นท่านได้ฉันข้าวของนางสุชาดาอาตมาอ่านดูในพระไตรปิฎกชั้นอัฏฐกถาว่าปั้นเป็นก้อนข้าวของนางสุชาดานี่เป็นข้าวมัทุปายาที่มีน้ำผึ้งมีน้ำนมอาหารอันยอดโอชาเพราะชาวอินเดียเขาถือต้นไม้เป็นเจดีย์ลุกขะเจติยาต้นไม้ที่มีความเคารพเขาเรียกลุกขะเจดีย์เขานางนี้ไม่มีลูกไปขอกับต้นไม้ขอให้ได้ลูกดังตัวมีผัวได้ดังใจขอให้ได้ลูกชายหัวปีไปบนบานเอาไว้ถ้ามีถ้าได้แล้วจะเลี้ยงขอให้เทวดาประจำต้นไทรเนี่ยหาลูกมาให้เราก็มักจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆไปขอลูกกับต้นโพต้นไทรหนังตะลุงมันเล่นอยู่แต่ก่อนมาถึงไทรโพไทรต้นไม่ใหญ่บนลำอยู่ตัวไปขอบังเอิญมันได้ก็โดยบังเอิญก็ได้ลูกชายขึ้นมาดีใจก็เลยจะไปเส้นจะไปเลี้ยงไปเลี้ยงผีเลี้ยงเทวดานั้นให้คนใช้ไปทำสะอาดบริเวณใต้ต้นโพต้นอชะต้นอสตพฤกษ์ให้ไปทำสะอาดนะเขาเรียกว่าลุกขะเจติยาลุกขะเจติยาก็คือต้นไม้ที่คนเคารพบูชาเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคินอะไรต่างๆที่พวกเราชอบเอาผ้าไปพันนั่นแหละภาษาบาลีว่าลุกขะเจติยาก็เลยให้คนใช้ไปทำสะอาดไว้จะเอาข้าวเอาอะไรที่เตรียมไว้จะไปเส้นสวงบวงบนบังเอิญคนใช้ไปเห็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้นั่งอยู่ใต้ต้นโพเห็นวันที่ท่านจะตรัสรู้นั้นผิวพรรณของท่านผ่องใสมากอินทรีย์งดงามผ่องใสมากไอ้นางคนใช้นี่ก็ทำสะอาดแล้วก็รีบไปบอกนายผู้หญิงวันนายจันนายจ๋าเทวดามานั่งรออยู่เร็วเขาจะได้เป็นเทวดามานั่งรออยู่แล้วนั่นก็ดีใจใหญ่ก็เลยรีบเอาอาหารนี่ไปให้ในอรรถกถาบอกว่าปั้นเป็นก้อนเนี่ย49ก้อนพระพุทธเจ้าฉันหมดเลย49ก้อนอาตมายังไม่อยากเชื่อเท่าไหร่นะเนี่ยจะนี้สิมันกินลายกดอกกระเดียดหรือว่าท้องพระพุทธเจ้ามันใหญ่กว่าเฮาแต่เฮานับเบิ่งดิบ่นี่ไผไปกินข้าวเพิ่น49คำแน่นี่มืออื่นนี่แหละมือไม่ได้กินข้าวเนี่ยพรุ่งนี้มันไม่ได้กินข้าวได้ลองนับนะพวกเราไม่ได้กินข้าว24ชั่วโมงเลยพรุ่งนี้ใครกินข้าวหมด49คำมาเอาเงินกับอาตมา
1: ไม่มีก็จะแผ่น้ำส้มมูนี่ละมาทำพาสปอร์ตไปทำวีซ่าย้ายสมโนครัวไปอยู่เมืองกะลิงกะลาดเป็นร้านชูชกมันกินมาวัดพอ49ก่อนอาตมาลองดูนี่14คำเท่านั้นไม่ไหวดอกแต่ในนั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าฉันได้29ได้49คำ49ก่อนหลังจากนั้นก็ทำความเพียรในคืนนั้นตัดสรู้แล้วไม่ได้กินข้าวมาอีก49วันแสดงว่าคำหนึ่งกลุ่มไปมือหนึ่งตีเป็นเลข49ซะแหละพอออกสังวันพอดีเจ็บหายไปบอดนะตามที่นี่เราก็เลยวกมาสู่มาตรฐานของชาวพุทธประเทศไทยของเราได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจแต่เรื่องอะไรเราไม่สามารถที่จะคำนวณให้แน่ชัดถ้าเราจะไปอ่านตามประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาณาจักรอ้ายลาวหรือถ้าจะว่าตามประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของสาวดารล้านช้างหรือเราจะอ่านตามอุลังคณิธานว่ากันว่าตั้งแต่พ.ศ.8ที่สร้างพระธาตุพนมก่อนอื่นใดนั้นแสดงว่าพุทธศาสนาเข้ามาสู่ที่นี่ตั้งแต่พ.ศ.8เราได้รับนับถือพุทธศาสนาสืบมาสืบมาจนมาถึงวันนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลประเทศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธศาสนาคือประเทศอินเดียผู้คนเป็นพันพันล้านเดี๋ยวนี้มีผู้นับถือศาสนาพุทธอยู่ประมาณ 1% คนจำนวนเป็นพันพันล้านมีคนนับถือศาสนาพุทธอยู่ประมาณได้ 1% นั่นคืออะไรตกมาตรฐานไม่ได้มาตรฐานชาวพุทธศาสนาพราหมณ์ที่เคยเกิดขึ้นมารุ่งเรืองในประเทศอินเดียเมื่อเป็นพันๆปีแล้ว 2,000 ปีพุทธศาสนาเกิดขึ้นพังงาขึ้นมาครอบงำศาสนาพราหมณ์ในขณะเดียวกันศาสนาพราหมณ์ก็ไม่ถึงกับหมดสิ้นสูญพันธุ์เมื่อพุทธศาสนาแพร่ไปสารไปประมาณสัก200ปีในอินเดียศาสนาพราหมณ์ก็ปรับปรุงคำสั่งสอนตนเองใหม่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องพอฟักพอเวียงกับศาสนาพุทธดังเมื่อกี้พวกเราจะทำอะไรเนี่ยอย่างเช่นเราจะฟังธรรมเนี่ยเราก็มาบอกว่าผมมาจาโลกาเรียกหาพระผมพวกพราหมณ์เขาศึกษาคำสั่งสอนพุทธศาสนาแล้วก็เห็นว่าคนนับถือศาสนาพุทธมากศาสนาพราหมณ์เกือบจะลีแสงจวนจะอับแสงแล้วนักปราชญ์ของศาสนาพราหมณ์ก็เกิดขึ้นว่าหาวิธีขจัดอิทธิพลพุทธศาสนาโดยเข้าไปอย่างนิ่มนวลที่สุดซึมซาบเข้าไปในนี้เพราะศาสนาพราหมณ์ถือพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างมนุษย์ทั้งหลายโลกธาตุทั้งหมดในพระพรหมเป็นผู้สร้างจึงเรียกว่าพรหมลิขิตหลังจากนั้นนักบวชพราหมณ์ก็ศึกษาประวัติที่เราเล่ากันมาเนี่ยวันนี้จะไม่พยายามเล่าประวัติเท่าไหร่ตั้งแต่ทูเลนิทานอวิทูเลนิทานสันติเกนิทานทูเลนิพานเล่ามาทูเลนิทานเล่ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นสุเมธดาบสแสนมหากัปตั้งแต่แสนโลกเมื่ออธิษฐานจิตปรารถนาพุทธภูมิต่อเบื้องบาทของพระพุทธเจ้าทีพังกรเป็นแสนกัปมาถึงเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตจบแค่นั้นเตรียมรอคิวที่จะมาตรัสรู้ในโลกนี้เป็นพระพุทธเจ้ามาถึงชั้นดุสิตนี่ก็มาจบทูเลนิทานทีนี้ก็มาถึงอวิทูเลนิทานคือเรื่องซึ่งไม่ไกลนักทูเลแปลว่าไกลไกลไกลอวิทูเลไม่ไกลเท่าไหร่นักก็เล่าตั้งแต่สวรรค์ชั้นดุสิตลงมาสู่คันแล้วก็เกิดมาสู่การบวชแล้วก็มาสู่การตรัสรู้ก็มาจบจากตรัสรู้แล้วก็เที่ยวแสดงธรรมจนถึงปรินิพพานเรียกว่าสันติเกนิทานป ประวัตินิทานเรื่องราวช่วงใกล้ๆเนี่ยสั้นๆเนี่ยทีนี้เราจะเห็นจุดเริ่มต้นตรงชั้นดุสิตชั้นดุสิตนี่เราถ้าเราเปิดอ่านตามอรรถกถาก็ดีพระไตรปิฎกก็ดีเราจะเห็นว่าพระพรหมมาเกี่ยวกับพระพรหมแล้วพระพรหมได้ไปอาราธนาพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตให้มาเกิดในโลกมนุษย์ตรงนี้พวกพราหมณ์เขาก็สวมกุ๊บเข้าไปเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าจะมาเกิดก็เกิดที่พรหมนี่แหละเขาจึงครอบงำเอาพระพุทธเจ้านี่ว่าเป็นอวตารพุทธาวตารอวตารแปลว่าลงมาพระพุทธเจ้าลงมาเกิดมาตรัสรู้มาสั่งสอนธรรมนั้นลงมาแทนในนามของพระพรหมพระพรหมใช้ลงมาเพราะในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อจะมาเข้าสู่ครรภ์ของมารดานั้นว่ากันว่าในตำนานว่าพระพรหมเป็นผู้ไปอาราธนาไปเชิญทีนี้พอลงมาเกิดแล้วตรัสรู้ตอนออกบวชออกเกี่ยวกับพรหมอีกเอาผ้าเอาบริหารไปให้ตอนที่ตัดพระเมาลีด้วยพระขันพระกาสาวะเหล่านั้นมาจากไหนพระพรหมเอามาให้อีกเนี่ยพวกพราหมณ์เขาก็สวมเลยเห็นไหมเนี่ยหนีไม่พ้นดอกมีแต่พระพรหมนั่นแหละเป็นผู้สร้างพระพรหมนั่นแหละเป็นผู้สั่งลงมาของเขาถือพระพรหมทีนี้พอถึงตรัสรู้เสร็จพระพุทธเจ้าไม่อยากแสดงธรรมเห็นว่าธรรมนี้มันละเอียดมันไปทวนกระแสของความรู้สึกมันไปฝืนกิเลสของชาวบ้านไม่มีใครสนใจปฏิโสตะคามิงนิปปุนังคัมภีรังทุตสังอนุมันขวางความรู้สึกทวนกระแสกิเลสมันเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องเห็นได้ยากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราจะเหนื่อยเปล่าถ้าเราจักแสดงธรรมนี้ไปมนุษย์ทั้งหลายมีความเคยชินกับความยึดมั่นถือมั่นตกอยู่ในความมืดอลกาโหติสัทธัมโมนภาโสปฐวียะถาสุนาติชินสาสนังแม้เขาจะได้ฟังธรรมพระศาสดาผู้ชนะมารอย่างเราอารตาโหติสัทธัมโมนภาโสปฐวียะถาก็จะไกลห่างจากพระสัทธรรมนี้เหมือนฟ้ากับดินความดำริของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าไม่กินข้าวไม่เสวยอยู่49วันคือคิดในเรื่องนี้ว่าถ้าเราไปเทศไปสอนเนี่ยคนจะเข้าใจไหมกลัวจะห่างไกลเหมือนฟ้ากับดินอาลตาโหติสัทธัมโมห่างไกลพระสัทธรรมณภาบนฟ้าณภาโสปฐวียะถาเหมือนฟ้ากับดินมันจะห่างไกลกันหลังจากเมื่อพระพุทธเจ้าของเรามีความดำริในใจอย่างนี้ในตำนานก็บอกว่าพรหมอีกนั่นแหละเท้าสหัมบดีพรหมก็ไปแล้วไปนิมนต์ตรงนี้พวกศาสนาพราหมณ์เขาศึกษาเขาก็เอาเลยเอามาเขียนใหม่เอามาสอนชาวอินเดียว่าถ้าพระพรหมไม่สั่งไม่บัญชาไม่นิมนต์ไม่เชิญพระพุทธเจ้าก็ยังสอนธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดถือพุทธผู้นั้นก็คือชาวพราหมณ์ผู้นั้นก็คือชาวฮินดูในช่วงนี้ชาวพุทธของเราพยายามปฏิเสธในประเทศอินเดียพยายามปฏิเสธอยู่ตลอดมาแต่พวกพราหมณ์ก็คอยเข้าประกบตามเข้าไปเพื่อจะเอาคำสั่งสอนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ปรับปรุงเข้ามาต่อมาพอสอประมาณ600ถึง700พุทธได้แยกกันสองฝ่ายสองนิกายคือนิกายฝ่ายใต้นิกายฝ่ายเหนือนิกายฝ่ายใต้คือพวกเราพวกเถรวาทถือมั่นคงในคำสั่งสอนของพระเถระตั้งแต่สังขายนามาจะต้องมุ่งไปที่การเจริญศีลสมาธิปัญญามุ่งไปที่การขจัดกิเลสทำลายอาสวะให้สิ้นแล้วจึงจะช่วยโลกช่วยบ้านช่วยเมืองได้มากอีกพวกหนึ่งพวกมหายานแยกออกไปทางฝ่ายเหนือพวกนี้ยอมรับกับพราหมณ์ประยุกต์เข้าด้วยกันกับพราหมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพราหมณ์ตรงนี้ทำให้พุทธศาสนาได้เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุให้ พวกเถรวาทอย่างพวกเราเนี่ยเห็นว่าคืนจะอยู่ไปต่อไปเนี่ยคงจะหมดแน่นอนมองการไกลคือพระเจ้าอโศกและพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระมันมีแนวโน้มที่จะถูกครอบงำสังคายนาครั้งที่3พ.ศ.200กว่านี้เริ่มมองเห็นปัญหานี้แล้วจึงต้องส่งพระออกเผยแพร่พุทธศาสนามาทางพวกเรานำพุทธศาสนาลงมาทางสุวรรณภูมิทางพม่าทางศรีลังกาสุวรรณภูมิคือพวกเราจะว่าไปแล้วสุวรรณภูมินู่นใจกลาง

วานะมาจากสุวรรณะของบาลีแปลว่าทองเงินทองแผ่นดินทองสุวรรณภูมิแปลว่าแผ่นดินทองตอนหลังมาเนี่ยยิ่งประกาศตัวเปิดตัวชัดเมืองหลวงพระบางนั้นก่อนจะชื่อหลวงพระบางมีชื่อว่าเมืองเชียงทองเชียงนั้นแปลว่าเมืองทองนั่นก็แปลว่าคำแปลว่าสุวรรณเมืองเชียงทองก็คือเมืองทองเมืองคำสุวรรณภูมินั่นแหละพุทธศาสนาเข้าไปนั่นพุทธศาสนาก็เลยเล็ดรอดมาจากเงื้อมมือของพราหมณ์แต่ก่อนที่เราจะหลุดมาจากพราหมณ์จากที่นู่นกลัวพราหมณ์จะครอบงำก็มาตามรอยของศาสนาพราหมณ์เพราะชาวอินเดียในชมพูทวีปเขาได้มาค้าขายทางเรือตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดขึ้นเขาก็เที่ยวมาแถบสุวรรณภูมิเป็นแหล่งค้าขายไม้หอมตำยานแล้วก็ทองคำเรือสำเภาก็มาทางนี้ไม้หอมคือไม้กฤษณาเนี่ยพอพวกแขกเขาชอบเมื่อมาแล้วก็นานๆเข้ามาตั้งรกรากอยู่แถบปากแม่น้ำโขงบ้างแถบเรียบอ่าวไทยบ้างแถบลุ่มเจ้าพญาบ้างลึกเข้ามาข้างในนี้บ้างพวกแขกเหล่านี้เอาศาสนาพราหมณ์เข้ามารออยู่ที่นี่ก่อนแล้วพุทธศาสนาจะเข้ามาก็มาตามร่องรอยเดิมของพวกพราหมณ์เพราะอาศัยสื่อภาษาจากพวกนี้ถ้าอย่างนั้นจะพูดกันรู้เรื่องได้อย่างไรเพราะนั้นพอมาถึงบัดนี้พุทธศาสนามียุคเถรวาทเข้ามาสมัยโสนอุตระนั้นเป็นพุทธศาสนาที่ขัดเกลาอย่างชัดเจนมาถึงก็ต้องมาต่อสู้กับศาสนาดั้งเดิมที่นี่ที่ถือผีตลอดทั้งพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่มีอิทธิพลก่อนก็ได้ต่อสู้กันใหม่ความเข้าใจผิดที่เรียกว่าทิฏฐิ62ประการก็ได้ต่อสู้กันอย่างรุนแรงถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกพมชาลสูตรสูตรแรกแห่งพระสูตรทีฆนิกายสีละขันธวรรคเล่มที่9สูตรแรกเลยสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เอามาปราบแถบสุวรรณภูมิปราบพูดผีปีศาจปราบลัทธิทิฏฐิอันเป็นมิจฉาทิฏฐิอันตคาหตทิฏฐิ62ประการถ้าอ่านดูก็จะได้เห็นการต่อสู้กันใหญ่หลวงเลยเพราะนั้นแถบลุ่มแม่น้ำโขงเรานี่จึงมีการสวดแบบโบราณเมื่อคืนนี้ก็สวดท่านอาจจะฟังไม่ทันมีถ้อยคำว่าสุวรรณภูมิคันดาวาโซนุตตลามหิติกาปิสเจนิธามิตาวาพมาชลังอเทสยุงเอเตสเพยขาปรายันตูอากาศธาจะพุมมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญโนนโมทันตูจีรังละคันตูซาสนังอากาศธาจะพุมมาธาที่ส่วนมาเมื่อคืนนี้ประกาศให้รู้ว่าสุวรรณภูมิคันดาวาโสนุตตลาโสนะและอุตตละได้นำมาซึ่งพระพุทธศาสนาสู่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิคันดาวานำมาสู่สุวรรณภูมิโสนุตตลาโดยพระโสนะอุตตละในพ.ศ.235-36-37ช่วงนี้หลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันพมมาชาลังอาเทสยงแสดงพมชาลสูตรสู่แผ่นดินนี้สูตรนี้เป็นสูตรต่อต้านสูตรรบกับทิฏฐิต่างๆจึงมีคำว่าปีสาเจนิธมิตวามิธปีสาเจนิธมิตวาแปลว่าขัดจับปัดเป่านิธมิตวาเนี่ยขัดจับปัดเป่าคู่ผีปีศาจคือความเข้าใจผิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยออกไปหลังจากนั้นก็มีคำว่าพมาชาลังอาเทสยงเอเตสัพเพยักขาปลายันตุยักษ์ทั้งหลายถอยไปคำว่ายักษ์เมื่อเช้าเราก็ได้พูดกันแล้วว่าอะไรคือยักษ์สิ่งใดที่คนเคารพนับถือบูชาไปเส้นไปไหว้ไปให้ของพลีกรรมยะชติตระพาลิงกโลตีติยักษ์เคกโลตีติยักษ์โคบุคคลใดที่คนทั้งหลายเคารพเลื่อมใสบูชาจนมอบผลีกรรมเครื่องเส้นสังเวยให้บุคคลนั้นก็คือยักษ์เพราะนั้นมาถึงตัวนี้จึงมีคำว่าเอเตสเพยขาปลายันตุอากาศธาจะพุมธาเทวานาคามหิตถิกาปุญญโนนโมทันตุจีรังละคันตุ

ขนังอากาศธาจะพุมธายักษ์ทั้งหลายถอยไปเทวดาพญานาคบนอากาศภาคพื้นแผ่นดินผู้มีฤทธิ์

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: สัพพะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกจิภิกขะเวภิกขุโนโคจโรสโกเปติโกวิสโยยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องใบยอดของวิปัสสนาให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านผู้มีกุศลจิตต้องการอยากจะได้บุญได้กุศลหวังผลกำไรแห่งชีวิตเมื่อถึงวันเช่นนี้ต่างก็แสวงหาเสบียงคือกุศลตามที่ตนปรารถนาตามที่ตนเห็นสมควรเช่นไปให้ทานไปถวายทานไปรักษาศีลไปไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมตามวัดวาอารามที่อยู่ใกล้ชิดที่จัดให้มีขึ้นเช่นอย่างผู้อยู่ใกล้วัดมหาธาตุทางวัดมหาธาตุก็จัดให้มีเทศทุกวันพระทุกวันอาทิตย์เฉพาะวันพระก็เริ่มพระสงฆ์ทำวัดไหว้พระสวดมนต์9โมงจากนั้นญาติโยมก็ทำวัดไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เทศให้ญาติโยมฟังหนึ่งกันพอตอนบ่ายก็มีเทศแต่บ่าย2โมงก็มีการนั่งกรรมฐานกันในโบสถ์ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุและก็ที่โรงเรียนที่สร้างใหม่ตอนบ่ายโมงก็มีเดินตรงกรมนั่งกรรมฐานกันในธรรมวิจัยเช้าก็มีบรรยายธรรมะ30นาทีแล้วนั่งกรรมฐานอีกประมาณ30นาทีตอนบ่ายก็ยังมีอีกด้วยหลายแห่งผู้ที่อยู่วัดอื่นถ้าไม่มีก็เชิญไปวัดมหาธาตุได้ถ้ามีไปวัดไหนก็ได้ถ้าไม่มีก็ทำที่บ้านได้ทั้งนั้นเพราะการทำความดีนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอรัญญีจะทำที่ป่าก็ได้ถ้าอยู่ป่ารุกขมูลเลอยู่ใต้คนต้นไม้ก็ทำได้สุญญาคาเรอยู่ที่ว่างเปล่าคือบ้านเรือนของเราก็ทำได้เพราะการทำคนดีไม่เลือกสถานที่สามารถจะทำได้แม้อยู่ในคุกอยู่ในตารางก็ทำได้เช่นพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งถูกพระเจ้าแผ่นดินกุหริจับไปขังไว้ในห้องขังก็ยังเจริญสมถกรรมฐานจนได้ฌานสบายส่วนผู้ที่ยังเอาสมบัติกลับทุกข์หนักเข้าไปกว่าผู้ที่อยู่ในคุกสีด้วยคุกขังได้แต่กายแต่ใจขังไม่ได้ถ้าคนมีธรรมะแล้วก็สุขอยู่ได้ดังนั้นธรรมะเป็นยาหรือเป็นโอสถอันประเสริฐสำหรับบำบัดโรคทางใจโรคทางกายก็พลอยหายไปด้วยเพราะใจสบายสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่บุคคลได้นำมาประพฤติปฏิบัติสักการะบูชาดีแล้วเป็นโอสถขนานวิเศษทั้งสูงสุดทั้งประเสริฐด้วยพระเจ้ามหากบิล ก็ดีพระเจ้าพัทราชิก็ดีสันตติมหาอมาตย์ก็ดีนางปตาจาราก็ดีที่ได้พบความสุขก็เพราะอาศัยพระธรรมแม้ในปัจจุบันบุคคลที่ทุกข์ได้พบพระธรรมก็สุขสบายใจได้แต่ต้องปฏิบัติจริงๆธรรมจารีสุขังเสติคนประพฤติธรรมอยู่เย็นเป็นสุขและในพระไตรปิฎกอายุสสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนประพฤติธรรมเป็นเหตุให้อายุยืนหลายสิ่งหลายประการดังนั้นคำว่าธรรมะในที่นี้ก็มีมากเป็นธรรมะขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงก็มีแต่เทศวันนี้เทศยอดของวิปัสสนาคำว่ายอดแปลว่าของที่สูงชินยอดตาลหมายอันสุดยอดยอดไม้ขายมาเอาที่สุดนั่นแหละยอดเรือนเรือนยอดหมายองค์ตรีสูงไอ้ที่เป็นยอดยอดคนก็หมายเอาถึงที่มันสูงที่มันเด่นคนสูงคนเด่นสมมติว่ายอดต้นไม้เอาตรงไหนไม่ใช่สมมติแหละข้อเท็จจริงที่เราหากันเอาที่มันสูงที่สุดนั่นเขาเรียกว่ายอดก็แล้วกันท่านกล่าวว่ายอดมีถึงเกียรติยอดยอดโรคอารโรคยาชิกขฉาประมาโรคาความหิวเป็นยอดโรคหิวเลยมันเป็นยอดของโรคอารโรคยาประมาลาภาอามไม่มีโรคเป็นยอดลาภยอดลาภก็คือไม่มีโรคยอดโรคก็คือหิวยอดลาภก็คือไม่มีโรคเบียดเบียนยอดทรัพย์คืออะไรสันโดษสันตุถีประมังทนังความสันโดษคือรู้จักพอเป็นยอดทรัพย์และยอดญาติวิสาสาประมายติความคุ้นเคยกันเป็นยอดเป็นยอดญาติเป็นญาติชั้นสูงยอดทุกสังขารสังขาราประมาทุกขารูปกับนามเป็นยอดทุกเพราะมันรวมที่นี่หมดเลยแล้วก็ยอดสุขคืออะไรนิพพานนิพพานังประมังสุขขังพระนิพพานเป็นยอดสุขเมื่อยอดคนอยู่ที่ไหนอาสัพโทอากตัญญูจะสัญชิตเฉโทจะโยนโรหาตาวกาโสวันตาโสสวัยอุตตมโปริโสยอดคนก็คือ 1. คนที่ไม่เชื่อใครเชื่อตัวเองที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะมาดีแล้ว 2. คนที่รู้พระนิพพานที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ 3. คนตัดที่ต่อของวัฏฏะกิเลสวัฏที่ต่อของกิเลสกรรมวัฏที่ต่อของกรรมวิปากวัฏที่ต่อของวิบากตัดได้เป็นยอดคนอาตาวกาโสคนหมดโอกาสคือไม่มีโอกาสที่จะให้บาปเกิดขึ้นได้ก็เป็นยอดคนวันตาโสคนสิ้นหวังคือสิ้นสัญหาก็เป็นยอดคนสวัยอุตตมโปริโสนี่แหละคือยอดคนแน่ยอดก็คือของสูงแต่เทศวันนี้ไม่ใช่เทศเจ็ดยอดนี้ก็เทศในเจ็ดยอดนี้อยู่เหมือนกันในวันนี้เทศเรื่องยอดของวิปัสสนาคำว่ายอดของวิปัสสนานี่หมายเอาตรงไหนก็เป็นปัญหาที่น่าคิดแต่ก็ไม่ต้องคิดเพราะมีหลักฐานอยู่แล้ววิปัสสนาที่เป็นยอดก็หมายเอาถึงวิปัสสนาที่สูงที่สุดและสูงสุดแค่ไหนก็โปรดฟังต่อไปสูงที่สุดนั้นคือจะถึงนิพพานแล้วจวนจะถึงแล้วนั่นแหละคือยอดของวิปัสสนาแต่ถ้าถึงนิพพานแล้วมันก็เป็นเรายอดไปแล้วมันเหนือแล้วเหนือยอดไปแล้วในที่นี้ยกไว้ก่อนจะพูดยอดของวิปัสสนาคำว่ายอดของวิปัสสนาคือเอาวิปัสสนาที่สูงที่สูงกว่าเพื่อนสูงกว่าเพื่อนวิปัสสนาทั้งหลายแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดของยอดก็คือว่าผู้เจริญวิปัสสนานั้นจะต้องพบธรรมะเรียกว่าแก่นของพระธรรมเป็นขั้นไปแก่นของพระธรรมขั้นต้นท่านเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแก่นขั้นต้นได้แก่ปัญญาที่สามารถแยกรูปกับนามออกจากกันได้ตัวอย่างเช่นขณะที่ท่านฟังเสียงอยู่เดี๋ยวนี้ตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนามท่านผู้ฟังแยกได้ไหมลองแยกดูสิว่าสิกำลังฟังเสียงอยู่เนี่ยเสียงของอัตมากระทบหูของโยมอยู่เดี๋ยวนี้ตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนาม
2: นี่ยอดที่หนึ่งยอดต้นต้นมีถึง16ยอดแต่ยอดแท้ๆในที่นี้หมายเอาตรงไหนนี่ก็เป็นยอดเล็กๆยังไม่ใหญ่ๆโตนักเพิ่งเริ่มพลิยอดออกมาเสียงที่ได้ยินกับหูของโยมนี่เป็นรูปใจที่ได้ยินนั่นแหละเป็นนามได้ยินเสียงครั้งหนึ่งรูปกับนามเกิดแล้วขันห้าเกิดแล้วนี่คือรูปกับนามทีนี้ขันห้าเอาตรงไหนเป็นเสียงกับหูเป็นรูปกับขันถ้าได้ยินเสียงแล้วรู้สึกสบายใจมีโยมคนหนึ่งมาจากราชบุรีเลยอยากจะมาเห็นอาตมาได้ฟังแต่วิทยุไงแต่ได้ฟังแล้วก็สบายใจอันนี้แหละความสบายนี่แหละเป็นเวทนาขันจำได้วันนี้เสียงอาจารย์หนอมาแล้วหลวงพ่อหนอมาแล้วฮะหรือวิปัสสนามาแล้วนี่ก็เป็นสัญญาขันแต่งใจของโยมให้เห็นว่าเทศดีหรือเทศไม่ดีเทศสูงหรือเทศต่ำไปเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่เป็นสังขารขันที่ได้ยินแว่วๆนี่ไม่ใช่หูวิญญาณคือจิตเรียกโสตวิญญาณในจิตนี่เป็นนามเป็นวิญญาณเป็นจิตครบ5ขันธ์พอดีนี่แหละวิญญาณขันธ์น่ะเนี่ยทีนี้ย่อมก็เหลือ3รูปขันธ์รูปแล้วก็นามเจตสิกกับนามจิตยอดที่สุดเหลือ2รูปกับนามอย่างนี้ก็เป็นเริ่มยอดนิดๆของวิปัสสนาพอถึงแก่นที่2ปัจจยะปริคายานแก่นของวิปัสสนาแก่นของศาสนาขั้นที่2นี้ก็คือแยกเหตุและผลของรูปและนามได้เช่นเสียงที่โยมได้ยินอยู่นี้ตรงไหนเป็นเหตุตรงไหนเป็นผลเสียงมันกระทบหูไงเสียงกระทบหูมันก็เกิดความได้ยินขึ้นมาอันนี้อะไรมันเกิดก่อนรูปมันกระทบหูโยมก่อนจิตเขาโยมก็ได้ยินรูปมันกระทบหูอันนี้ตัวเป็นตัวเหตุที่ได้ยินนั่นเป็นผลเพราะมันเกิดทีหลังรูปมาซะก่อนเสียงมันกระทบจึงเกิดได้อันนี้เรียกว่าแยกเหตุแยกผลของรูปเป็นนามโยมนั่งอยู่อย่างนี้อยากลุกไปทำงานใจที่อยากลุกนี่แหละนามเป็นเหตุรูปคือร่างกายของโยมก็ลุกขึ้นไปทำงานรูปเป็นผลอันนี้ก็เป็นแก่นที่สองถึงแก่นนี้ก็ไม่ใช่เบานะถ้าใครแยกได้ถึงแก่นนี้แล้วในบาลีวิสุทธิมรรคหลักสูตรประโยค9ภาค3หน้า229ท่านกล่าวว่าถ้าผู้ปฏิบัติถึงตรงนี้ญาณสองนี่แหละเรียกว่าจุลโสดาบันได้คำเบาอกเบาใจในพระศาสนาได้ที่พึ่งที่ระลึกในพระศาสนามีคติอันเที่ยงตายไม่ตกนรกเรียกว่าเป็นจุลโสดาบันแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพานน้อยๆเดินทางถูกแล้วถ้าไม่ประมาทจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในชาตินั้นหรือชาติต่อไปได้แก่นที่สามยังไม่ถึงยอดแท้แก่นที่3เรียกว่าสัมมสนญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อถึงญาณนี้จะเกิดแสงสว่างเกิดนิมิตเห็นรูปเทวดาเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นแม่น้ำเห็นนรกสวรรค์เห็นพระธาตุเจ้าจุลมณีเห็นพระอรหันต์เห็นพระพุทธเจ้าและแต่เขาเรียกว่านิมิตไม่ใช่เห็นจริงๆถ้าลืมตาแล้วจะไม่มีเลยนั่นเขาเรียกว่าญาณหลอกกินตาวิยะปัญญานี่โอมันเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าคนนี้ปฏิบัติถึงญาณไหนในระหว่างอาจารย์กับผู้สอบกับผู้สอนกับลูกศิษย์จะรู้กันได้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นทั้งตรงไหนรู้กันได้ญาณนี้ทำให้คนหลงทางเยอะนี่ก็เป็นแก่นที่สามแก่นที่สี่เห็นรูปนามเกิดดับเรียกว่าอุทยพยญาณนั่งกำหนดอยู่นี่แหละเสร็จได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้องอยู่ที่หูสามารถจะขาดวุบพยองดูเลยนั่นเขาเรียกสันตติขาดอันนี้เป็นญาณที่4เห็นพระไตรลักษณ์ชัด 50% ถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ว่าตายเช่นในวันนี้ดีกว่าผู้ที่ไม่เห็นแต่มีชีวิตเป็นอยู่ได้ตั้ง100ปีดังนี้เลยนั่นไปถึงญาณที่5จะรู้สึกเบาครึ่งท่านเรียกว่าพังขยานเห็นเฉพาะคำดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวเช่นสุดพองสุดยุบชัดดังนี้เป็นต้นเลยนั่นไปอีกจะถึงญาณที่6พยายานเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัว เฉียวหวาดเลยนั่นไปอีกจะถึงยานที่เจ็ดหรือว่าถึงแก่นที่เจ็ดแล้วอาทินวายานเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปและนามเบื่อหน่ายไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากดีต่อจากนั้นถึงยานที่แปดนิพพิทาไม่เบิกบานไม่แจ่มใสเอื้อมอุ้มเบื่อเบื่อไม่อยากได้ดิบได้ดีอะไรเลยแต่ก็ยังทำอยู่ต่อจากนั้นถึงแก่นที่เก้าเรียกว่ามุนจิตุกัมมยตายานอยากออกจากนี้อยากหลุดอยากพ้นถึงยานนี้ใจกระวนกระวายแค่คันต่อจากนั้นถึงยานที่สิบปฏิสังขยานนี้เป็นแก่นที่สิบแล้วถึงยานนี้มีอาการเจ็บเหมือนเข็มแทงแต่ว่าเพลินนั่งกระฐานสู้ตายเข้มแข็งอดทนเลยจากนี้ไปถึงแก่นที่สิบเอ็ดตรงนี้จึงจะเริ่มเข้ายอดของวิปัสสนานะนี่จะเทศวันนี้เทศตรงนี้แต่ก่อนอื่นก็ควรจะสำเนียกให้รู้เสียก่อนในยานที่สิบปฏิสังขายานเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติโดยพยายามกำหนดต่อไปยังไม่ลดละยานก็จะก้าวขึ้นไปสูงไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าปฏิสังขายานนี่ลักษณะของยานนี้ก็คือ1เวทนาผู้ปฏิบัติจะต้องประสบกับทุกขเวทนาเบื้องสูงอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งโดยมากจะปรากฏน้อยแห่งแต่ว่ารุนแรงคือเมื่อเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่นานทำให้รู้สึกเจ็บปวดมากจนบางครั้งเกิดอาการปวดที่ก้นย้อยบริเวณที่กำหนดถูกทำให้ปวดมากกำหนดหายไปแล้วก็ปวดขึ้นมาอีกบางทีก็เมื่อยไปทั้งตัวเท้าเป็นเหน็บหรือหนักชาไปทั้งขารู้สึกอึดอัดไม่อยากขยับไปไหนเลยข้อที่ควรจำก็คือยานที่8เวทนาเกิดมากแต่ไม่รุนแรงเพียงแต่ทำให้รำคาญเท่านั้นแต่ขั้นถึงยานที่10ปฏิสังขายานเวทนาไม่มากน้อยแต่รุนแรงกว่าที่เป็นดังนี้ก็เพราะพระไตรลักษณ์ปรากฏให้เห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้แสดงหรือที่ได้รู้มาในสัมมัสยานแล้วดังนั้นคำว่าปฏิสังขายานเมื่อแยกออกก็เป็นดังนี้ปฏิแปลว่าอีกทีหนึ่งสังขารเปิดตั้งสติกำหนดรวมกันเป็นปฏิสังขารหมายความว่ากำหนดอีกทีหนึ่งคือกำหนดพระไตรลักษณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองสองการกำหนดเมื่อถึงอย่างนี้จะกำหนดไม่ค่อยสะดวกต้องพยายามเป็นอย่างมากบางทีต้องพยายามจนเหนื่อยและอ่อนเพลียถึงจะพยายามเพียงนี้ก็จะไม่ค่อยทันปัจจุบันเสียด้วยผู้ปฏิบัติได้รับความลำบากหน้าเบื่อระอาเป็นอย่างยิ่งถ้าจะเปรียบระยะนี้รูปนามก็เหมือนวัวดื้อเจ้าของต้องดุต้องดิตีพยายามเขี่ยวเข็นให้เดินถึงกระนั้นวัวก็ไม่ค่อยจะยอมไปถึงจะไปก็เดินไปไม่เรียบร้อยลักษณะของยานนี้ก็คือผู้ปฏิบัติใช้ความพยายามอย่างหนักในการกำหนดเมื่อผู้ปฏิบัติบอกอาการดังกล่าวมานี้ได้ถูกต้องแล้ววิปัสสนาจารย์ก็ทราบเลยว่าบัดนี้ผู้นั้นถึงปฏิสังขายานแล้วและพึงให้โอวาทอนุสาสน์ให้ผู้นั้นอาถรรพ์ในการปฏิบัติต่อไปเช่นยานก่อนๆโดยเหตุที่ยานนี้เป็นยานที่หาอุบายเพื่อจะออกจากรูปนามสังขารโดยการพิจารณาพระไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งท่านพระอัฏฐาจารย์จึงได้อุปมาเปรียบเหมือนบุรุษชาวประมงผู้หนึ่งคิดจะจับปลาเอาสุ่มไปสุ่มปลาตามหนองน้ำเมื่อสุ่มลงไปในน้ำแล้วยื่นมือลงไปควานหาปลาในสุ่มจับอสรพิษเข้าที่คอด้วยความดีใจคิดว่าจับปลาได้แล้วค่อยยกขึ้นจากช่องสุ่มพอเห็นหัวมีลายสามแฉกก็รู้ว่าเป็นงูมีความสะดุ้งตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่งคิดจะปล่อยงูนั้นไปแต่ก็กลัวว่างูนั้นจะกลับทำร้ายตนได้จึงบีบคองูจนนิ่งแล้วควัดแกว่งไปมาอย่างสุดแรงจนกระทั่งงูนั้นอ่อนเพลียและปรารถนาจะปล่อยมันไปข้อนี้ฉันใดผู้ปฏิบัติวิปัสสนาได้รูปนามมาก็ยินดีหรือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนดุจบุรุษจับคองูภายในน้ำสำคัญว่าเป็นปลาแล้วก็ดีใจ เมื่อได้กำหนดรูปนามสังขารไปจนเห็นการเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เกิดความสะดุ้งกลัวประดุจบุรุษยกมือขึ้นจากปากสุ่มเห็นลายสามแฉกบนหัวของหมูแล้วก็สะดุ้งตกใจกลัวเล็งเห็นโทษทุกข์แล้วก็เบื่อหน่ายในความยึดถือนั้นปรารถนาที่จะปล่อยอสรพิษให้พ้นไปเสียจากตนผู้ปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเมื่อกำหนดรูปนามสังขารเห็นดับไปดับไปเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นโทษและน่าเบื่อหน่ายนั้นก็แสวงหาทางให้พ้นจากรูปนามสังขารจึงยกรูปนามขึ้นสู่พระไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาพระไตรลักษณ์ให้แจ้งชัดและมั่นเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ความเห็นผิดว่ารูปนามสังขารเป็นนิจจังคือเที่ยงเป็นสุขขังคือเป็นสุขเป็นอัตตาคือเป็นตัวเป็นตนอันนั้นกลับมาอีกนุตดังบุรุษเมื่อคิดจะปล่อยงูให้พ้นไปจึงบีบคองูให้แน่นแล้วยกขึ้นมากัดแกว่งไปมาให้เกิดความอ่อนเพลียซะก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้งูนั้นกลับมาทำร้ายแก่ตนได้ฉันนั้นสรุปใจความว่าเมื่อผู้ปฏิบัติเข้ามาถึงอย่างนี้แล้วต้องมีการกำหนดเห็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังตาได้ชัดเจนแจ่มแจ้งและหนักแน่นเข้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นลักษณะของสภาวะของญาณที่10ดังที่กล่าวมานี้นี่ยังไม่ถึงยอดของวิปัสสนานะทีนี้ต่อไปเมื่อผู้ปฏิบัติพยายามกำหนดยิ่งขึ้นในญาณที่10นี้โดยอินทรีย์ได้ส่วนสัตว์เสมอกันญาณก็จะก้าวขึ้นสู่ญาณเบื้องสูงต่อไปซึ่งเป็นญาณสำคัญมากเพราะเป็นยอดของโลกีญาณชื่อว่าสังขารุปิขญาณพระวิปัสสนาจารย์จะทราบได้ว่าผู้ปฏิบัติบรรลุถึงญาณนี้แล้วจากลักษณะอาการของญาณนี้ซึ่งผู้ปฏิบัติเล่าเองจึงบางผู้ปฏิบัติจะบอกว่าเวลานี้กำหนดการกำหนดไม่เหมือนก่อนคือรู้สึกสบายขึ้นแต่จะว่าดีก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่เวทนาก็หายไปผู้ปฏิบัติจะบอกว่าการกำหนดนั้นกำหนดได้คล่องแคล่วดีไม่ต้องระมัดระวังอะไรเลยความเจ็บปวดก็กำหนดหายไปหมดสบายดีแท้ๆบางผู้ปฏิบัติก็จะบอกว่ากำหนดอยู่ได้นานๆใจก็สงบเงียบไม่อยากลุกขึ้นเลยจะให้นั่งเท่าไรก็นั่งได้สังขารอารมณ์ก็สุขุมละเอียดเป็นอย่างยิ่งบางท่านก็บอกอาการอย่างอื่นแต่ก็มีลักษณะตรงกันคือใจสงบเวทนาไม่มีกำหนดได้ดีกว่าปฏิสังขารญาณที่ผ่านมาก็เป็นนำใช้ได้ว่าบัดนี้ญาณของผู้นั้นเข้าเขตสังขารุปิขญาณแล้วหากพระวิปัสสนาจารย์ยังไม่แน่ใจจึงถามควบเกี่ยวกันทั้งสองอย่างคือถามว่าการกำหนดเป็นอย่างไรบ้างต้องพยายามปักใจกำหนดตรงไปหรือยังไงถ้าตอบว่าต้องพยายามปักใจกำหนดจนเหน็ดเหนื่อยทั้งความเจ็บปวดก็ยังมีโออย่างนี้ก็แสดงว่าญาณของผู้นั้นอยู่เพียงญาณที่10ถ้าตอบว่าไม่ต้องพยายามเลยกำหนดได้อย่างสบายจิตใจสงบเวทนาความเจ็บปวดก็ไม่มีอย่างนี้แสดงว่าผู้นั้นถึงญาณที่10สังขารุปิขญาณแล้วในญาณที่10นี้มันมีองค์6ประการเมื่อผู้ปฏิบัติพยายามกำหนดต่อไปสังขารุปิขญาณนี้ก็จะค่อยๆแก่กล้าเข้าไปจนในที่สุดก็แสดงลักษณะของญาณนี้ครบ6อย่างอย่างบริบูรณ์คือ 1. พยัญจะนันทินจะวิปหายะไม่มีความกลัวไม่มีความยินดียินร้ายกำหนดได้สม่ำเสมอเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคความขัดข้องกำหนดได้ง่ายที่สุด 3. เนวะสุมโนโหตินะธุมันโนดีใจก็ไม่มีเสียใจก็ไม่มีมีแต่ตั้งสติกำหนดรู้อยู่เฉยๆ 3. สัพพสังขารีสุอุทาสิโนวางเฉยในอารมณ์สังขารทั้งปวงอุปมาเหมือนบุคคลผู้ชำนาญในการขับรถคันใหม่เครื่องใหม่ไปในถนนที่เรียบดีไม่มียวดยานอื่นมาปะปนหน่อยย่อมจะขับไปได้โดยสะดวกเรียบร้อยเกือบจะไม่ต้องระมัดระวังหรือท้ายความพยายามอย่างไรเลยหรือมิฉะนั้นถ้าเป็นสมัยโบราณก ก็เปรียบเหมือนคนขับเกวียนที่เทียมด้วยโคคู่ตัวฉลาดรู้หนทางทั้งยังหนุ่มปราศจากโรคมีกำลังแข็งแรงควรแก่การงานได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีขับไปในหนทางดีไม่มีหลุมไม่มีบ่อย่อมก่อให้เกิดความเบาอกเบาใจที่เจ้าของจะนอนขับไปก็ยังได้ที่ว่ากำหนดสบายนั้นก็คือสบายโดยไม่ต้องระมัดระวังอย่างที่เปรียบมาแล้วนั้นสีสันติธนาปัญญาสมาธิตั้งอยู่นานกำหนดอยู่ที่กำหนดอยู่ได้นานๆไม่อยากลุกขึ้นเพราะใจสงบความฟุ้งซ่านไม่มีนิวรณธรรมก็ไม่รบกวน5สุปเคปิทั้งวัตติยมานังวิยะกำหนดอาการรูปนามสังขารสุขุมละเอียดละออยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นยิ่งไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็กำหนดได้อย่างสบายใจก็สงบมากอุปมาเหมือนคนร่อนข้าวสารตักข้าวใส่กระด้งแล้วก็ร่อนไปมาเพื่อให้กาข้าวและสิ่งสกปรกต่างๆลอยขึ้นข้างบนแล้วก็กวาดตะล่อมเก็บทิ้งไปเสียยิ่งร่อนนานเข้าบ่อยครั้งเข้าก็เหลือแต่ข้าวที่สะอาดและยิ่งสะอาดเข้าทุกทีข้อนี้ฉันใดลักษณะของสังขารปิดขยานขยานที่11นี้เมื่อผู้ปฏิบัติไปนี้ปฏิบัติไปก็จะพบความละเอียดละออสุขุมยิ่งขึ้นไปฉันนั้นเหมือนกันหกปฏิริยติปฏิกุตติปฏิวัตติณสัมปัสสาริยติจิตใจของผู้ปฏิบัติแคบเข้ามาคิดฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกน้อยที่สุดจนแทบจะไม่มีเลยในขณะที่กำหนดอยู่นั้นแม้อารมณ์ภายในก็ถอยลงมาคือไม่ได้กำหนดนั่งและถูกเพราะกำหนดแต่พองยุบเท่านั้นก็พอที่จะทำให้ใจสงบไปแล้วระยะนี้บทกรรมฐานที่แท้จะสั้นเข้าเหมือนกับยางที่ยืดออกไปแล้วกลับหดสั้นเข้ามาฉะนั้นเมื่อพระวิปัสสนาจารย์ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้ปฏิบัติมีสภาวะบังเกิดขึ้นครบองค์คนทั้ง6ประการนี้แล้วก็พึงทราบถึงว่าบัดนี้ผู้นั้นบรรลุถึงสังขารุปิขยานคือยานที่11แน่นอนแล้วถามว่าเมื่อบรรลุถึงสังขารุปิขยานอันประกอบด้วยองค์คุณ6ประการอย่างนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นตอบว่าผู้ปฏิบัติบางคนเพียง 4-5 วันเท่านั้นสภาวะของยานก็จะเลื่อนขึ้นไปถึงยานขั้นสูงสุดอันเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะมีวาสนาบารมีเป็นบุคคลประเภทสุขปฏิปทาขิปาพิญญาคือปฏิบัติสบายได้ผลก็ไวแล้วผู้ปฏิบัติจะตั้งอยู่ในสังขารุปิขยานขยานที่สิบนี้เป็นเวลานานนับไปหลายวันหลายเดือนโดยที่ยานไม่เลื่อนขึ้นหรือถอยลงแต่บางคนกับยานจะต้องขึ้นขึ้นลงลงเพราะอินทรีย์ไม่เสมอกันหรือเพราะว่าเมื่อถึงยานนี้จิตใจสงบขึ้นเลยเข้าใจเอาเองว่าตนเกือบจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็เป็นเหตุให้คอยจ้องคอยดูว่ามรรคผลนิพพานเกิดขึ้นอย่างไรทำให้ยานตกต่ำลงมาเกิดความเจ็บปวดบ้างเกิดความเบื่อระอาบ้างทั้งอินทรีย์เสมอกันอีกยานก็จะเลื่อนขึ้นสูงทำให้เกิดความสงบสบายอีกถ้าอินทรีย์ขาดตกบกพร่องก็กลับลงถึงยานขั้นต่ำอีกเหมือนกันแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เพราะยังเป็นโลกียญาณอยู่อาจเป็นอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานนับได้หลายวันหลายเดือนบางทีเป็นปีๆก็มีเมื่อเป็นดังนี้วิปัสสนาจารย์พึงพยายามตรวจดูว่าอินทรีย์เสมอกันหรือไม่สติกำหนดกันอย่างไรสมาธิกับวิริยะศรัทธากับปัญญาเสมอกันหรือเปล่าพึงพยายามสอบส่องแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อพยายามแก้ไขในทางปฏิบัติจนหมดทุกวิถีทางแล้วแต่ยานของผู้ปฏิบัติยังอยู่ที่กับที่ตามเดิมมีสามารถขึ้นไปสู่ยานสูงได้ครั้งสุดท้ายวิปัสสนาจารย์พึงถามต่อไปอีกว่าเคยมีความผิดล่วงเกินบุพการีชนเช่นบิดามารดาครูอาจารย์หรือเปล่าในทุบตีด่าว่าให้แก่ท่านเหล่านั้นได้รับความเจ็บช้ำหนักใจมาบ้างหรือเปล่าที่ต้องถามอย่างนี้ก็เพราะว่ากรรมเหล่านี้เป็นครุกรรมคือกรรมหนักเป็นอุปสรรคขัดขวางมรรคผลนิพพานได้ยิ่งถ้าเป็นอนันตริยกรรมเช่นได้เคยฆ่าพ่อแม่แล้วก็ไม่มีทางที่จะผ่านยานนี้ไปได้เลยแต่เพียงแต่ทำผิดล่วงเกินดังกล่าวมาแล้วก็ พอมีทางแก้ไขได้คือเมื่อผู้ปฏิบัติรับว่าเคยได้ร่วงเกินท่านเคยได้ประพฤติกรรมชั่วนี้มาก่อนก็พึงช่วยแนะนำให้ไปขอขมาโทษท่านเหล่านั้นแล้วรีบกลับมาปฏิบัติต่อไปหากท่านเหล่านั้นตายไปแล้วก็ให้ไปที่สุสานและกราบขอขมาโทษที่ฝังศพของท่านถ้าว่าได้ทำการชาปนกิจศพท่านเสร็จแล้วเหลือแต่อัฐิก็ให้ขอขมาที่อัฐิของท่านถ้าไม่มีศพก็พึงช่วยพาเข้าไปที่พระพุทธรูปให้กราบระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นพยานแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอขมาโทษต่อท่านผู้ติดตนล่วงเกินเสียหลังจากนั้นถ้ามีอะไรขัดข้องในไม่ช้ายานก็จะก้าวขึ้นสู่คุณวิเศษเบื้องบนต่อไปหากว่าปฏิบัติอย่างนี้ยานก็ยังไม่ขึ้นพระอาจารย์จึงถามถึงสิ่งสำคัญต่อไปอีกคือถามว่าเคยปรารถนาพุทธภูมิไว้บ้างหรือเปล่าที่ต้องถามอย่างนี้ก็เพราะว่าผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิอย่างแน่วแน่เมื่อปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วยานจะขึ้นต่อไปอีกไม่ได้เลยถ้าผู้ปฏิบัติตอบว่าเคยปรารถนาพุทธภูมิมาไว้พระอาจารย์พึงให้ผู้นั้นเลือกตัดสินใจโดยอธิบายให้เข้าใจว่าการปรารถนาพุทธภูมิคือตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนั้นเป็นคนดีอย่างยิ่งยากที่คนสามัญจะกระทำได้จะทำได้ก็แต่ผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าและมีน้ำใจเด็ดเดี่ยวเท่านั้นฉะนั้นอาจารย์ขออนุโมทนาแต่ความปรารถนาของเธอนี้จะสำเร็จลงไปเมื่อใดก็สดจะรู้ได้และจะต้องเวียนว่ายใจเกิดอยู่ในวัฏสงสารอีกนานแสนนานดูแต่องค์สมเด็จพระบรมครูสมณโคดมของเราก็แล้วกันพระองค์ปรารถนาพุทธภูมิจึงต้องทรงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสดจะนับจะประมาณชาติเกิดได้เฉพาะแต่พระชาติที่ทรงมีโอกาสถือเพศบรรพชิตเป็นภิกษุในบวรพุทธศาสนาและทรงบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานในศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่วงแล้วองค์ก่อนๆก็นับไปถึง9ชาติและทุกๆชาติพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญจนบรรลุถึงสังขารุปปิขยานนี้แล้วก็หยุดไม่บำเพ็ญต่อไปเพราะทรงมีพระหฤทัยเด็ดเดี่ยวในการปรารถนาพุทธภูมิต้องคอยเวลาและโอกาสอีกนานแสนนานที่จะได้บรรลุถึงพระสัพพัญญุตญาณสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประชาติสุดท้ายบัดนี้ตัวของเธอก็ใกล้จะได้มรรคผลนิพพานอยู่แล้วหากต้องการปรารถนาพุทธภูมิก็จะต้องรออีกนานสักเท่าใดก็ไม่มีผู้ใดจะสามารถทราบได้เลยแม้แต่ตัวเธอเองถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับว่าเขานำอาหารที่ปรุงไว้อย่างดีมาวางไว้ตรงหน้าเธอปรารถนาจะลงมือบริโภคในบัดนี้ก็ได้หรือว่าจะทิ้งอาหารนี้ไปเสียไม่ต้องการแล้วจะตั้งต้นไปไถนาหว่านข้าวปักกล้าทำการเก็บเกี่ยวเอามาหุงต้มรับประทานในภายหลังก็สุดแท้แต่จะเลือกเอาเองถ้าผู้นั้นฟังโอวาทแล้วเกิดเลิกความปรารถนาพุทธภูมิญาณก็จะขึ้นในวันนั้นแต่ถ้าเขามีวาสนาบารมีได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนนั้นแล้วถึงจะละทิ้งความปรารถนาไม่ได้เพราะการปรารถนาพุทธภูมินี้ถ้ายังไม่ได้รับพุทธพยากรก็ยังเป็นปรารถนาสามัญอยู่ย่อมเปลี่ยนแปลงเลิกล้มได้ถ้ามีกำลังใจเด็ดเดียวไม่สามารถจะเลิกล้มการปรารถนาพุทธภูมิโดยวาสนาบารมีเคยสร้างสมบูรณ์มาวิปัสสนาจารย์ก็ควรอนุโมทนาแนะนำให้เลิกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่เพียงเท่านั้นได้เมื่อไม่มีเหตุขัดข้องประการใดประการหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วในไม่ช้าผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการเข้าสู่ความดับอันความดับนี้วิปัสสนาจารย์พึงเข้าใจให้ดีเพราะเป็นจุดสำคัญที่สุดเป็นจุดสุดยอดของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้ารู้เท่าไม่ถึงการขาดความรอบคอบแล้วก็จะทำให้ผิดพลาดได้ทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์จะกอดคอกันตกลงไปในห้วงเหวแห่งความเข้าใจผิดซึ่งเป็นอันตรายอย่างหนักที่สุดของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะความดับที่ไม่แน่ที่ไม่แท้นั้นอาจเกิดขึ้นได้โดยเหตุหลายประการคือ 1. ดับด้วยอำนาจแห่งปิติ 2. ดับด้วยอำนาจแห่งปัสสัทธิ 3. ดับด้วยอำนาจแห่งสมาธิ 4. ดับด้วยอำนาจถีนมิทธะและ 5. ดับด้วยอำนาจอุเบกขาทั้ง5ประการนี้เป็นความดับเทียมใช้ไม่ได้เป็นการล่อให้หลงเข้าใจผิดส่วนมากเกิดขึ้นในอุทยพยานอ่อนๆหนึ่งในมุนกิตุคมียาจายานหนึ่ง ในสังขารุปเปขยานหนึ่งถ้าเกิดขึ้นในยานเหล่านี้พึงตัดสินเลยว่าเป็นของเทียมใช้ไม่ได้ส่วนคำดับอันแท้จริงที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ก็คือความดับโดยมรรคขณะที่สังขารุปเปขยานถึงความแก่กล้าที่สุดสังขารอารมณ์ซึ่งอ่อนละเอียดมีอาการสม่ำเสมอเป็นธรรมดานั้นก็จะค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนถี่มากวิปัสสนาจารย์ควรจะบอกไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อกำหนดรูปนามอารมณ์ไม่ทันก็ให้กำหนดรู้น้องรู้น้องแล้วก็กลับช้าลงเป็นธรรมดาอีกต่อไปก็จะมีอาการเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วค่อยๆช้าลงอีกเป็นอยู่อย่างนี้บ่อยๆโดยเป็นไปตามสภาวะของญาณนั่นมีสาธกอุปมาในเรื่องนี้ท่านเปรียบเหมือนนกกาดูทริปอันธรรมดาในเรือผู้ฉลาดหรือผู้ชาญฉลาดเมื่อจะนำเรือล่องไปสู่มหาสมุทรในสมัยโบราณย่อมนำนกกาสำหรับดูทิศใส่กองติดไปกับเรือด้วยขั้นเล่นไปท่ามกลางมหาสมุทรขณะที่ท้องทะเลปั่นป่วนมีพายุลมแรงทั้งฝนก็ตกหนักท้องฟ้ามืดมนเรือก็เล่นไปตามลมจนหลงผิดทิศทางไม่รู้ว่าเรืออยู่ในบริเวณไหนเมื่อเป็นเช่นนี้นายเรือย่อมนำนกกาออกมาจากกรงแล้วปล่อยขึ้นไปนกกาเมื่อถูกปล่อยก็จะรีบบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เลี้ยวแลดูไปตามทิศต่างๆเมื่อไม่เห็นฝั่งก็จะบินกลับลงมาเกาะที่ปลายเสากระโดงเรือด้วยความกลัวว่าจะหมดแรงตกทะเลตายต่อเมื่อได้รวบรวมกำลังบินขึ้นไปอีกให้สูงกว่าเดิมจนสามารถมองเห็นฝั่งได้แล้วก็จะบินต้องเข้าสู่ฝั่งเลยไม่กลับมาที่เรืออีกนายเรือก็สามารถรู้ได้ว่าฝั่งอยู่ทางทิศที่กาบินตรงไปนั้นฉะนั้นท่านมหาพุทธโคสาจารย์จึงได้แสดงไว้ในสุทธิมรรคอรรถกถาว่าเอวเมวัสจีสังฆารุปเปขายานะสันติปดังนิพพานังสันตโตปัสสติสัพพังสังฆารปปวัตตังวิสัจเจตวานิพพานเมวะปะขันตติโนเจปัสติปุณัปปุณังสังขารมณเมวะมุตตวาปวัตติสังขารุปเปขยานนี้คือยานที่11เป็นเช่นนั้นถ้าจะเห็นพระนิพพานอันเป็นสันติบทก็ปล่อยความเป็นไปของรูปนามสังขารทั้งหมดแล่นตรงเข้าสู่นิพพานทีเดียวเช่นเดียวกันกับนกกาเห็นฝั่งก็บินไปเลยไม่กลับมาถ้าไม่เห็นพระนิพพานก็จะกลับมาเอารูปนามสังขารเป็นอารมณ์อีกหลายครั้งเหมือนกาบินไปแล้วไม่เห็นฝั่งก็กลับมาที่เรืออีกฉะนั้นนี่เป็นลักษณะของสังขารุปเปขยานการปฏิบัติตั้งสติกำหนดอาการสังขารอารมณ์ซึ่งค่อยๆทีขึ้นอันเปรียบเหมือนนกกาบินขึ้นหาฝั่งนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์เรียกว่าวุฏฐานคามินีวิปัสสนาญาณซึ่งได้แก่ยอดของสังขารุปเปขยานนี่คือยอดวิปัสสนานะหรือสังขารปัตตะสังขารุปเปขยานเราสังขารวิปัสสนาญาณที่ถึงความเป็นยอดพร้อมด้วยอนุโลมญาณดังที่ท่านได้แสดงไว้ว่ายาวิปัสสนาสังขารปัตตาสาสาโลมยามาสังขารุปเปขาวุฒานคามินีวิปัสสนาติจะปวัจจติยอดของสังขารุปเปขญาณและอนุโลมญาณเรียกว่าวุฒานคามินีวิปัสสนาญาณยอดของวิปัสสนาหมายเอาญาณทั้งสองคือสังขารุปเปขญาณกับอนุโลมญาณญาณที่412นะต่อจากนั้นก็พึงทราบลักษณะของอนุโลมญาณในมรรควิถีคือมรรควิถีวิถีของมรรคผู้ที่จะถึงมรรคผลนิพพานจะต้องมีวิถี7มีวิถีจิตคือจะต้องลงธรรมโนเขาเรียกมโนทวารเมื่อลงมโนทวารแล้วจะจริงจะถึงบริกรรมบริกรรมก็คือภาวนาเห็นปองน้องยุบน้องพอน้อยเรียกว่าบริกรรมอุปจารก็ไปว่าเฉียดเข้าไปที่จะดับอนุโลมกับแปลว่าอนุโลมตามยันต่ำยันสูงรวมกำลังโคตรระพูกับแปลว่าทิ้งโคตรของปุถุชนเข้าสู่โคตรพระอริยเจ้าทิ้งรูปและนามยึดนิพพานเป็นลมหนึ่งขณะจิตและมรรคญาณตอนนี้กิเลสขาดตัดกิเลสขาดตอนนี้หนึ่งขณะจิตและก็ผลญาณสองขณะจิตบ้างสามขณะจิตบ้างตอนนั้นก็ลงผวังและก็ปัจจเวคขณะญาณย้อนกลับมาพิจารณากิเลสทีละทีเหลือนี่สำหรับมันทบุคคลชวนะกิจก็จะต้องมีเจ็ดชวนะบริกรรมอุปจารอารมณ์โคตรภูมักกายานผลญาณสองขณะอนุโลมญาณก็ได้แก่บริกรรมอุปจารและอนุโลมทั้งสามนี้มันรวมกัน ส่วนติดขบุคคลคนปัญญาภาชวนะทั้งเกตก็คืออุปจารทิ้งบริกรรมไม่มีบริกรรมอุปจารอนุโลมโคตรภูมัคคยานในผลญาณ3ขณะอนุโลมญาณก็ได้แก่อุปจารนั่นเองและอนุโลมทั้ง2ขณะรวมกันก็อุปจารอนุโลมมยานนี้เป็นกามาวิจารมหากุศลญาณสัมปยุตติจิตประกอบด้วยวิปัสสนาประหารโมหะและเห็นปัจจัยนักได้แต่ไม่สามารถจะเห็นนิพพานได้มัคคเวทีนั้นไม่มีตถาลัมมณะนังหลักว่าติลัคนาลัมมณิกาวิปัสสนายะตถาลัมมณังนัลภติหลังจากพระวิปัสสนาวิปัสสนาที่แก่กล้าชวนะของวิปัสสนาที่แก่กล้านั้นไม่มีตนาลัมภนะดังนี้นี่แหละเรียกว่ายอดวิปัสสนาก็คือญาณที่11กับญาณที่12แก่กล้าเรียกว่าสังขาปัตตะวิปัสสนาที่ถึงยอดหรือในหนึ่งเรียกว่าวุฒฐานคามินีวิปัสสนานี่ยอดของวิปัสสนาถ้าถึงตรงนี้ก็มีหวังแล้วจากนั้นก็ไม่ช้าก็หมดแล้วนี่ถ้าถึงอนุโลมญาณก็ไปแล้วเข้าวิถีแล้วพอเข้าวิถีพับก็เหมือนคนกระโดดลงจากคือไม่มีวันกลับมาอีกแล้วตอนนั้นก็ว่าถึงโคตรภูยานนิดหน่อยคำว่าโคตรภูยานโคตรภูกิจนวงนิพพานมาเป็นอารมณ์และทำลายเสียซึ่งโคตรของปุถุชนก็สามารถจะยังอริยโคตรให้เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าโคตรภูยานปริตตโคตรตังอภิวิยติโคตรภูทำลายชาติกามเรียกว่ามหากตะโคตรภูแล้วก็เข้าสู่โคตรพระอริยเจ้าเมื่อวุฒานคามินีวิปัสสนาคือยอดของสังขารุปีขยานกับอนุโลมญาณร่วมกันแล้วเนินไปจนหมดความรู้สึกครั้งสุดท้ายก็คือถึงสุดยอดของอนุโลมญาณเพราะในการปฏิบัติคือการกำหนดสังขารอารมณ์นั้นความรู้สึกจะมีอยู่ได้เพียงอนุโลมญาณนี้เท่านั้นต่อจากนั้นก็จะเข้าเขตของโคตรภูญาณคือญาณที่ข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่แดนอริยชนตัดอารมณ์โลกีทั้งหมดตัดโคตรของปุถุชนให้หมดสิ้นไปไม่มีเหลือเหมือนการตัดต้นไม้โดยตัดขาดทั้งรากฝอยและรากแก้วด้วยฉะนั้นญาณนี้เป็นเขตแดนระหว่างปุถุชนกับอริยชนอยู่ใกล้ชิดกับมรรคญาณเป็นที่สุดจึงเปรียบเสมือนไฟฉายส่องให้มรรคญาณปรากฏเพราะการที่อยู่ใกล้ชิดกับมรรคญาณนั่นเองจึงมีปัญหาขึ้นมาว่าโคตรภูญาณนี้เป็นโลกียญาณหรือเป็นโลกุตตรญาณตอบว่ายังเป็นโลกียะอยู่โดยพิจารณาดูข้ออุปมาดังต่อไปนี้ในขณะที่พระราชาเสด็จไปที่ใดๆก็ตามย่อมมีราชองครักษ์นำหน้าไปก่อนราชองครักษ์เสด็จตามไปติดกันคนทั้งหลายที่คอยเฝ้ารับเสด็จยังไม่เคยเห็นพระราชาไม่เห็นนายทหารราชองครักษ์ซึ่งแต่งตัวเต็มยศนำหน้าพระราชามาก็อาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นองค์พระราชาเสด็จมาแล้วซึ่งความจริงไม่ใช่เพราะพระราชาเสด็จตามมาข้างหลังต่างหากข้อนี้ฉันใดโคตรภูยานก็เปรียบเหมือนนายทหารราชองครักษ์นำหน้ามัคคยานถึงจะใกล้ชิดมัคคยานที่สุดก็ยังเป็นโลกียานโนส่วนมัคเปรียบเหมือนองค์พระราชาเพราะมีอำนาจบริบูรณ์สวยอารมณ์พระนิพพานเต็มที่จึงเป็นโลกุตรญาณอย่างแท้จริงท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่บรรยายมานี้ธรรมะขั้นปฏิบัติขั้นสูงเรียกว่ายอดของวิปัสสนาก็คงจะพอเข้าใจบ้างแล้วไม่มากก็น้อยหมายเอาญาณที่11ยังแก่กล้าเข้าญาณที่12ขึ้นไปแล้วนี้เป็นยอดของวิปัสสนาเรียกว่าสังขารุปิขาญาณหรือเรียกว่าสังขารปฏิขาปฏหรือวุฒานคามินีพระเจ้าออกจากกิเลสจากภพจากชาติแล้วจึงได้ชื่อว่ายอดของวิปัสสนาบัดนี้การเวลาสมควรและอัตมภาพได้เทศเดียวเพราะทั้งท่านเจ้าหน้าที่ขอร้องให้เทศยอดของวิปัสสนามันยังไม่เคยมีใครเทศก็เทศมาตามสติกำลังบัดนี้ก็สมควรแก่การเวลาแล้วขอโปรดอย่าลืมนะของขวัญปีใหม่ทั้ง50-60ก็เรื่องเจ้าหน้าที่ได้บันทึกไว้เป็นเทปของขวัญผู้ใดจะเอาไปฟังประดับความรู้ก็ได้ฟังให้ใจคอสบายก็ได้เพราะว่าปีใหม่สุขใหม่จะเกิดเราก็ต้องมีของใหม่คือพระธรรมพระธรรมนี่แหละจะได้ทำจิตใจข้างในผ่องใสเราจะได้ใจสบายหายหงอยเหงาคนจากทุกสุขก็สบไม่ซบเซาชั่วก็เข้าสู่เรื่อยไม่เฉยชาเอาให้สวัสดีวันปีใหม่เพื่อจะได้ช่วยชาติศาสนาให้เจริญถาวรวัฒนาปวงประชาสาธุการทุกวันวัน ด้วยคุณธรรมอันนำเลิศสิ่งประเสริฐทั้งหลายในโลกสรรจะมาร่วมคุ้มครองร่วมป้องกันให้สุขสันต์ท่านสาทุกนาทีเถิดนี่แหละจะมีความสุขสันต์ท่านสาสบายกายสบายใจก็เพราะพระธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงสมควรแล้วที่เราขึ้นปีใหม่ในชีวิตใหม่มาจะต้องหาพระธรรมซึ่งไม่รู้จะเก่ามาประดับใจของเราให้ใจของเราอ้วนมีอาหารกินดีๆคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะให้ทุกข์ให้สุขให้โลกให้ภัยใจสบายอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขกายสบายใจเรียกว่ามีความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดกันเป็นนิดแสดงพระธรรมเทศนามาในเรื่องยอดของวิปัสสนาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มี

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัพปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ป็นโอกาสดีเป็นสิริมงคลแก่บ้านของเราที่ได้นิมนต์พระมาทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณหรือให้แก่เทพาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาในที่นี้เราก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลที่เราได้ทำในวันนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปการที่เราได้มาทำบุญเพื่อให้เป็นมงคลแก่บ้านเราเรียกว่าขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่นี้ก็ต้องการสิ่งใหม่ที่ดีเข้ามาในบ้านเราสิ่งที่ดีในบ้านเราก็คือการเจ้าของบ้านเป็นหลักชัยเป็นผู้นำการนำครอบครัวให้มีความสุขก็ต้องอาศัยหลักธรรมอาศัยหลักคำสอนพุทธเจ้าหรืออาศัยพึ่งบุญบารมีของพระรัตนตรัยจึงจะทำให้ครอบครัวของเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขมีความอบอุ่นความจริงมีความสุขมีความอบอุ่นนั้นมาจากไหนมาจากความเข้าใจซึ่งกันและกันการคนเราที่มีครอบครัวเป็นสุขโดยมากก็มาจากใจจากใจที่เราสามัคคีกันปรองดองเข้าหากันไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่มีความถือตัวถือตนกันเกินไปครอบครัวคนเราที่ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันก็เรียกว่าขาดหลักธรรมหลักธรรมของเรือนนี่ก็เรียกว่าอาคารยวินัยคืออาคารบ้านเรือนต้องมีระเบียบวินัยเช่นบ้านเราเนี่ยปลูกไม่เป็นระเบียบพื้นสูงสูงต่ำต่ำหรือหลังคาไม่ดีข้างขวาไม่ดีประตูหน้าต่างไม่ดีเรียกว่ามันไม่มีระเบียบวินัยแต่ถ้าบ้านเราไม่มีระเบียบไม่มีวินัยก็ทะลุรั่วเดี๋ยวไม่ป้องกันอันตรายและไม่ป้องกันภัยต่างๆของแดดลมฝนได้เรียกว่าบ้านไม่มีวินัยอันนี้เราจะให้บ้านเรามีวินัยก็คือการเจ้าของต้องมีระเบียบวินัยเช่นมีความเข้าใจในความเป็นอยู่ของชีวิตตัวเองว่าเราอยู่ในสภาพอย่างใดเราต้องยอมรับความจริงที่เราเป็นอยู่เช่นเราอยู่กันแบบครอบครัวการครอบครัวเราก็ต้องมีหลักของตัวเองเช่นสามีและภรรยาเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมแต่ว่าบางบ้านเนี่ยที่อยากจะให้บ้านเป็นมงคลแต่บ้านเนี่ยไม่สามารถจะปิดช่องโหว่คือความรั่วไหลได้เช่นบางคนไม่มีหลักศีลธรรมเลยเช่นอยู่ในอบายมุขการที่ครอบครัวอยู่ในอบายมุขเนี่ยเช่นสามีเล่นการพนันภรรยาเล่นการพนันหรือภรรยาเล่นการพนันสามีกินเหล้าเจ้าชู้หรือใช้เงินเปลืองอะไรก็ได้ที่มันผิดปกติสักอย่างหนึ่งคนเราครอบครัวเนี่ยหาเช้ากินค่ำเนี่ยเงินทองนี่ต้องประหยัดทุกอย่างถ้าพลาดพลั้งนิดเดียวก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเดิมมากคนเรามีทุกข์ในเรื่องปัญหาเรื่องนี้มากเรื่องการครอบครัวทีนี้ถ้าเราปิดอบายมุขเสียการพนันไม่มีผู้ชายไม่กินเหล้าผู้ชายไม่เจ้าชู้ผู้ชายนี่มีทางรั่วไหลเยอะสำคัญมากหลวงพ่อผู้นำคือผู้ชายคือพ่อบ้านเนี่ยถ้าบ้านไม่ดีเนี่ยบ้านเราก็เป็นบ้านไม่ได้อย่างบ้านหลังนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะพ่อบ้านดีแม่บ้านรองรับที่ดีคือพ่อบ้านหามาได้แม่บ้านก็ช่วยเก็บรักษาประหยัดทุกอย่างขึ้นมาก็เป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมาได้แต่ถ้าบ้านไม่ดีเนี่ยก็มีทางรั่วไหลเยอะจึงกลายเป็นคนขี้เกียจคนขี้เกียจโดยมากจะเห็นแก่ได้ไม่ค่อยขยันไม่ค่อยประหยัดบางคนก็ขี้เกียจเรียนทางรัฐเช่นถึงเวลาแล้วตนเองก็ชอบบางคนถือหวยอย่างลอตเตอรี่เนี่ยงวดหนึ่งซื้อต้องเป็นสิบใบหวังว่ารวยแล้วจะมาสร้างบ้าน
หวังว่ารวยเราจะมาซื้อรถหวังว่ารวยเราจะมาตั้งเนื้อตั้งตัวพอที่สุดอบายมุขได้หมดไปทุกงวดหมกไปทุกเดือนบางคนก็ไปบ่อนทุกงวดกินเหล้าคบเพื่อนอย่างนี้นะเรียกว่าตั้งตัวไม่ติดโดยมากผู้ชายที่มีทางรั่วไหลเยอะเช่นการพนันเจ้าชู้กินเหล้าเนี่ยนี่ในทางเสื่อมของบ้านเรือนถึงจะมีอยู่ได้ก็จริงแต่หาความสุขอบอุ่นในครอบครัวไม่ได้บางครั้งพอลูกโตขึ้นมาแล้วลูกไม่เคยได้อยู่กับพ่อแม่เท่าไหร่เลยพอพ่อแม่เนี่ยไม่ให้ความอุ่นกับลูกพันไปเจอเพื่อนดีก็ดีไปถ้าเจอเพื่อนไม่ดีลูกก็เที่ยวแล้วก็เกเรแล้วก็มีการศึกษาไม่สูงหรือศึกษาไม่จบอันนี้เป็นผลกระทอนไปจากพ่อแม่ที่ไม่มีหลักศีลธรรมไม่มีหลักของพระพุทธศาสนาดังนั้นถ้าเราหยุดอบายมุขเสียได้เนี่ยครอบครัวจะเป็นสุขมากเลยเช่นอย่างกระปู้เนี่ยเคยไปบวชไปเรียนก็ได้รู้หลักว่าการเป็นคฤหัสถ์เนี่ยต้องไม่กินไม่เล่นไม่เจ้าชู้3เดือนเนี่ยนะการไปบวช3เดือนเนี่ยการไปศึกษาในพุทธศาสนา3เดือนเนี่ยอยู่ในวงแวดล้อมของคนมีศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เตือนแล้วเตือนอีกเรื่องกินเหล้าไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีเจ้าชู้เนี่ยไม่ดีไม่มีใครสอนว่าดีเลยทีนี้การออกมาเนี่ยถ้าคนเราถือนิสัยมาได้จากวัดเนี่ยถือข้อนี้ได้แล้วคนนั้นก็เจริญได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้คือคนเราบางทีเกิดความโลภมากไม่คิดทำมาหากินโดยสุจริตเนี่ยคิดไปทางทุจริตผลที่สุดก็ไม่มีพื้นฐานของชีวิตอย่างพวกนักเล่นการพนันเราจะเห็นเลยว่าพวกนี้โลภมากคือหาความสุขทางใจไม่ได้ก็ต้องไปออกผิดไปออกทางนั้นแต่บรรลัยชีวิตก็คือการแตกแยกกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันคือจะมีเงินมีทองแต่ความสุขในครอบครัวก็ไม่ค่อยมีฉะนั้นจึงว่าการที่เราจะมีบ้านสักหลังเนี่ยจะทำยังไงจะให้บ้านเราอยู่เย็นเป็นสุข

ะคบใครก็คบแต่คนที่ดีเป็นมิตรแล้วจะมีทางเจริญฝ่ายเดียวเราเป็นคนทำมาหากินแต่เราไม่คบคนทำมาหากินเนี่ยเดี๋ยวก็ชวนเราเฟ่ไปทางอื่นเราเป็นคนทำมาหากินไปคบกับคนกินเหล้าเดี๋ยวเขาก็ชวนเรากินเหล้าเราคนคบทำมาหากินคบกับคนเล่นการพนันเดี๋ยวเขาชวนเราเล่นการพนันเราคนทำมาหากินรักลูกรักเมียไปคบกับเพื่อนฝูงเจ้าชู้เดี๋ยวก็พาเราไปเที่ยวเจ้าชู้ผลที่สุดการที่คบคนเข้าบ้านเนี่ยไม่เป็นมงคลเราไม่คบคนไม่มีศีลธรรมนี่เราไม่เอาคบนอกบ้านไม่คบเข้ามาในบ้านฉะนั้นเรื่องคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยคือสอนให้คนเราเนี่ยไม่จนไม่มีทุกข์มันไม่มีจนเลยนะเรียกว่ารู้จักประหยัดเนี่ยฉลาดประหยัดฉลาดแล้วก็คบคนดีเป็นมิตรถ้าขยันฉลาดประหยัดคบคนดีเป็นมิตรเนี่ยทางแห่งความร่ำรวยจะเกิดขึ้นคนพวกนี้จะพาเราไปดีขยันฉลาดประหยัดแล้วก็คบคนดีเป็นมิตรคนดีเนี่ยทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีสามารถที่จะช่วยเราให้เกื้อกูลครอบครัวเราให้ดีได้บางคนนี่ไม่มีอะไรเลยนะแต่ไปสังคมกับคนดีพักเดียวเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะมีเพื่อนดีมีมิตรดีมีญาติดีอุปถัมภ์ค้ำจุนเราจะเดินได้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราคนเราถ้าไม่ขยันขี้เกียจนี่รวยไม่ได้นะอย่างกับปู่เนี่ยกับภรรยาเนี่ยถ้าขี้เกียจรวยไม่ได้หรอกต้องหาเช้ากินค่ำต้องตั้งเนื้อตั้งตัวจริงๆแต่จะไปรอว่าเดี๋ยวจะลาภลอยจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันรวยไม่ได้ เพราะไม่ตรงหลักคำสอนพุทธเจ้าคนเดียวเนี่ยนะตั้งตัวด้วยความหวังว่าเราจะถูกหวยรวยโปหวังว่าเราจะได้ลาภลอยพยายามแสวงหาสิ่งพวกนั้นมาผลที่สุดครอบครัวคนไทยเราก็แย่เลยตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้พอถึงงวดเอามาแล้วเราจะเป็นเศรษฐีแล้วลองเสี่ยงสักใบหนึ่งแหมวิดไปเอาอีกงวดหน้าอีกสองใบเดี๋ยวมันจะไอ้ตัวนี้ไม่ถูกตัวหน้าจะได้ถูกผลที่สุดกลายเป็นนักการพนันกลายเป็นคนหวังพึ่งลาภลอยผลที่สุดเลยไม่ได้พวกนี้ถ้าเรามีเงินเราเล่นสนุกได้เราเหลือกินเหลือใช้ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่จนอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่มีไม่พอใช้จ่ายเนี่ยเรายังจะไปซื้อหวยรวยโปไปหวังลาภลอยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องไม่เอาอย่างนั้นไม่มาตั้งหน้าตั้งตาอย่างนั้นไม่ได้บางคนฝากชีวิตไว้กับลาภลอยคิดว่ากูถูกรางวัลที่หนึ่งทุกทีกูก็ลอยตัวแล้วมันถูกไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้ชัดก่อนเราไม่เคยทำบุญไว้คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยถูกลงพวกนี้หมายถึงว่าเมื่อชาติก่อนเคยจงส่งเคราะห์สังคมคนที่เดือดร้อนแล้วเราก็ทุ่มเททั้งกายทั้งใจเนี่ยทำบุญโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนคือคนที่เคยส่งเคราะห์คนผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือเป็นคนกตัญญูรู้คุณมาแต่ชาติแต่ปางก่อนมาชาตินี้เวลาลำบากยากจนก็อะไรช่วยไม่ได้ลาภลอยมันก็ช่วยมันล้านคนนึงจะมีสักคนร้อยล้านจะมีสักคนถ้าคนเราเมื่อคิดว่าร้อยล้านจะต้องได้ทุกคนเนี่ยคนนั้นกลายเป็นคิดผิดหรือเป็นการที่ไม่มีทางจะช่วยครอบครัวตัวเองได้เลยแล้วเงินการพนันเนี่ยเป็นลาภลอยและเป็นเงินที่ไม่มีน้ำเงินน้ำแรงแล้วเนี่ยเก็บไว้ไม่อยู่เงินการพนันเนี่ยมาตั้งตัวไม่ได้นะเล่นเอามากินได้เอามาแจกเพื่อนแจกปลูกได้เอาจะมาทำบุญมันก็ไม่เป็นบุญมากเพราะเราทำมาด้วยราบรอยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราทำด้วยหยาดเหงื่อแรงงานเราเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยมาทำบุญทั้ง5บาท10บาทก็ยังเป็นบุญฝังในหัวใจที่เป็นยอดบุญที่ว่าเป็นบุญมากฉะนั้นเราตั้งใจว่าคนเราไม่ใช่รวยด้วยกันมีอบายมุขการกินเหล้าเนี่ยเป็นของต่ำเร็วมากเลยคนกินเหล้าเนี่ยฆ่าตัวเองชัดๆเลยใครยิ่งกินก็ยิ่งเสื่อมลงทุกวันการเล่นการพนันเนี่ยเป็นทำลายชีวิตตัวเองและครอบครัวตัวเองแม้แต่ลูกหลานก็เสื่อมหมดการเล่นการพนันเนี่ยตั้งบ่อนในบ้านก็ดีไปเล่นนอกบ่อนก็ดีเนี่ยมีแต่ภัยอันตรายคนไม่ดีทั้งนั้นเลยคนในบ่อนเนี่ย

0: ีลูกหนีผัวหนีเมียคนประเภทที่ขี้เกียจทำมาหากินบางทีเอาผลประโยชน์จากคนอื่นมาเล่นอย่างเงี้ยบางทีขโมยเมียเงินเมียไปเล่นก็มีเมียทำงานเหนื่อยทับตายขโมยไปเล่นบางคนนี่สามีทำเงินเดือนเหนื่อยทับตายภรรยาเอาไปนั่งเล่นไพ่อันนี้เรียกว่าคนไม่ฉลาดคนโง่ด้วยว่าทำลายทรัพย์ตัวเองทำลายครอบครัวตัวเองทำลายความรักที่มีต่อกันทำลายความซื่อสัตย์สามีเนี่ยอุตส่าห์หามาให้ภรรยาหวังให้ภรรยาได้มีความสุขที่ไหนเอาไปเล่นไพ่เอาไปซื้อลอตเตอรี่เอาไปกินเหล้าเอาไปให้คนอื่นกินหมดโอ้ไม่ใช่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์หามาได้ทำสำรับกับข้าวไปคอยท่าสามีนะเอาละเงินที่สามีให้มาเดือนละที่เหลือเดือนละ100-200เนี่ยเอามาทำกับข้าวไปให้สามียามเหนื่อยมาได้กินโน่นกินนี่ร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้กินร้อนก็ได้กินเย็นเย็นก็ได้กินร้อนอย่างนี้ครอบครัวยังมีความรักกันดีแต่นี่บางคนที่ครอบครัวแตกแยกเนี่ยพอมาแล้วไม่เห็นอะไรต้อนรับที่ดีเลยมีแต่สภาพบ้านแย่ลงแย่ลงดูสภาพลูกสภาพเมียไม่มีอะไรมันชื่นใจเลยเรียกว่าไม่จัดให้มีระเบียบถ้าบ้านคนฝรั่งนะที่จะมาไปอยู่มาเนี่ยเขามีตรงที่ว่าเข้าบ้านแล้วไม่อยากออกนอกบ้านคนไทยเราเนี่ยออกนอกบ้านแล้วไม่อยากเข้าบ้านเบื่อบ้านแต่ที่อาตมาไปอยู่บ้านฝรั่งเนี่ยพอเข้าบ้านแล้วไม่อยากออกจากบ้านบ้านมันน่าอยู่เพราะก็จัดบ้านไว้ดีหมดเลยก็จัดไว้ทุกมุมเลยช่วยชามหม้อไหเครื่องใช้ทุกอย่างเขาจัดไว้เป็นระเบียบทำอะไรมันอบอุ่นไปนอนไม่เป็นเดือนๆก็ไม่อยากออกนอกบ้านเขาชวนอาตมาไปเที่ยวมาถึงบ้านแล้วไม่ถึงบ้านคนไหนอาตมาไม่อยากออกบ้านนั้นมันอบอุ่นไปทุกบ้านเลยนะบ้านฝรั่งเนี่ยเพราะเขาจัดไว้ดีแม่บ้านเขาเก่งในเรื่องจัดบ้านขณะที่เราไปเช่านอนก็คืนเดียวโยมพอไปนอนแล้วแม่มันน่าจะนอนสัก3 คืนมันสะดวกสบายทุกอย่างเพราะว่าผู้หญิงฝรั่งบางคนเลยพ่อบ้านฝรั่งเนี่ยเขาจัดบ้านไว้ดีมากเขามีความอบอุ่นกับบ้านเรือนเขาตอนนั้นนึกว่าคนไทยเราเนี่ยจริงๆเข้าบ้านแล้วไม่อยากอยู่เพราะไม่มีระเบียบเกะกะโลกลุงลังคือเขาสรรหามันนะต้นไม้สักต้นหนึ่งเขาก็มาตั้งไว้โยมต้นอะไรต้นบ้านเราเขาเรียกต้นอะไรพวกบอนไซพวกอะไรต้นอะไรเนี่ยหรือต้นพวกต้นไซเขาไปตั้งไว้ให้มันเห็นเขียวๆไว้ในบ้านเขายิ่งเขียวในบ้านเขาจะอะไรเขายิ่งชอบใจเพราะบ้านเขาไม่ค่อยมีต้นไม้แบบบ้านเราคือเขาทำบ้านเขาอบอุ่นแต่ออกนอกบ้านน่ะไม่อบอุ่นหรอกคนฝรั่งทุกคนต่างคนต่างไม่ยิ้มให้กันต่างคนต่างจะไปต่างคนเดียวทำมาหากินไม่มีใครยิ้มให้กันไม่ใช่เหมือนคนไทยคนไทยนี่พออยู่ในบ้านเนี่ยบึ้งให้กันไม่ยิ้มให้กันพออยู่ในบ้านเครียดไม่มีการยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไปนอกบ้านเนี่ยโอ้เพื่อนผูงยิ้มล่าหมดคนโน้นก็ชวนไปโน้นคนนี้ก็ชวนไปนี่ก็เลยไม่อยากเข้าบ้านตรงกันข้ามอ่ะพอเข้าบ้านพวกฝรั่งเนี่ยพอเข้าบ้านแล้วเขาจะแฮปปี้กันมากมันจะยิ้มแย้มแจ่มใสเสอต้องการอะไรเขาถามหมดให้กินโน่นกินนี่เขาให้ความอุ่นในเมื่อเข้าบ้านเขาให้เกียรติมากแต่ออกนอกบ้านต่างคนต่างไม่สนใจกันแต่บ้านเรานะพออยู่ในบ้านแล้วไม่สนใจกันมึงจะยังไงก็ช่างบางทีผัวเมียเป็นบางคืนไม่คุยกันไม่พูดกันไม่หัวเราะให้กันจะหัวเราะให้กันก็สามเดือนหลังก็สามเดือนไม่ต้องหัวเราะให้กันแต่พอไปเจอคนอื่นนู้นหัวเราะสนุกสนานเพราะมันเข้าบ้านแล้วกลายเป็นของเป็นคนเครียดคืออะไรที่มันฝังใจมึงก็ทำไม่ถูกใจกูก็ทำไม่ถูกใจหนึ่งมันฝังใจไว้ฝังใจไว้ก็เลยยิ้มให้กันไม่ได้คือคุยกันแล้วก็ไม่สนุกคุยแล้วก็ขัดคอกันพอกลายเป็นว่าเข้าบ้านเนี่ยขัดคอกันเลยสามีก็ไม่อยากเข้าบ้านภรรยาก็ไม่อยากเข้าบ้านพอเข้ามาแล้วก็ไม่อารมณ์ไม่ตรงกันนี่เกิดจากใจที่ครอบครัวเราไม่ให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันไม่ให้เกียรติกันในบ้านไม่เมตตากันในบ้านทีนี้เราก็ต้องไปเห็นคนอื่นดีกว่าใช่ไหมไปคนอื่นคุยมันรู้เรื่องดีสนุกไม่มีใครขัดคอเราแล้วก็เลยไม่อยากเข้าบ้านไปนอกบ้านเรามาอบอุ่นทั้งนั้นถ้าเราต้องเข้าใจปัญหาว่าครอบครัวเราเนี่ยต้องให้ความอบอุ่นอย่าใช้อารมณ์ต้องอภัยให้กันความรักมันต้องมีเมตตาความรักไม่ใช่รักใครอย่างเดียว ความรักนี่โดยมากชาวโลกเราใช้แค่รักใคร่พอใจแล้วพอเบื่อแล้วก็ต่างคนต่างไปแต่ถ้าความรักที่ไม่ใช่รักใคร่อย่างเดียวรักเมตตาเนี่ยมันไม่มีความเบื่อหน่ายถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความสงสารมันมีสงสารพ่อลูกสงสารเพราะอดีตที่เราเคยลำบากด้วยกันมากัดกินก้อนเกลือเมื่อยามเราจนเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งกันต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างทำเหนื่อยเหน็ดจึงเป็นบ้านขึ้นมาได้เพราะความทุกข์ยากของเราทั้งสองคนอย่างน้อยเราก็เห็นว่าความลำบากเคยอยู่ด้วยกันมาเคยลำบากยากจนด้วยกันมาเคยเสียสละความสุขส่วนตัวซึ่งกันและกันมาหรืออย่างน้อยก็เห็นแก่ลูกแก่เต้าเราเมื่อมีเมตตาอย่างนี้แล้วไม่มีเลยความแตกแยกครอบครัวจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันสำนึกในรับความรับผิดชอบสำนึกในความที่เราเคยอยู่ด้วยกันกตัญญูต่อกันจนเมื่อจุดของเราเนี่ยกลายมาสะสมความไม่พอใจกันมากวันนี้ก็ขัดคอกันวันหนึ่งวันนี้ก็ขัดคอกันอีกนิดหนึ่งวันนั้นก็โต้แย้งกันไปโต้แย้งไอ้ความที่มันโต้แย้งไม่ตกลงกันได้เนี่ยการขัดใจกันไปในกลายเป็นใบคลุกคุนที่แตกแยกกันในที่สุดแล้วพอเจอหน้ากันก็ไม่รักกันไม่สงสารกันไม่เมตตากันฉะนั้นจึงว่าธรรมะนี่เป็นธรรมของเรือนนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมของเรือนคือธรรมคือเมตตาแล้วก็มีการอภัยให้กันอย่างน้อยพวกเราก็ต้องให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันในบ้านใครไม่ดีเท่ากับคนบ้านเราตอนนี้คนเราบางทีมันก็มีสายโยงสายใยไปหลายๆเรื่องหลายๆราวมาพัวพันในครอบครัวเราเช่นญาติพี่น้องก็สำคัญญาติพี่น้องเนี่ยเราจะต้องให้เกียรติโบราณก็ถือว่าดูภรรยาดูสามีเนี่ยเขาต้องพยายามดูที่ว่าเขาเป็นคนเข้าใจในหมู่ญาติแค่ไหนเช่นสมมติว่าสามีเพื่อนญาติของสามีมาเราจะไปเสียดายความสิ้นเปลืองเราซื้อน้ำใจเนี่ยเงินทองเนี่ยซื้อทั้งวัตถุได้แต่ซื้อน้ำใจกันไม่ได้ซื้อความรักความใคร่ความสุขทางใจไม่ได้ญาติสามีมาเราก็ต้อนรับให้เกียรติดีใจมาอยู่กับเรายิ่งดีให้กินให้ใช้สุดแท้แต่ละสามีพอใจจะให้ไงก็ดีใจเพราะญาติสามีก็เหมือนญาติเราเพราะสามีนี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาทีนี้ถ้าญาติภรรยามาเราก็ไม่ตนียกย่องให้เกียรติเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องยกย่องให้เกียรติชวนอยู่ชวนกินชวนนอนชวนทำมาหากินถ้าเขาจะอยู่ได้แค่ไหนเราก็ยินดีคือไม่รังเกียจเลยเพราะเลื่อนเนื้อเชื้อไขของภรรยาเราทีนี้บางคนไม่งั้นนะบางคนเนี่ยเข้ากันไม่ได้สามีก็เข้าญาติทางพันสามีก็เข้าภรรยาไม่ได้ญาติทางภรรยาเข้าสามีต่างคนต่างมีวรรณะต่างคนต่างมีตระกูลต่างคนต่างมีชั้นก็กลายเป็นถือมึงถือกูเพราะที่สุดคนเป็นกลางให้ทุกข์จังเลยจะทำยังไงดีมันก็ต้องคบต้องสังคมกันทั้งสองฝ่ายในความแตกราวสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่นี่หลักการนี่ว่ามีของการมาเป็นคนของเหลือในยากนะการมาเป็นพ่อคนมาเป็นแม่คนไม่ใช่ง่ายนะการเป็นผัวเป็นเมียนี่มันง่ายเจอกันก็รักกันไปอยู่ด้วยกันแต่การเป็นพ่อคนแม่คนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องใช้จิตวิทยาต้องใช้ปัญญาเหมือนกันต้องเข้ากับคนทุกคนให้ได้ต้องคิดแล้วคิดอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกทางเสียไม่ให้มีแต่ทางได้อย่างเดียวตอนนี้ถึงว่าครอบครัวจึงจะเป็นสุขได้เพราะทางสามีก็ไม่มากระทบภรรยาทางภรรยาก็ไม่ไปกระทบสามีพอมาเจอหน้ากันก็เหมือนทองแผ่นเดียวกันโบราณก็จึงได้เป็นทองแผ่นเดียวกันไงโบราณนี่จะแต่งงานก็ได้ดูกันเป็นปีนะกว่าจะไปขอลูกอภัยได้จะไปยอมรับมาเป็นลูกเขยได้เนี่ยดูใจกันเป็นปีเลยส่งอาหารกันจนนั่นแหละบางทีทำบ้านนี้ทำขนมจีนไปส่งขนมจีนบ้านโน้นโน้นทำขนมมาส่งบ้านนี้ส่งกันไปส่งมาเป็นปีกว่าจะรู้จักใจกันได้คนสมัยก่อนเขาเอาน้ำใจกันนะคนสมัยก่อนเนี่ยก็ถือเรื่องน้ำใจเป็นใหญ่มากเลยไล่อะไรอย่าให้ไล่น้ำใจจนอะไรอย่าให้จนใจรวยก็ให้รวยใจ จนถ้าพอเราอย่างนั้นนะคนนี้ไม่ช่างมันเถอะจนใจไม่เป็นไรอย่าให้จนกายรวยกายไม่เป็นไรอย่าให้รวยกายไม่เป็นไรจนใจก็ไม่ว่าเราก็เลยกลายเป็นคนทั้งกลมที่ไม่กว้างไม่รื่นเริงไม่มีความสุขในชีวิตเพราะเราจะเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้เราต้องอยู่ในสังคมเราต้องอยู่กับหมู่ญาติอยู่กับพี่น้องต้องใจกว้างโยมต้องใจกว้างจะเป็นที่รักของหมู่ญาติได้เนี่ยเราก็ได้ผลประโยชน์มากนะเราได้ผลประโยชน์มากคนที่ใจกว้างในคนหนึ่งที่เป็นกำนันเป็นกำนันเนี่ยเขาไม่ต้องทำงานเลยนะเขาใจกว้างใครมาเขาช่วยหมดใครมาเขาช่วยหมดช่วยทุกคนที่เดือดร้อนเขาเป็นกำนันผลที่สุดนาเขา500 ไร่เนี่ยพอถึงเวลาทำนาเนี่ยพวกหมู่บ้านนะทั้งหมู่บ้านเลยมาเกี่ยวข้าวให้หมดมาไถนาให้ยกคันเอาไถมาคนละคันพอถึงว่ากำนันจะไถนาเขามาคนละคันละคันมาไถนาให้เสร็จดำให้เสร็จหวานให้เสร็จพอถึงหน้าเกี่ยวเสร็จขนเขายุงให้เสร็จกำนันไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นความดีของแกที่แกช่วยเหลือทุกคนพอถึงเวลาแล้วกำนันคนนี้ไม่ต้องมีใครมาไม่ต้องทำงานคอยหุงข้าวเลี้ยงแขกเท่านั้นเองนี่มันทำบุญมันก็ได้ทันตาเห็นนะนา500 ไร่มีลูกบ้านมาทำให้เสร็จเกี่ยวให้เสร็จดำให้เสร็จขนข้าวยุงให้เสร็จก็มีคนเดียวตอนนี้ถ้าหากว่าภรรยาไม่เอาด้วยเนาะแกมาหมัวใจกว้างพวกเราจนตายนะนาเราก็ยังไม่ทำเลยเนี่ยไปบ้านโน้นไปบ้านนี้ไปธุระให้คนอื่นหมดเนี่ยนาเราต้อง500 ไร่จะทำไงเดี๋ยวก็ปล่อยให้ล้างอดตายเปล่าสามีว่าไงภรรยาก็เอาไปตามนโยบายผลสุดไม่ต้องทำนาถึงเวลาแล้วเขามาทำให้เสร็จเพราะความใจกว้างทั้งภรรยาและทั้งสามีที่ช่วยเหลือคนอื่นก็กลายมาเป็นเหมือนช่วยเหลือตัวเองเรื่องการคลองเรือนนี่เราต้องมีศีลธรรมนะอย่างเช่นเรามีอย่างเงี้ยเราก็ยึดอย่างนี้ไปพอแล้วทำมาหากินอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วแต่เหลือเพียงทำใจทำใจให้ดีทำใจให้ภูมิใจในชีวิตตัวเองว่าเราเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้เรามีทุกอย่างแล้วเราก็เคยเริ่มต้นที่ดีแล้วเพราะอะไรเพราะความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะความขยันของภรรยาเพราะความขยันของสามีพยายามประหยัดของภรรยาและสามีเกิดขึ้นไม่รู้อะไรนี่ลองพูดสิลองพูดได้เงินแล้วไปกินเหล้าเสียบ้างเอาไปเล่นการพนันเสียบ้างภรรยามึงกินได้มึงเล่นได้กูก็ไปชดมึงกูไม่เสียเปรียบมึงกินเหล้าได้กูกินได้มึงเล่นได้กูก็เล่นได้ทางคนต่างไม่ยอมกันผลที่สุดสร้างบ้านไม่ได้โยมเป็นบ้านหลังราคาเป็นแสนๆหยิบไม่ได้เพราะมันรั่วไหลของผู้นำหมดแล้วอันนี้อยู่ได้ศีลธรรมศีลธรรมนี่ไม่ต้องเข้าวัดอย่างเดียวศีลธรรมนี่คือตั้งใจทำมาหากินตั้งใจถือความสุจริตตั้งใจที่เราจะพยายามก่อร่างสร้างชีวิตอย่างนี้ได้มันก็ไปได้ทุกคนฉะนั้นอาตมาก็เห็นใจว่าคนทำมาหากินนี่เหนื่อยมากนะโอ้ต้องแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยปัญหาหัวใจปัญหาครอบครัวต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนกว่าจะมาเป็นปึกแผ่นเป็นบ้านเป็นเรือนได้สมัยนี้ต้องปากกัดตีนถีบนะสังคมเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ขยันเราไปไม่รอดเลยถ้าไม่ขยันไม่ฉลาดไม่ประหยัดทั้งผัวทั้งเมียเราจนตายเลยนะถ้าเป็นนักการพนันนี่ยังไปใหญ่ถ้าผัวไม่เอาไหนชอบดื่มทุกวันแล้วก็ยิ่งแย่ลงเลยเนี่ยเราจะเห็นสภาพจากครอบครัวอื่นเป็นอย่างนี้นะสภาพครอบครัวที่ยากจนที่ลำบากเนี่ยโดยมากสามีไม่เอาศีลธรรมภรรยาไม่เอาศีลธรรมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ครอบครัวก็แตกราวตายตามกันไม่ได้ก็เรียกว่าบ้านไม่มีระเบียบวินัยฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็เรียกว่าปิดอบายมุขซะแล้วไม่จนเลยบ้านก็เป็นมงคลไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่คบคนชั่วเป็นมิตรชวนไปบอลก็ไม่ไปบอลชวนไปดื่มก็ไม่ไปดื่ม มืดแล้วกลับบ้านเราดีกว่าอยู่บ้านเราอบอุ่นมากเลยเห็นหน้าลูกเห็นหน้าเมียเห็นหน้าภรรยาสามีก็อบอุ่นทำบ้านเราให้อบอุ่นแล้วมีความสุขคนที่จะอบอุ่นได้ยังไงใจของภรรยาต้องใจดีใจเย็นต้องยิ้มให้ต้องยิ้มรับได้เขาเรียกว่าแม้แต่ร้ายก็ยังยิ้มรับได้ถ้าบ้านเราจะให้อบอุ่นต้องสร้างใจของครอบครัวให้ดีด้วยภรรยาต้องใจดีต้องไม่โกรธสามีต้องไม่พยาบาทสามีต้องสงสารสามีว่าโหเหน็ดเหนื่อยเพราะเราเหน็ดเหนื่อยเพราะลูกเราเหน็ดเหนื่อยเพราะตัวเราอยู่กับพ่อกับแม่เขาคงไม่เคยเหนื่อยอย่างนี้หรอกจริงๆนะอย่างปู่อยู่กับพ่อแม่ไม่เหนื่อยหรอกสบายนอนตื่นกี่โมงก็ได้แต่นี่ตื่นไม่ได้ตื่นสายไม่ได้ต้องเอาไปแต่เช้ามืดเลยเอาอย่างกับภรรยาของปู่เนี่ยเมื่อก่อนก็สบายต้องสละทุกอย่างเย็นนี้ต้องทั้งงานในงานนอกไหนเลยจะลูกไหนเลยจะงานเราก็ต้องคิดว่าภรรยาเรานี่เหนื่อยเพราะเราลำบากเพราะเราเมื่อก่อนเขาตัวเป็นสาวเขาไม่ลำบากอะไรเลยรับผิดชอบไม่มีพอเขาแต่งงานแล้วต้องลำบากเพราะเราเราทำให้เขาลำบากเขาทำให้เราลำบากทางคนทางช่วยกันแบกภาระนี้ต่อไปจะไม่ซ้ำเติมกันต้องเห็นใจโอ้ผู้ลำบากเพราะเราตอนเป็นหนุ่มเขาลอยนวลไปไหนก็ได้พี่น้องเขาอุ้มชูพ่อแม่ก็อุ้มชูเขาไม่เหนื่อยอย่างเราเลยไม่เหนื่อยอย่างอยู่กับเราเลยผู้ก็ต้องคิดว่าแม่ภรรยาเมื่อก่อนเป็นสาวเขาก็ไปไหนเขาก็สบายเขาไม่แบกภาระเลยเขาทำงานดูกับคนอื่นเขาก็สบายแต่ทุกวันนี้เขาเหนื่อยเพราะรับผิดชอบเพราะมาอยู่กับเราแล้วทำไงเราต้องคิดให้ดีว่าจะทำงานให้เขาสบายใจคนเราเพราะเหนื่อยเลยนะต้องการความอบอุ่นต้องการคำชมอย่างเดียวใครติช่างมันขอจะให้ภรรยาติใครติช่างมันจะให้สามีติใครชมสักร้อยคนพันคนไม่เท่ากับภรรยาชมเราว่าดีว่าเก่งใครชมร้อยคนพันคนไม่เท่ากับสามีชมเราว่าสวยว่าดีภรรยาต้องการอะไรต้องการคำชมของสามีว่าเราลำบากกันมาเราก็ต้องอดทนต่อไปโอ้เหน็ดเหนื่อยมาถ้าตายได้รับคำติเตียนตลอดเนี่ยท้อถอยไม่อยากอยู่เลยบางคนอยากจะหนีไปให้พ้นเลยแต่ถ้าเรามีคำชมเนี่ยก็เรียกว่ายาหอมยาหอมสู้ได้พอชมว่าดีงานนี้ก็คนเราก็บ้าหยออยู่แล้วอยู่กันได้ชมก็สักนิดเดียวจริงไม่ได้เงินได้ทองก็ขอให้ชมเถอะแต่นั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีติไปหมดเนี่ยอยู่กันไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะต้องคิดว่าเราลำบากมาด้วยกันโอ้ผู้ชายก็จะมาเป็นพ่อบ้านได้นี่ต้องเหนื่อยเพราะครอบครัวผู้หญิงก็ต้องเหนื่อยเพราะครอบครัวไอ้ความลำบากเนี่ยทำให้เรามีธรรมะทำให้เราเลยเห็นทุกข์ซึ่งกันและกันเราก็จะอภัยกันเสมอเลยไม่ถือโทษไม่โกรธกันเลยเรามามองอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจกันทันทีว่าเขาลำบากเพราะเราลำบากเพราะเขาก็ต้องเข้าใจแล้วก็มีเมตตาให้กันเรื่อยจะไม่ถือเป็นอารมณ์ถ้าไม่งั้นแล้วคนเราก็มีแต่อารมณ์นะใจน้อยว่าหน่อยก็ร้องไห้ว่านี่โอ้ยตอนนี้ก็ต้องทะเลาะกันทุกวันแต่ถ้าเราคิดว่าเราลำบากกันแล้วยังไงต้องทนจะต้องใจดีต่อกันเสมอยิ้มให้กันเสมอมีอะไรก็ปรึกษาหารือถ้าเราเข้าใจกันไม่ได้ใช่ไรโยมเรายังเด็กเกินไปเรายังหนุ่มยังเด็กเกินไปทำไงใจเรายังเบาอยู่ต้องหาประธานใครถ้าสมมติเราพูดกับภรรยาไม่รู้เรื่องใครจะพูดกับภรรยาจะรู้เรื่องแม่ภรรยาพ่อภรรยาพี่น้องภรรยาพูดรู้เรื่องเราเข้าถึงผู้ใหญ่เขามาเตือนสติเองต้องอดทนหน่อยนะเองยังไม่จะถือมันยังสาวๆไม่ได้นะเองมีครอบมีครัวแล้วต้องอดทนนะจะเอาแต่อารมณ์ไม่ได้พี่น้องเขาเตือนเอาละเราก็ปรับตัวเองเพราะพี่น้องเขาเตือนถ้าเขาปู้เป็นคนอดทนไม่ได้ก็เราก็ติดต่อทางญาติพี่น้องทางพ่อแม่ก็ให้เขาเตือน
1: สองสาม
0: ทางพ่อแม่พี่น้องเขาเตือนก็อดทนขึ้นอีกเขาเรียกอะไรใช้
2: สองสามสี่
0: ใ ช้ประธานใช้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นสื่อเป็นชักนำชักจูงให้ครอบครัวเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขทำความเข้าใจกันได้บางครอบครัวเนี่ยนะเวลาอยู่ด้วยกันอยู่กันดีอ่ะเวลาแตกกันเราเอาทำไงต้องไปหาผู้ใหญ่มาช่วยตกลงเอาโน้นมาว่าอย่างนั้นคนนี้มาว่างี้กว่าจะกล่อมกันได้มาเข้าอยู่กันอีกถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่นะก็เข้ากันไม่ได้จะทั้งนี้บางครอบครัวเนี่ยไม่พึ่งผู้ใหญ่ก็อยู่กันอย่างไม่มีความสุขเขาตกลงกันไม่ได้ฉะนั้นการที่มีผู้ใหญ่มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเข้ามาในวงตระกูลเราเนี่ยโชคดีทำให้ชีวิตครอบครัวเราเนี่ยมีความสามัคคีเข้าใจกันได้ดีกว่าที่เราอยู่กัน2ต่อ2อันนี้เราก็ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นรั้วล้อมทำให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจในการทำมาหากินหรือเป็นหูเป็นตาที่คอยมองเรายกช้ำคำจุนยกย่องเราเรื่องอย่างนี้เราก็เห็นใจนะเรื่องครอบครัวเนี่ยเรื่องใจที่สำคัญถ้าทำใจไม่ได้แล้วมันอยู่ความสุขอยู่ด้วยความสุขไม่ได้อยู่ด้วยความสงบไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำบ้านเราเนี่ยให้อบอุ่นภรรยาเข้ามาในบ้านก็อยากอยู่ติดบ้านไปไหนก็ไม่สนุกไม่สบายเหมือนบ้านสามีเข้ามาในบ้านก็อุ่นอยู่ครอบครัวแล้วสนุกสบายไม่มีอะไรจะเหมือนบ้านก็เหมือนพระนะโยมแต่พระอยู่บ้านอยู่วัดสบายแล้วก็โอ้อยู่ได้ทนถ้าพระองค์ไหนอยู่วัดร้อนแล้วเดี๋ยวอยู่ไม่ทนหรอกอยากอยู่บ้านพระอยากอยู่บ้านเดี๋ยวก็เข้าบ้านแม่อยู่บ้านโยมมันสบายจังพระองค์ไปนอนทั้งหลายวันแล้วชักติดบ้านเนี่ยเข้าไม่เข้าวัดเลยเพราะบ้านมันอุ่นกว่าวัดแต่พระองค์ก็ไปอยู่บ้านนู้นมันไม่เหมือนอยู่วัดอยู่วัดแล้วอุ่นนั่นอยู่ได้นานภรรยาสามีถ้าอยู่บ้านอบอุ่นจะอยู่ได้นานโยมคนไหนที่รักบ้านตัวเองสามีรักบ้านตัวเองภรรยารักบ้านตัวเองความเบื่อหน่ายไม่มีหรอกสังเกตนะสังเกตสามีเราที่จะเป็นยังไงสังเกตเอ๊ะมันไม่ค่อยอยากกลับบ้านเนี่ยเป็นยังไงแล้ววะแสดงมีนอกบ้านดีกว่าในบ้านแล้วใช่ไหมทั้งภรรยาเราไม่อยากเข้าบ้านเข้าบ้านฉันเบื่อบ้านฉันร้อนภรรยากูจะไงสักแล้ววะฉันเห็นในบ้านไม่ดีเมื่อก่อนมันติดบ้านเนี่ยไม่ติดบ้านรู้แล้วนี่แสดงว่าเขาไม่สนใจในบ้านแล้วไม่แก้ปัญหาครอบครัวแล้วใช่ไหมให้เปล่าแต่ทำไมไม่เคยไปครอบครัวพูดดูกับเราลูกเฮ้ยให้เปล่าถ้าเบื่อแล้วเปลี่ยนใจใช่ไหมถ้าเบื่อจะอยากจะหลบหน้าแหละพอเบื่อชักจะหลบหน้าเรามันนะพอเบื่อเราอยากจะหลบหน้าจะไปหาหน้าใหม่ๆมันแน่มันชินชากันเพราะอะไรอารมณ์มันกระทบกันแต่ถ้ามีความซึ้งใจเข้าใจกันแล้วมันไม่เบื่อหน่ายกันแต่สุดท้ายรวมทั้งหมดนี่นะโยมนะเชื่อว่าเป็นบุญเป็นกรรมนะการจะมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียมีลูกหลานมีญาติมีบริวารมีทรัพย์ทั้งหลายเชื่อว่าเป็นบุญเป็นบุญนำกรรมแต่งถ้าบุคคลนั้นทำบุญมาดีให้ทานดีรักษาศีลดีเจริญสมาธิทำใจให้ดีบุคคลดังนั้นได้สร้างสมอบรมบารมีอธิษฐานจิตมาขอให้พบมิตรดีทำแต่คนดีช่วยเหลือเกื้อกูลญาติพี่น้องเป็นคนกตัญญูรู้คุณมาในชีวิตนี้ก็ไม่อับพับไม่อับจนจะมีแต่ญาติที่ดีมิตรที่ดีวงตระกูลที่ดีแต่ถ้าเราบุญไม่ดีเราไม่ได้ทำบุญมาดีมาก็จะมีแต่อุปสรรคมีแต่สิ่งขัดขวางทำให้เราเจอปัญหา108ก็เราทำบุญมาไม่ดีอย่างเมื่อคนสมัยเนี้ยนะมันเป็นคนที่เราจะเห็นแล้วเป็นผลของกรรม
1: หลวงพ่อตรงชัย
0: ที่เราจะเห็นทุกวันนั่นนะ
1: ตั้งที่ลานธรรมได้นะครับ
0: เราต้องมองดูผลของกรรมด้วย
1: เรียกว่าโชเฟอร์คนขับรถก็ได้
0: เป็นมองดูผลของกรรม
1: ค
0: นหนึ่งเรียนวิศวะจบมีสติปัญญาดีมีความรู้ดีแต่คนคนนี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ระงับความโกรธมีลูกน้องเยอะทำงานลูกน้องมันก็สมัยนี้ลูกน้องมันก็ขี้เกียจมั่งขยันมั่งก็ต้องควบคุมคนเป็นร้อยเมื่อควบคุมคนเป็นร้อยก็ใช้อารมณ์ ไม่ได้ใช้ธรรมะถ้าใช้ธรรมะเนี่ยเราจะเมตตาดูคนน้นผิดคนนี้ถูกพยายามแก้ไขพยายามหว่านล้อมสิ่งที่ดีแต่ไม่งั้นเอาแต่ความถูกต้องตัวเองก็ใช้อารมณ์คนไหนไม่ดีสั่งพักงานคนไหนไม่ดีสั่งพักงานผลสุดลูกน้องมันโกรธมันเข้าไปลูกไอ้เจ้านายนี่เข้มงวดมากเจ้าอารมณ์มันก็เลยเอาไม้มาตีหัวไอ้นายมันปะตีหัวก็ต้องไปผ่าเลือดคั่งสมองพอคั่งสมองก็เอาไปผ่าตัดออกมามันก็กลายเป็นคนพิการแล้วคนนี้คือไงคือคนพิการมันก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องทำความเดือดร้อนญาติพี่น้องมันกลายเป็นคนพิการช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อก่อนมันเก่งแต่มันเอาความเก่งความฉลาดของมันใช้ไม่ถูกต้องมันไม่มีธรรมะมันไม่เมตตาใครเลยมันจะเอาแต่งานอย่างเดียวใช้ได้ใจนุ่นนั้นทนไม่ได้เลยตีหัวมันเสียพิการไปเลยเขาเรียกว่าคนเรานะไม่เอาธรรมะมันเป็นอย่างนั้นคนเราเริ่มต้นอย่าดียังไงแต่ไม่เอาศีลธรรมเนี่ยบั้นปลายมันออกมาเป็นพิษภัยแก่ตัวเองเราอยู่กับครอบครัวนี่เราจะเอาทำมาหากินร่ำรวยไม่ได้เราต้องเอาความเข้าใจในครอบครัวให้มีความสุขสงบช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันไอ้บุญกุศลนี่ทำให้เป็นคู่ที่สร้างกันไปได้แต่ถ้าเราไม่มีบุญกุศลมันสร้างกันไม่ได้นะสร้างกันไปไม่ตลอดทำไมบางคนเนี่ยแต่งกันแล้วต้องหย่ากันต้องแต่งต้องหย่ากันมันมีเพราะนี่มันเป็นบุญเก่าทำกันไว้กรรมเก่าทำกันไว้มันเป็นบางคนนี่เกิดมามันบอกเลยนะว่าคนนี้จะต้องสามีตายคนนี้จะต้องมีสามีสองคนมันบอกไว้ตั้งแต่เกิดเลยนะโยมนะชีวิตของคนนั้นมันกรรมเก่ามันบอกมาเลยแต่เราไม่รู้แต่กรรมเขารู้บอกว่าคนนี้จะต้องมีสามีเลยจะต้องตายตั้งแต่เกิดมาวันแรกมันบอกหน้าคนนี้หัวใจคนนี้เลยว่าคนนี้แต่งงานแล้วสามีจะต้องตายจะต้องมีภรรยาใหม่คนนี้ภรรยาจะต้องตายจะต้องมีสาวภรรยาใหม่คนนี้มันบอกมาตั้งแต่เกิดเลยก็มีกรรมบางคนมาตั้งแต่เกิดมันบอกในดวงหน้านั้นเลยนะคนนี้เกิดมาแล้วจะเป็นยังไงในอนาคตเหมือนแต่กรรมพวกนี้จะมีมาตั้งแต่เกิดเลยนะใช่ไหมโยมดูลายมือคนเหมือนกันไหมดูลายหน้าคนเหมือนกันไหมดูใจคนเหมือนกันนะนี่อำนาจของกรรมทำมาเหมือนไม่เหมือนกันตอนนี้สิ่งที่แก้ไม่ได้ก็มีกรรมบางอย่างแก้ไม่ได้เลยกรรมที่ฝังลึกมาแต่อดีตชาติ500 ชาติ 100 ชาติกรรมบางนี้แก้ไม่ได้กรรมบางอย่างที่กรรมเบาๆเนี่ยแก้ได้แก้เข้าไงบุคคลนั้นเข้ามาถึงพุทธศาสนาเนี่ยพยายามเข้าถึงศีลธรรมพยายามให้ทานรู้ว่ากรรมเนี่ยจะไม่พ้นพยายามรักษาศีลเพื่อจะให้พ้นกรรมนี้พยายามทำใจสงบเพื่อจะพ้นกรรมนี้ถ้าทำไปจนถึงสละชีวิตได้หรือยอมทุ่มเทกับสิ่งนี้ได้จะพ้นกรรมพวกนี้แต่บางคนทำไงก็ไม่พ้นเพราะกรรมนี้มันบอกไว้แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นบางคนบอกเลยนี่สามีจะต้องตายแล้วตายจริงๆจะต้องแต่งงานใหม่แต่งจริงๆกรรมเขาบอกอย่างนั้นนะโยมไอ้ที่นี่มันเป็นเรื่องที่ว่าเรามองไม่เห็นตัวกรรมเลยแต่มันเป็นจริงมาแล้วเดี๋ยวคนนี้แต่งงานแล้วจะไม่มีลูกเขาบอกมาเลยนะคนเนี้ยไม่มีลูกจะหมดไม่มีลูกทำไงก็ไม่มีลูกเขาบอกมาอ่ามันบอกมาตั้งแต่เกิดโยม
1: เดี๋ยวรอให้ครอบ
0: กันเขาบอกว่าเขาสังเกตยังไงเขาบอกดูโง่เฮงเป็นไงเขาบอกคนนั้นอ่ะผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีร่องจมูกนั้นไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันจะบอกว่าไม่มีลูกอ้าวแต่นี่เพราะว่าเขาจะบอกว่าคนนี้ที่มีสามีตายจะต้องมีสองสามีเขาบอกว่าไฟมันปรากฏที่ดวงหน้ามันบอกว่านี่จะต้องมีสองสามีมันบอกกรรมของเขาไว้เลยนะคนนี้จะต้องตายคนนี้จะต้องเป็นงั้นคนนี้วาสนาผู้หญิงคนนี้ถ้ามีไฟตรงกลางหน้าผากตรงจุดนี้บอกจะได้เป็นนางพญาแต่ไฟนี่มันขึ้นไม่ตรงมันเฉยหน่อยมันจะต้องติดคุกไอ้คนนี้ต้องติดคุกเนี่ยมันบอกกรรมเขาไปเลยอ่ะอันนี้เรื่องของกรรมนั้นมีจริงโยมแต่ว่าของละเอียดอ่อนถึงบอกกันไม่ได้มันต้องศึกษาเอาต้องปฏิบัติเอาเรารู้ว่าทุกคนมีกรรมกรรมเลวก็มีกรรมดีก็มีดังนั้นกรรมวิบากกรรมทุกคนเนี่ยจะมาตัดรอนให้เราต้องน้ำตาตกทุกคนต้องเราให้ผิดหวังทุกคนคนเราเกิดมาเนี่ยต้องผิดหวังทุกคน ต้องเสียใจต้องร้องไห้เป็นทุกคนถ้าตราบใดมนุษย์ที่เกิดมาในโลกเนี่ยคนไหนที่ร้องไห้ไม่เป็นไม่มีเลยคนคนนั้นจะต้องผิดหวังทุกคนแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วฉะนั้นขอให้รู้ว่าคนเรานี่เกิดมาจะต้องผิดหวังทุกคนแต่ใครอยากจะผิดหวังมากแล้วผิดหวังน้อยหรือไม่อยากผิดหวังเลยทีนี้พุทธเจ้าท่านไม่อยากผิดหวังเลยพระอรหันต์ท่านไม่อยากผิดหวังเลยทำไมท่านบอกอะไรทำให้เขาผิดหวังเพราะความรักเพราะความรักมากทุ่มเทมากความรักมากความทุ่มเทมากความห่วงมากเขาบอกตัวผิดหวังเอ๊ะจะทำไงดีเราจะถอนความรักได้ท่านบอกว่าต้องพยายามเอามรรคผลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาเนี่ยบุคคลมันเนี่ยเริ่มทำสมาธิเพื่อจะไม่ให้ผิดหวังในความรักเพราะใครจะตายใครยังไงก็พยายามทำใจให้มั่นคงในอุเบกขาพอพยายามไม่เอารักเข้ามาสมในหัวใจแล้วก็เริ่มอยู่อย่างสงบทุกพวกนี้จะผิดหวังน้อยจะร้องไห้น้อยแต่ถ้าคนนั้นฉันก็อยากได้รักนั่นมากอยากจะได้รักนี่มากอยากได้มากเท่าไรคนนั้นเวลาถึงเวลาเราจะผิดหวังมากที่สุดคือคนนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดจะเป็นเจ้าคนในคนเท่าไรยิ่งอยากได้เท่าไรก็ยิ่งผิดหวังมากเท่านั้นแต่ถ้าคนเราพยายามว่าสิ่งใดได้มาสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับในที่สุดเอาธรรมะเรื่อยเรามีภรรยาภรรยาเราก็ไม่เที่ยงมีสามีก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาต้องแตกดับในที่สุดไม่ใช่ของเราธรรมะพุทธเจ้าจึงมาสู่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราพอเราปลงได้ก็เออจริงกันนะเราจะไม่ผิดหวังเลย
1: ต้อง
0: คอยอันนั้นดูว่ากรรมอันเนี้ยมันจะต้องทำให้คนเราได้ผิดหวังจึงต้องทำบุญนะโยมบุญนี้ช่วยให้เราไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจกับความพลัดพรากจากของหลัก
1: เราต้องมานั่ง
0: ใช่ไหมเราต้องตายจากกันใช่ไหมต้องตายจากกันแล้วเราเสียดายไหมตายเมื่อแก่ก็ไม่เสียดายใช่ไหมจะตายตอนสาวหรือแม่ไม่น่าตายเลยตอนนี้จะตายตอนหนุ่มแม่ไม่น่าตายเลยน่าจะอยู่กับแก่พอตายแก่ก็โทษอยู่กันมานานแล้วเพื่อนๆกันน่าจะตายพร้อมกัน
1: เราต้องมาตามระเบียงเรา
0: คือจริงๆเราไปอยู่แก่มากนะจริงล่ะสามีเราตายไปเราก็ไม่เสียใจภรรยาเราตายก็ไม่เสียใจเพราะมันแก่แล้วแต่ไอ้คนแก่มันมาห่วงเด็กๆนี่สิไอ้คนแก่มันมาห่วงลูกห่วงหลานนี่สิโอ้ยลูกหลานกูตายตั้งแต่ยังเล็กกูแก่แล้วน่าจะตายก่อนมาร้องไห้เสียใจใกล้ลูกหลานตายเด็กๆอีเขาเนี่ยทุกข์มากเลยแหมกูอยู่มานานน่าจะตายก่อนมึงอันนี้สี่ห้าขวบมาตายแล้วโอ้ยยายร้องไห้เลยกันดิเสียใจเพราะความพลาดพลาดจากของรักเนี่ยเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราต้องคิดให้ดีนะโยมนะเราทำบุญกุศลมาจะแก้กรรมหมดกรรมอะไรที่มันจะร้ายแรงก็หนักเป็นเบามันนะเข้านะเข้าแล้วชีวิตเราก็เป็นสุขสงบครอบครัวเราก็สบายแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้ทำแต่เงินอย่างเดียวหาแต่งานอย่างเดียวบุญทานไม่ทำจิตใจไม่ต้องแก้เอาอะไรไม่ได้เลยเพราะเงินนี่ไม่สามารถจะมาแก้ใจเราได้เงินไม่ได้จะซื้อความรักได้ทุกอย่างเงินไม่ใช่จะซื้อความสมหวังได้ทุกอย่างเงินไม่ใช่จะบันดาลอะไรได้ทุกอย่างเป็นเพียงบำบัดเหมือนพัดลมเท่านั้นเองมันอยู่ตรงไหนมันก็เย็นอีตรงที่มันไม่โดนมันก็ร้อนถ้าว่าติดมันก็ร้อนต่อแล้วเมื่อใจเราก็เช่นเดียวกันใจเราจะต้องพยายามแก้ปรับตัวในสถานการณ์ของเราพอใจของเราเย็นอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ร้อนใจเราเป็นสุขอยู่ที่ไหนมันก็เป็นทุกข์นี่คนเราต้องสร้างใจให้เข้มแข็งทำใจให้อดทนให้ต่อสู้ต้องสร้างบุญกุศลไว้ด้วยถ้าเราไม่มีบุญแล้วมันแก้กรรมไม่ได้เลยนะจะสมหวังในชีวิตไม่ได้ พอเข้าใจไหมโยมสรุปแล้วต้องทำอะไรมั่งไม่โยมสรุปแล้วทำบุญอย่างเดียว เหลือกินเอง เหลือกินเองนะ เราไม่มีบุตรนะไม่มีทุกข์สมัยก่อนคุณสมบัติเขาเยอะสมบัติเขา800 ล้าน 1,000 ล้านถ้าไม่มีลูกแล้วคนอื่นเขายึดไปหมดเขาเสียดายกลัวเขาจะยึดไปเท่านั้นเองอยากมีลูก สมัยนี้เราไม่มีสมบัติไม่ต้องให้มีลูกดีกว่าเพราะไม่มีอะไรจะให้มันอ่ะถ้ามีมากมาก็มาแย่งเรากินลำบากอีกสมัยก่อนเนี่ยเขาเหลือกินที่ก็อยากมีลูกเนี่ยสมบัติเป็นร้อยล้านพันล้านพอเป็นหมันแล้วสมบัติคนอื่นเราไปหมดก็เลยอยากมีลูกสืบสกุลมีเจ้าแผ่นดินก็อยากมีลูกชายเพื่อจะได้ครองเมืองแต่เจ้าแผ่นดินไม่มีลูกชายก็ตระกูลนี้ราชวงศ์นี้คนอื่นเขาเอาไปเป็นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นร้อยโกดถ้าไม่มีลูกคนอื่นเขาเอาไปแต่สมัยนี้เราไม่มีอะไรไม่ต้องมีลูกดีกว่าเพราะไม่มีอะไรจะให้มันสืบตระกูลก็ดีแล้วถูกต้องไม่มีก็ดีแล้วแต่ถ้าเรามีทำไงล่ะอย่างปู่มีทำไงปู่ต้องขยันปู่จะเบื่อหน่ายต่อชีวิตไม่ได้ต้องต่อสู้จนกว่าแบ่งให้มีลูกสองคนก็ต้องมีบ้านสองหลังก็ต้องแบ่งให้ลูกมีบ้านสามคนก็มีลูกสามคนก็ต้องมีบ้านสามหลังมันก็ต้องทำงานหนักนะจะต้องหวังอนาคตลูกอะไม่งั้นเราก็ให้ความสุขเขาไม่ได
2: ้แล้วจะนะ
0: ฮะแล้วตำราเขาบอกบางทีมันได้มันเรื่องของกรรมมันเกิดมามันก็มีกรรมมันมีของเขามาแต่ว่ากรรมพวกนี้คือบางทีมันก็กรรมมาให้ผลสบายบางกรรมมันก็ให้ผลไปทุกข์ถ้าเราพอใจในกรรมมันนั้นผมว่าสองคนนี่บอกไม่มีลูกดีก็สบายแต่ถ้าขืนก็ว่าสามีบอกแม่ฉันอยากมีลูกภรรยาบอกฉันไม่อยากมีลูกมันฝืนกรรมกันมันก็เกิดทุกข์ใจถ้าเกิดบางคนบอกไม่มีลูกก็ดีเราใจสบายดีไม่ต้องห่วงดีถ้าเกิดคนหนึ่งอยากมีหรืออยากมีทั้งสองมันก็ไม่สบายใจเพราะมันไม่สมหวังกลายเป็นผิดหวังพี่กายว่านี่มีเงินเยอะมีบ้านเยอะมีสมบัติเยอะแม่อยากมีลูกสักคนจะได้ให้มรดกเขาอะไรเงี้ยบางคนดิ้นรนมาไม่มีลูกไปหาลูกมาเลี้ยงโอ้ยลูกเลี้ยงนี่ทรมานมากเลยทีนี้มันไม่ใช่เรื่องเนื้อเจอไข่กลายเป็นเอาทุกเอาเขามาใส่หัวเอาทุกมาใส่ตัวกลายเป็นทุกข์มากมาเลี้ยงลูกคนอื่นหาเรื่องใส่ตัวก็มีไม่มีลูกแต่ขึ้นอยู่ว่าเราต้องทำความเข้าใจนะการเป็นพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาตัวเราได้นะต้องแก้ปัญหาหัวใจเราได้เราต้องมีคนใจดีต้องเป็นคนมีเหตุผลต้องยอมรับความจริงเราไม่ใช่จะว่าอะไรอะไรก็โยนให้คนอื่นผิดหมดเราต้องคิดว่าอะไรนี่คือกรรมของเราภรรยาไม่ดีคือกรรมของเราสามีไม่ดีคือกรรมของเราบริวารไม่ดีคือกรรมของเราเราหากินไม่ได้คือกรรมของเรากรรมเราจะต้องแก้กรรมเราทำไงมันบกพร่องอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าแก้กรรมที่ใจตัวเองถ้าเรายอมรับนี้แล้วทุกคนจะสบายหมดทุกคนเลยใช่ไหมนี่ทุกวันเนี่ยไม่งั้นเนี่ยพอบริวารไม่ดีไอ้คนนี้มันไม่ดีมันมีแต่ที่จริงเนี่ยเราไม่ดีจริงได้บริวารไม่ดีแต่ถ้าคนชาวโลกเขาดูว่าเรานี่มีแต่บริวารไม่ดีแต่ตัวเราดีอยู่เรื่อยเลยใครไม่อยู่เราก็ไม่ดีแต่ไม่โทษตัวเองว่าตัวเองมีกรรมใช่ไหมเรานี่มันดีแต่ได้ภรรยาไม่ดีแต่หารู้ไหมมันจะมันเหมือนไอ้ฝาเนี่ยนะมันต้องเข้ากันได้เอาฝาอื่นมาเข้าไม่เข้ามันต้องโทษตัวเองว่าโอ้เราได้ภรรยาดีก็เพราะเราดีโอ้เราได้สามีดีก็เพราะเราดีสามีจึงดีมันจะแยกกันไม่ออกกรรมวันนี้มันจะต้องพอดีกันบางคนเนี่ยไปด่าว่าแต่คนอื่นอย่างเดียวว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดี แต่ไม่เคยมองตัวเองเลยแต่ที่จริงไอ้ที่ด่าเขานั่นคือปากเราไม่ดีไอ้ที่ดูก็ไม่ดีตาเราไม่ดีไอ้ที่ฟังไม่ดีหูเราไม่ดีแล้วไม่ได้โทษหูเราเลยไม่ได้โทษตาเราเลยไม่โทษปากเราเลยไม่ได้โทษใจคิดเลยแต่ถ้าเรายอมรับโทษหมดเลยตัวเราทั้งหมดก็แก้ที่ตาที่หูที่กายที่ใจเราก็ดีเองไม่ต้องแก้ที่คนอื่นใช่ไหมหมายถึงว่าวันนี้เจออะไรขวางหูขวางตาขวางหูขวางตาเพราะอะไรก็เพราะใจเราไม่ดีหูตาเลยขวางมาเลยเอ๊ะพรุ่งนี้พอเมื่อวานนี้เจออะไรแหมมันสุกไปหมดมองถูกหูถูกตาไปหมดก็เพราะใจเราดีมองอะไรก็ดีฟังอะไรก็ดีคำว่าพุทธเจ้าท่านบอกให้มองย้อนสอนคือมองตัวเองแก้กรรมที่ตัวเองแล้วจบตาหูดีตาก็ดีหูก็ดีกายก็ดีใจก็ดีพอใจในความดีของตัวเองเลยพอแก้ที่ใจไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นเราจะดีหมดทุกคนเลยคนที่อยู่กับเราจะดีหมดเลยโอ้อยู่กับคนใจดีทำไมจะไม่ดีอยู่คนพูดเพราะทำไมจะไม่ใจดีเห็นไหมเหมือนแล้วแม่นี่เราด่ามันไม่เจ็บสักทีไม่ก็ยิ่งทำใหญ่ยิ่งด่าเท่าไรแต่แท้ปากเราเนี่ยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนที่ไหนมันไม่ดีสักทีด่าไม่เจ็บสักทีที่ไหนตัวเราก็กลัวสร้างปัญหาเราก็หัดชมมันบางทีเออนี่ดีเนี่ยแกทำดีนะแล้วก็ที่ดีเราก็ว่าดีไอ้ที่ไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีมันก็ดีตามปากเราหมดที่ทำใจยากใช่ไหมนั่นสิทำใจเท้าขาก็เหนื่อยหนักหัวแล้ววันนี้เท้าขาก็เหนื่อยแล้วเลี้ยงไก่ไม่ต้องหนักใจถ้าก็เลี้ยงสามีเนาะเลี้ยงสามีคนเดียวหนักใจเนาะอบรมให้ดีไม่ได้ไงต้องจับไปบวชตั้ง3เดือนทับลองบวชกลับมาแล้วเลี่ยมเรามาแล้วกันเนี่ยให้บวชไปนะไปบวชทั้ง3เดือนกลับมาเลี่ยมทองมาเลยแม่ใครไม่ดีเท่ากับปัญญากูคนนี้เลยโอ้โหพวงใหญ่กูทุกอย่างเลยพุทธาเอาเราไปบวชมาให้เราเข้าถึงพระศาสนากลับมาไม่มีใจเป็นนื่นเลยใจเดียวเลยวันนี้ไปไหนอ่ะ
2: ไ
0: ป
2: นี้จะฝากน้องไปบวช
3: เดือนนี้คร
0: ับ เอาไปดิ
2: เดือนนี
0: ้ฮะไปอยากบวชละบารมีถึงละบุญเกิดละ
2: แม่บอกให้ลาออกจากงาน
0: บวช
2: ก
0: ัน
2: ป
0: ี
2: แล้ว
0: งานเยอะแยะไปอย่างนี้ไม่ตกละงานลูกเยอะ
2: ไม่ได้ละคนมีสองคนจะบวชได้บวชสองอีกสองไหมอีกคนมีเมียและอีกคนหนึ่งเป็นจตุวาบาลไม่ยอมบวชเขาบอกเขาหาเงินก่อน
0: คนเราไม่รู้ว่าวันตายมีเมื่อไหร
2: ่เรียกขี้เหล้าหลวงพ่อจะบวชได้ป่ะ
0: ได้ขี้เหล้า บวชเขาไม่มีเหล้าก็เดินได
4: ้เ
0: ขาอยากรู้รับรองก็ที่โยมไปได้เลยเดี๋ยวรับฟังกันต้องให้กำลังใจกันนะนี่เป็นแม่บ้านต้องให้กำลังใจสามีนะนะห้ามโกรธกันนะห้ามหงอนนะใจน้อยนะต้องใจหนักใจหนักบนบ้านเลยเนี่ยย้ายไปไหนไม่ได้ผู้ชายไม่มีอะไรหรอกผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงหยอผู้หญิงไม่มีอะไรชอบผู้ชายหยอก็นั่นเนี่ยแต่บางทีก็ยอมไม่อยู
2: ่
0: ดูเขาดูเขาดูเขาดูเราจริงไหมล่ะผู้ชายไม่มีล่ะถ้าจะยออยู่เรานอนบารมีทำจะไปก็ไม่ไปล่ะจริงๆก็ทำท่าจะไปแต่ไม่ไปเพราะยอเขาอยู่ถ้าไปดูไปอะไรไปเลยมันไม่ใช่เด็กๆกันไปได้เอาใจงั้นงี้โอ้ยไม่ไปหรอกไอ้ที่ไปไปหาเขาเอาใจหาคนเอาใจ

าสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

ศึกษาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าว่าไม่ได้ได้ยินได้ฟังไม่มีการแนะนำสั่งสอนกันพวกเราจะรู้กฎระเบียบรู้หลักพระธรรมวินัยรู้แนวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือหลักปฏิบัติจิตภาวนาตามขั้นตอนนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินหลายครั้งต่อหลายหนฟังครั้งนี้ได้ความรู้ในแนวความคิดอย่างหนึ่งแต่ฟังครั้งต่อไปก็ลึกซึ้งลงไปอีกหรือเข้าใจชัดขึ้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยอย่างเนี้ยคนนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนเหลี่ยมในการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ท่านบอกว่าอานิสงส์แห่งการฟังธรรม5อย่างอานิสงส์แห่งการฟังธรรม5อย่าง1ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง2สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น3บรรเทาความสงสัยเสียได้4ทำความเห็นให้ถูกต้องได้5ขณะฟังจิตผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสคือขณะที่ฟังเราฟังด้วยความตั้งใจเราไม่ต้องฟังจากเสียงเทศของผมหรือการพูดของผมท่านเอาสติจับอยู่ที่ลมหายใจของท่านจับอยู่ในความรู้สึกของท่านดูที่จิตของท่านไม่ให้ท่านส่งออกมาข้างนอกถ้าฟังเทศอย่างนั้นไปว่าจะเข้าใจได้ง่ายในขณะที่ฟังจิตของท่านก็จะเข้าสู่ความสงบจิตจะได้รับความผ่องใสในขณะที่ฟังในอานิสงส์แห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังคือฟังครั้งนี้แล้วก็ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งฟังครั้งหน้าอีกก็ได้รับความรู้อีกอย่างหนึ่งหลายครั้งต่อหลายหนแต่บางสิ่งบางอย่างก็ฟังแบบซ้ำกันอีกบ้างแต่เมื่อซ้ำก็เถอะแต่ยังเรายังสงสัยบางประเด็นมันก็ชัดขึ้นในจิตใจเพราะนั้นท่านยังว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจสิ่งนั้นก็เข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นพร้อมกันก็เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็บรรเทาความสงสัยบางสิ่งบางอย่างเราสงสัยแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วความสงสัยนั้นก็หายไปตกไปถึงจะไม่ตกทั้งหมดหรอกหมดไปในระดับหนึ่งทุกคนพวกเราเนี่ยถ้ายังไม่หมดกิเลสตราบใดความสงสัยก็อยู่ในจิตใจของพวกเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะงั้นจนกว่าเราจะได้บรรลุธรรมเมื่อไหร่เมื่อนั้นความสงสัยในจิตในใจของเราก็จะตกขาดออกไปแต่ถ้าว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นความสงสัยในใจของเรานั้นผมมั่นใจว่ามันต้องมีอยู่ติดอยู่จุดใดจุดหนึ่งแต่ถึงยังไงจะพูดว่าผมไม่ได้สงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะพูดอย่างนั้นได้แต่มันมีหลายประเด็นเหลือเกินที่พวกเราจะต้องทำความสงสัยมันมีความสงสัยในหลายประเด็นเหลือเกินใช่เรื่องพระพุทธเจ้าสอนว่าศีล5มีคุณค่านะอันนี้เราไม่สงสัยแต่ส่วนลึกเข้าไปนั้นกว่านั้นอีกธรรมที่จะชำระกิเลสออกจากจิตใจนั้นมันมีหลายแง่มุมเหลือเกินเพราะนั้นเราจะไม่มีความสงสัยเสียเลยผมคิดว่าเราคงจะพูดแบบพร่ำครวญแต่ต้องความสงสัยผมสงสัยมันก็ดูมันก็ไรอยู่คือสงสัยในสิ่งประเด็นหลักนั้นเราไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาตธรรมจริงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุมรรคผลจริงเป็นอริยสงฆ์อันนี้จุดนั้นเราไม่ได้สงสัยแต่สงสัยที่พระธรรมคำสั่งสอนบางจุดบางประเด็นที่เรายังปฏิบัติไม่ถึงเหมือนกับเราสงสัยแผนที่อย่างนั้น
นี่แผนที่กันไปยังไงแต่ถ้าเราเดินตามแผนที่ถึงจุดหมายปลายทางหลายครั้งก็หลายหนไปตามแผนที่ไปที่ไหนก็ถูกต้องทุกครั้งอันนี้เราก็หมดความสงสัยถ้าเรายังไม่ได้เดินตามแผนที่แล้วเราจะว่าไม่สงสัยเสียเลยผมว่าก็คงจะไม่ถึงอย่างนั้นนะเพราะนั้นบรรเทาความสงสัยเสียได้คือบรรเทาไม่ใช่ว่าตัดความสงสัยเสียได้ก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้เนี่ยเมื่อเราได้ยินได้ฟังเปรียบเทียบด้วยหลักเหตุผลแล้วเราก็เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลที่เราได้ศึกษาทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตได้รับความเยือกเย็นได้รับความผ่องใสอันนี้ก็คืออานิสงส์แห่งการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราแต่นี้มาพูดถึงการได้ยินได้ฟังอีกในหลักของพระบาลีท่านว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้รับการศึกษาจากครูบาอาจารย์จากเทปจากหนังสือไม่ได้ยินได้ฟังเราจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้อันนั้นก็มองไม่เห็นหนทางอีกเหมือนกันเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งแต่ละหนก็เป็นการชี้แนะชี้นำเป็นการบอกหนทางให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นทอดๆมาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาถึงพวกเราท่านทั้งหลายก็อาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นทอดๆกันมาอันนี้แปลว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการหรือว่าการทบทวนเมื่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเอาน

ได้ยินได้ฟังมาแล้วอันดับแรกสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอันที่สองจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการใคร่ควรทบทวนหาเหตุผลในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นอันที่สามเลยภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นหลักของพระพุทธศาสนาโดยตรงอาศัยการภาวนาทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งเสียก่อนให้จิตนิ่งเสียก่อนแล้วนำมาพิจารณาแล้วจะเห็นชัดเจนเหมือนกับคนวิ่งจิตมันวิ่งแล้วจิตเหมือนกับคนอยู่จิตอยู่หรือเหมือนกับคนยืนเหมือนคนยืนจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดกว่าคนวิ่งอันนี้ก็คือภาวนามยปัญญาภาวนาคือทำจิตให้สงบซะก่อนแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาวิปัสสนาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบแล้วก็นำมาพิจารณาอันนี้ก็คือหลักที่พระพุทธศาสนาส่วนสุตตมยปัญญาและก็จินตมยปัญญาอันนั้นเป็นเรื่องของทางโลกแต่ส่วนภาวนามยปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติธรรมะนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่านนะสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์บ้างจากนั้นก็ไตรตรองเหตุและผลใช้ปัญญาพิจารณาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปไม่ใช่ว่าท่านให้เชื่อทั้งหมดพระพุทธเจ้าสอนถึงกาลามชนกาลามสูตรอย่างนี้อย่าเชื่อตามนั้นนั้นมีหลายอย่างบางคำท่านก็ถามพระสารีบุตรสารีบุตรเธอเชื่อไหมที่เราพูดไปเนี่ยพระสารีบุตรบอกว่ายังครับผมครับผมยังไม่เชื่อเพราะยังไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติซะก่อนจนกว่าข้าพระองค์จะนำไปประพฤติปฏิบัติทดลองดูว่าพระพุทธองค์พูดอย่างนี้นำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลขึ้นมาข้าพระองค์จึงจะเชื่อนะอันนี้ก็พุทธองค์ไม่ให้ว่าพูดให้ฟังแล้วเกิดศรัทธาเชื่ออย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นการที่พวกเราได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งก็ให้นำไปคิดไปพิจารณาด้วยเหตุและผลอันดับแรกก่อนที่จะเชื่อสิ่งไหนลงไปในหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรเนี่ยอันนี้แหละผมว่าเป็นหลักจุดยืนเป็นจุดเบื้องต้นจริงๆที่พระพุทธเจ้าไปได้บรรลุธรรมที่โคนต้นโพนั่นแหละจุดที่ได้เป็นจุดที่จุดฉนวนและจุดกุญแจดอกแรกสำหรับที่จะให้พวกเราได้ศึกษาความเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ในจุดนี้แต่ถ้าว่าจุดนี้ยังไม่เป็นไปแล้วจุดอื่นที่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงนั้นมันก็ยังคลุมเครืออยู่แต่ถ้าว่าจุดนี้พระพุทธองค์บอกว่าทำจิตให้สงบซะก่อนทำจิตให้เป็นหนึ่งก่อนการวิธีทำจิตให้สงบนั้นทำอย่างไรพระพุทธองค์ก็บอกวิธีการทั้งหมดคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคือบังคับให้มีสติอยู่กับตัวเองก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมนั้นพระองค์ทดลองอยู่ตั้ง6ปีท่านไม่ได้คิดถึงการบ้านการเมืองไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งหมดมีแต่ศึกษากับศึกษาตามแนวแถวทางด้านจิตใจไปศึกษากับดาราบทอุตกะดาบทอย่างนี้หรือว่าในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธองค์ท่านก็คงจะศึกษาไม่ใช่น้อยเหมือนกันผมว่านะแต่ท่านจะเขียนในตำราหรือไม่ได้เขียนเท่านั้นเองแต่ท่านศึกษาจนพอตัวของท่านนะจนถึงเป็นที่มั่นใจจากนั้นท่านพระพุทธองค์ก็ตั้งสติพระพุทธองค์ก็พร้อมอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นผู้ศึกษาอยู่แล้วเนี่ยแต่ท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าออกในวันเดือน6เพ็ญมีสติกับลมหายใจเข้าออกนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่เข้ามาศึกษาผมมองไม่เห็นอย่างอื่นที่พวกเราจะปล่อยปะละเลยปล่อยจิตปล่อยใจแล้วพวกท่านจะเข้าสู่ความสงบเย็นอกเย็นใจมองไม่เห็นทางเพราะนั้นต้องพวกเราต้องยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติมาคือกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหาย

0: จเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติท่านได้รับมรรคผลจากนั้นท่านก็มาแนะนำสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเราให้ยึดตามแนวแถวนี้สติเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาในอันดับหนึ่งในการที่จะบำเพ็ญทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถึงจะอยู่ณสถานที่ใดถิ่นใดขณะใดก็อย่าพูดคุยกันจนเกินไปนะพยายามอยู่ในความสงบหลีกเล้นตามลำพังจากนั้นก็ดูความเคลื่อนไหวของใจเราเราคิดเรื่องอะไรมันออกไปทางไหนแต่ละวันถ้าว่าเราเห็นลมหายใจเข้าออกเมื่อเราเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะนึกถึงใจตัวผู้รู้ของเราเราคิดเรื่องอะไรเราก็จะเริ่มเห็นความคิดของตนเองทีละน้อยละน้อยจนเห็นชัดว่าเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เพราะนั้นให้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าครบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเรานะเรื่องจิตภาวนาเนี่ยเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบพอประมาณพอเป็นแนวทางแล้วเรามาพิจารณาทางด้านปัญญาด้านปัญญาคือวิปัสสนาวิปัสสนาถ้าจะว่าไปเลยก็คือวิปัสสนึกนึกคิดเดาเหมือนเราคิดตัวเลขอย่างนั้นคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปแต่บางครั้งมันก็ผิดพลาดบางครั้งมันก็ถูกเพราะมันถูกรู้จักแนวทางแล้วนี่เราก็จะเห็นได้อันไหนมันถูกมันถูกเข้าไปมันก็ใจของเราก็จะได้รับความเย็นสบายมีความสุขไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาทางวิปัสสนาแล้วใจของเรามันก็จะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของเราเราจะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงใจก็ถอดถอนกิเลสแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยเพราะนั้นมันเป็นตามขั้นตอนตั้งแต่ศีลการเป็นอยู่สมาธิความตั้งใจมั่นยึดลมหายใจเข้าออกจิตใจเป็นหนึ่งปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารเห็นตัวเองเห็นร่างกายเห็นสังขารเห็นความนึกคิดเห็นจิตเห็นใจของเรานี่แหละในเมื่อเห็นจุดนี้แล้วถ้าไม่ปล่อยวางจะไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรอันนี้ก็คือธรรมะตามขั้นตอนสูงสุดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาถึงพวกเราจะไม่ได้สำเร็จมรรคผลหรือว่าไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็อยากจะให้รู้เอาไว้ว่าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่าพระดงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาเนี่ยท่านศึกษาเรื่องอะไรอย่างไรทำไมอันนี้พวกเราให้รู้แนวทางเอาไว้แต่สำหรับพวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาบวชพวกเราก็มีความมุ่งหวังในระดับหนึ่งคืออยากจะเอาหลักธรรมะเข้ามาเป็นแสงสว่างเป็นเครื่องพาเดินนำชีวิตของเราไปสู่ความสุขอันนี้ก็คือจุดหมายปลายทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนด้วยสถานที่การศึกษาของเราท่านก็อยากจะให้พวกเราเข้ามาศึกษาจะได้นำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขถ้าว่าคนเราไม่มีธรรมะไม่มีเครื่องพานำพาไปสู่พาเดินแล้วพวกเราไม่รู้จะเดินยังไงเดินตามกิเลสมีแต่ความโลภส่งเสริมไปทลายความโลภมันก็ยิ่งโลภความโกรธมันก็ยิ่งโกรธความหลงมันก็ยิ่งหลงไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไฟทั้งหลายไม่อิ่มด้วยเชื้อถ้าความโลภเพียงนี้แต่ถ้าเราไม่หักข้ามเราเพิ่มความโลภเข้าไปความโลภยิ่งทวีคูณความโกรธก็เหมือนกันยิ่งส่งเสริมเข้าไปความโกรธก็ยิ่งทวีคูณเพราะเหตุไรเพราะมันหลงถ้ามันหลงแล้วมันจะโลภมันจะโกรธถ้ามันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันไม่รู้จะโกรธไปทำไมไม่รู้ว่าจะโลภไปทำไมไม่รู้ว่าจะหลงไปทำไมไม่รู้จะรักไปทำไมเพราะนั้น พวกเราเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ก็อยากจะนำธรรมคำสั่งสอนในหลักของพระพุทธศาสนาเข้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเพื่อจะพูดไปแล้วก็เหมือนกับสินค้าอยู่ในห้างสรรพสินค้าเราจะเลือกเอาประเภทไหนประเภทราคาสูงประเภทราคาถูกเราจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยถ้าจะปฏิบัติอย่างที่จะเอาพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเราก็ไม่ต้องศึกเหมือนกันเราเป็นนักบวชนักพรตพยายามทำปฏิบัติให้ได้อย่างนี้ก็มีช่องทางที่จะไปได้แต่ถ้าเมื่อเราเข้ามาศึกษาแล้วเราจะขอนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราก็เลือกเอาสินค้าที่ไม่แพงมากเหมือนกันเอาไปใช้อย่างนี้หรือว่าสินค้าที่เราจะเอาไปใช้แบบราคาถูกๆก็มีนะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามเราต้องคาดหวังเอาไว้คาดหวังสูงเอาไว้แต่ถ้าว่าเราคาดหวังต่ำมันจะยิ่งจะตกต่ำเพราะนั้นเราต้องคาดหวังให้สูงเอาไว้ถ้าเผื่อเอาไว้เหมือนกับเราว่ายน้ำที่มันไหลเชี่ยวแรงๆนะแต่เราจะไปมุ่งหวังเอาตรงนั้นแหละอย่างนี้เราก็เอาไปตรงนั้นเพื่อจะให้ถึงจุดเอาตรงตรองไปเลยมันคงไปไม่ได้เราก็ต้องกระโดดเหนือน้ำสูงสูงพอสมควรเผื่อน้ำซัดลงไปก็ไปถูกจังหวะที่เราต้องการพอดีอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาเราจะเอาแบบธรรมดาไม่ได้ต้องเผื่อเอาไว้เผื่อเอาไว้บ้างเผื่อน่าจะพอดีเท่านั้นเถอะพอเหมาะพอดีกับจุดประสงค์ที่เราต้องการเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะพวกนิสิตพระลูกพระหลานทั้งหลายเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ก็ให้ตั้งอกตั้งใจให้ควรทบทวนทั้งปฏิบัติด้วยทั้งดูหลักทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยทั้งเทปทั้งหนังสือให้ศึกษาเพราะพระธรรมคำสั่งสอนครูบาอาจารย์แต่ละอย่างเราครั้งนี้เรามาบวชมีโอกาสอย่างมากมีโอกาสอย่างมากอย่างเต็มที่ที่ต้องศึกษาหลักธรรมะเพราะหลักธรรมะเนี่ยถ้าว่าเราศึกษาได้แล้วเราศึกษาดีแล้วเราเข้าใจแล้วอย่างน้อยก็นำมาปรับปรุงแก้ไขการกระทำของเรากายวาจาใจของเราก็จะไปในทางที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมถูกกับโลกสมมุติในระดับไหนเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าว่าคนมีธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วเข้าสู่ชุมชนสังคมใดชุมชนและสังคมนั้นก็ไม่ปฏิเสธยอมรับแต่ถ้าว่าเราขาดศีลธรรมมากๆไม่มีธรรมะเข้าสู่จิตใจเลยแต่อันนั้นก็ทำให้คนที่คบค้าสมาคมกับเราก็ข้อระแวงแคลงใจคือบางสิ่งบางอย่างบางทีเราก็ไม่เจตนานะแต่เราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้นะมันจะเป็นช่องทางของกิเลสความโลภโกรธหลงของเรามันจะวิ่งไปจุดนั้นแต่ถ้าเรามีธรรมะในจิตใจมีหิริคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปจากนั้นก็รู้เรื่องศีลธรรมนำประพฤติปฏิบัติผมว่าความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะเข้ามาสู่ตัวของเรานะเป็นอันดับแรกตอนนั้นก็เข้าสู่ชุมชนและสังคมที่เราศึกษาอยู่หรือเราปฏิบัติกับคู่คนที่มาเกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่ใกล้ชิดเราสามีภรรยาพ่อแม่วงศาคณาญาติมิตรสหายที่อยู่ใกล้ชิดเราต่อไปก็นั่นนะถ้าเราทำดีประเทศชาติบ้านเมืองก็พลอยร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยเพราะว่าเราเป็นคนดีคนดีใครๆก็ต้องการทั้งนั้นถ้าว่าเลวแล้วใครๆก็ขยะแขยงกลัวเหมือนกันนะเพราะนั้นในพวกเราให้คิดไปอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งในชุมชนและสังคมถ้าเป็นหมอก็ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหมอที่ดีคนหนึ่งของชุมชนและสังคม ของพ่อของแม่ของวงศาคณาญาติเราจะเป็นหมอที่ดีคือให้ตั้งใจไปอยู่เสมออย่างนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็พยายามหลีกเล้นสิ่งไหนที่มันจะเกินไปในการครองชีพของเราเราก็พยายามว่าอันนี้สิ่งนี้มันไม่เหมาะนะเกินไปนะสิ่งนี้มันขาดไปนะถ้าเราใช้หลักธรรมะเข้ามาเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นกระจกเงาในตัวของเราตลอดผมว่าความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดในตัวของเราน่ะเป็นอันดับแรกนะเพราะนั้นวันนี้ผมจะไม่ขอพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็การเตือนย้ำการได้ยินได้ฟังนะเบื้องต้นอานิสงส์แห่งการฟังธรรม5อย่างจากนั้นก็อาศัยการได้ยินได้ฟังสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาจากนั้นก็พูดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติมาพาดำเนินมาเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมท่านศึกษาเรื่องอะไรเรื่องพระทัยเรื่องใจของพระองค์ที่ท่านได้ตรัสรู้เพราะนั้นพวกเราให้ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันนั้นคืออะไรกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักภาวนาแต่จะไปคุกคีตีโมงกันเกินไปนะต่างคนต่างอยู่ต่างองค์ต่างอยู่เพราะเราพวกเรามีเวลาน้อยเราจะไปใช้เวลาในการคุยกันซะมันก็หมดโอกาสการพูดคุยกันทำให้เราส่งจิตออกไปข้างนอกมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายความเดือดร้อนจะเข้ามาสู่ตัวของเราแต่ถึงยังไงเราก็มีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าเราจะออกวันไหนเมื่อไรอย่างนี้เราไม่ต้องคิดไฟล่วงหน้าหรอกต่อไปไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ปีเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ในช่วงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะบวชกี่เดือนกี่วันเพราะนั้นอยากจะให้พวกเรามีสิทธินักศึกษาทุกท่านนะตักตวงเอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจศึกษาธรรมะเข้าสู่จิตใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะวันนี้ผมขอพูดจบเพียงเท่านี้การเดินทางของผมวันนี้ก็หลายกิโลนั่นแหละขอจบเพียงเท่านี้แล้วไม่พานั่งภาวนาด้วยนะวันนี้นะผมจะเลิกนะปะเลิกแล้วนะกลับไปกุฏิยังค่อยหมู่พวกเพื่อนยังค่อยนั่งภาวนาต่อนะ
1: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมหมายถึงทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้นั่งแบบไหนก็ให้ภาวนาได้นอนให้นอนศีรษะสยาด เดินจงกรมสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกจิตฝึกใจไม่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นระเบียบเหล่านี้จึงบังเกิดมีขึ้นการนั่งสมาธิท่านจึงให้นั่งขัดสมาธิให้นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเอามือขวาทับมือซ้ายนึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้ามาภายในเรื่องอะไรอะไรทั้งหมดที่มันเกี่ยวกับกังวลอยู่ในจิตในใจของเราในเวลานี้ให้ปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้นไม่ต้องคิดถึงอะไรให้ตัวว่าสิ่งใดที่มันล่วงไปแล้วหมดไปแล้วสิ่งนั้นก็หมดไปแล้วจงทำใจในเวลาปัจจุบันคือในขณะนี้เวลานี้ให้ใจของเราทุกคนทุกดวงใจเยือกเย็นสบายไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งใดๆเรื่องอนาคตประการคือข้างหน้าดีร้ายประการใดทิ้งนั้นมันก็ยังไม่มาถึงสิ่งใดยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็มันยังไม่มาถึงอย่าไปคิดเอามาในเวลานี้ที่ท่านให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านั้นเป็นต้นเป็นประธานในพุทธศาสนาก่อนที่พระธรรมมีในพุทธศาสนาพระไตรปิฎกจะมีในโลกเราพระภิกษุสงฆ์สามเณรนักบวชทั้งหลายญาณมือมาก็มาจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในโลกเป็นพระพุทธเจ้าในพุทธันดรหนึ่งในพุทธันดรหนึ่งไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะมาตรัสรู้เป็นสององค์มีองค์เดียวเพราะว่าการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญภาวนานับตั้งแต่ได้รัตถพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนนับจากนั้นมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแปดอสงไขยแสนมหากัปบ้างสิบหกอสงไขยแสนมหากัปบ้างสุดแต่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านตั้งใจเอาขนาดไหนก็บำเพ็ญจนเต็มในขนาดนั้นส่วนเราท่านทั้งหลายนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามามากพอสมควรเราจึงได้มานั่งสมาธิภาวนารักษาศีลฟังธรรมถ้าไม่อย่างนั้นจิตใจมันก็ไม่เข้ามามันเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆเมื่อบุญกุศลที่ตนทำมาบันเดินบันดาลให้ได้มาสู่สถานที่ปฏิบัติบูชาภาวนาชื่อว่าได้พบพุทธศาสนาเริ่มแรกเริ่มต้นเมื่อเราได้มาพบปะ พุทธศาสนาแล้วจะต้องตั้งใจประพฤติตามปฏิบัติตามอีกทีหนึ่งไม่ใช่เอาตามโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญในใจของเราว่าตั้งใจของตัวเองให้เป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธในดวงใจเพื่อให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเพราะว่าตัวอย่างพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะว่าถึงทานการกุศลพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ชื่อว่าทำมากมายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เพียงแต่ว่าพอไปถึงนิพพานเท่านั้นเอาละพระองค์ทำมากมายจนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครที่จะทำบุญให้ทานมากเหมือนพระพุทธเจ้าของเราถ้าจะว่าถึงการรักษาศีลพระพุทธเจ้าก็รักษาได้ดีกว่ามนุษย์และเทวดาถ้าจะว่าถึงนั่งสมาธิภาวนาพระองค์ก็ไม่กลัวเม็ดกลัวเหนื่อยนั่งตลอดวันท่านก็นั่งได้นั่งสมาธิภาวนานั่งตลอดคืนท่านก็นั่งได้ตั้งแต่อยู่ดีสบายจนถึงวันจะเข้าสู่นิพพานพระองค์ก็ไม่มีความท้อถอยในการนั่งสมาธิภาวนาและในชั่วชีวิตพระองค์นับตั้งแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว 45,000 ปี 45 ปีนั้นนับว่าไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยตั้งอกตั้งใจช่วยโปรดช่วยสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลไปสู่พระนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นจากทุกภัยในโลกเราองค์มุ่งหวังเพื่อให้มนุษย์และเทวดาอินทร์ทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชาภาวนาเพราะว่าคนอื่นจะไปหอบหิ้วเอาสังขารร่างกายของคนอื่นไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกไปสู่นิพพานนั้นไม่ได้มีอยู่ทางเดียวก็คือว่าการปฏิบัติบูชาเอากายเอาวาจาเอาจิตเอาใจของเราเอาตัวของเราทั้งหมดนี่แหละถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชาคือตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่ให้จิตใจเราท้อถอยสิ่งใดไม่สงบเราละทิ้งสิ่งใดสงบระงับเราเอามาเจริญมาทำจิตใจให้สงบระงับธรรมดาใจมนุษย์คนเหล่านั้นใจหนึ่งมันเป็นใจกิเลสใจหนึ่งมันเป็นใจที่ผูกมัดรัดลึงให้คนเราติดอยู่ข้องอยู่ในโลกนี้ไม่ให้ไปไหนได้ใจที่เราบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาใจที่เราไหว้พระสวดมนต์ใจที่ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสั่งสอนใจที่สงบตั้งมั่นนี้เป็นจิตใจที่มุ่งหมายเพื่อจะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารไปสู่พระนิพพานตามพระพุทธเจ้าไปตามพระอริยเจ้าทั้งหลายไปแต่ไม่ใช่ตามภายนอกมันเป็นการตามภายในตามภายในก็คือว่าสงบจิตสงบใจรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาให้เป็นใจดวงเดียวคำว่าใจดวงเดียวนั้นเป็นใจสงบใจตั้งมั่นใจไม่โลเล พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายนั้นกิเลสโลเลในจิตในใจท่านเลิกได้ละได้กิเลสโลเลพระอริยเจ้าทั้งหลายเลิกได้ละได้เราทุกคนก็อย่าให้ใจโลเลลังเลสงสัยตั้งใจรวมใจลงไปเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราปฏิบัติบูชาภาวนามุ่งหมายเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นเมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วใจที่ตั้งมั่นนี่แหละจะได้เป็นใจที่เฉียดแหลมเป็นใจที่มีปัญญามีวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจะได้ละกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงอวิชชาตัณหาในใจของเราให้เบาบางหมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนานี่เองไม่มีทางอื่นใดที่จะมาชำระกิเลสในใจของคนเราได้น้อมทำคำสั่งสอนนี้ชำระได้แต่น้ำภายนอกไม่ว่าน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำอะไรก็ตามจะมาชำระล้างกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปในจิตใจของคนเรานั้นเป็นไปไม่ได้ต้องน้ำทำคำสั่งสอนน้ำทำคำสั่งสอนจะพุทธเจ้าสอนไว้ให้เราปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราจะนึกบริกรรมอันใดก็ตามเมื่อนึกเมื่อเจริญบริกรรมนั้นนั้นแล้วก็ให้ได้ทุกลมหายใจคำว่าทุกลมหายใจนั้นคือว่าทำให้มันนึกให้มันได้ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่เรานับเอาอ่านออกอายุเท่านั้นปีอายุเท่านี้ปีมันกำหนดเอาเองอายุของคนเราชีวิตของคนเราจริงๆนั้นก็อยู่แค่ลมหายใจนี่แหละไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามก็เป็นอันว่าหมดอายุหมดชีวิตที่เราเรียกกันว่าคนตายคนตายคือคนหมดลมหายใจลมหายใจนี้มีโรคภัยไข้เจ็บก็ตามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมันอาจจะขาดสะบั้นลงไปเมื่อใดเวลาใดก็ได้เพราะลมหายใจนี้เวลาเราสูดเข้าไปก็ไปเลี้ยงร่างกายก็ถ่ายอารมณ์หายใจนั่นออกมาก็สูดเข้าไปอีกมืออยู่เท่านี้แหละชีวิตของเราทุกคนถ้าผู้ใดมาภาวนาได้ทุกลมหายใจจะมองเห็นได้ด้วยตนเองทีเดียวว่าชีวิตอายุของเราน้อยนิดเดียวเหลือเยอะแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละแล้วลมหายใจเข้าออกนี้เวลามันจะถึงขาดสะบั้นลงไปนั้นจะมีโรคก็ตามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ตามบางคนคนเราในโลกนี้เวลายังไม่หลับไม่นอนก็อยู่ดีสบายอยู่พูดจาปราศัยอะไรไม่มีวิกลวิจารว่าจะถึงขั้นแตกขั้นทำลายพอนอนหลับไปแล้วบางคนจนผู้อื่นไม่รู้เลยว่าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดมันแข็งหมดแล้วตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้นั่นแหละคือว่าลมหายใจนี้เข้าไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตายให้มองเห็นชีวิตของตัวเองอายุของตัวเองให้ได้ไม่ใช่วันคืนเดือนปีเรานับอ่านกันเอาไปอวดกัน ได้อายุมากข้าได้พรรษามากอายุพรรษานั้นสมมุติโลกไม่ใช่ชีวิตชีวิตอายุจริงๆก็ลมหายใจนั่นแหละถ้าลมหายใจของผู้ใดหมดจบลงไปนั่นแหละคือความตายแล้วความตายนี้ไม่เรียกว่าญาติว่าโยมไม่ว่านักบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นผ้าขาวนางชีไม่เลือกโบราณคนโบราณท่านตั้งความตายนี้ขึ้นมาว่าเป็นพญาใหญ่เป็นพญามัจจุราช

0: ใครจะเป็นนักบวชนักบ้านเป็นหญิงเป็นชายเด็กหนุ่มแก่ไม่ได้ว่ายนะในเวลามันจะเอาให้ตายมันไม่เลือกว่าในพรรษานอกพรรษาไม่เลือกว่าละดูฝนละดูร้อนละดูหนาวละดูไหนก็ตามไม่ยกเว้นเมื่อบังมาถึงเข้าผู้นั้นก็ย่อมเป็นไปเองเราจะมานิ่งนอนใจไม่ได้เราจะมากะเกณฑ์เอาว่าข้าพเจ้าจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ไข้จะไม่ตายง่ายๆนั้นไม่ถูกเวลามันมาถึงเข้าเดี๋ยวเดียวเท่านั้นบางคนเรานั่งอยู่ดีๆพูดจาปราศัยกันอยู่เดี๋ยวก็เกิดเป็นลมขึ้นมาล้มลงไป ตายในต่อหน้าต่อตาของเพื่อนมนุษย์ช่วยยังไงไม่ได้บางคนเดินอยู่ล้มลงมาตายก็มีบางคนก็พูดอยู่พูดไปพูดมาก็ตายไปก็มีความตายนี้ไม่มีอะไรมาตั้งกลางได้แต่ก็มีเดียวอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องรีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจของเราให้เพียรพร้อมเพียรพยายามทำใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติแล้วก็มาชำระจิตชำระใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความโลภความหลงนี่แหละให้หมดสิ้นไปมันแก้ได้ที่ตรงนี้ถ้ากิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตใจของผู้ปฏิบัติทุกคนชำระแก้ไขให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากความขุ่นข้องหมองใจเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เหมือนจิตใจสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนจิตใจของพระอรหันตาที่นาศเจ้าทั้งหลายนั่นแหละได้ชื่อว่าอยู่เหนือโลกอยู่เหนือกิเลสจิตใจของท่านสูงเรียกว่าเลิกได้ละได้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิอย่างเราๆท่านๆวุ่นวายอยู่ท่านเลิกได้ตัดได้วางได้ปลดปล่อยออกไปได้เมื่อท่านเลิกได้ละได้อันนั้นแหละพยามัจจุราชทำอะไรให้แก่จิตใจท่านไม่ได้อย่างดีก็มาเอาซากอิฐซากปูนคือร่างกายสังขารอันนี้ไปเท่านั้นแหละจิตใจนั้นเรียกว่าโยนเหนือรูปร่างกายไม่เสียดายความตายมาถึงเข้าก็เป็นเรื่องของความตายเพราะท่านไม่ได้ยึดหน้าถือตาท่านไม่ได้ยึดตัวถือตนไม่ได้ยึดเรายึดของของเราของทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันดับไปก็เป็นเรื่องของวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองสมบัติมนุษย์อย่าว่าแต่สมบัติภายนอกสมบัติภายในตัวเราคือกายกับใจก็ยังมีเวลาแตกเวลาตายเห็นไหมท่านไม่ให้ห่วงตัดดวงห่วงอะไรภาวนาพุทโธในใจให้ได้ให้ถึงให้เกิดให้ดีขึ้นเมื่อจิตใจดีจิตใจสบายยังอยู่ก็บำเพ็ญบุญบารมีให้แก่กล้ายังไม่แก่ก็ให้แก่ยังไม่กล้าก็ให้กล้ายังไม่สงบก็ให้สงบยังไม่รู้แจ้งก็ทำให้รู้แจ้งยังไม่รู้จริงก็ทำให้รู้จริงเมื่อมาทำมาปฏิบัติให้จิตใจดวงที่รู้ที่ฟังอยู่นี่แหละเข้าถึงความบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานไม่ยึดมั่นในรูปในนามในกายในจิตท่านมองเห็นว่ารูปนามเป็นนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน โลกนามกายใจของคนเราเป็นเรื่องทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วมันจะมีความสุขทาอย่างเดียวไม่ได้โลกนามตัวเป็นคนเรานี้ความจริงไม่ใช่ตัวเราจิตใจมาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งช่วงระยะที่ยังมีชีวิตลมหายใจเท่านั้นถ้าชีวิตลมหายใจดับเมื่อใดเวลาใดจิตใจก็เป็นอิสระเสรีเมื่อไม่ขึ้นกับกิเลสไม่ขึ้นกับมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกขึ้นต่อนิพพานนิพพานนางปรามังสุขังนิพพานเป็นสุขถ้านิพพานนั้นไม่ว่าใครจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาทำบุญอะไรอะไรก็ตามบันสุดท้ายก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถึงซึ่งนิพพานถ้าไม่ได้ในปัจจุบันชาตินี้ก็ในอนาคตการข้างหน้าเถิดคือมุ่งหวังเพื่อความพ้นทุกข์เพราะว่าถ้าไม่พ้นทุกข์เสียเมื่อใดก็มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาร้องไห้น้ำตาไหลอย่างนี้แหละเราต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นยังดวงจิตดวงใจของเราให้มีความ มั่นคงจิตใจที่มั่นคงนี้มาจากการปฏิบัติภาวนาการภาวนานั้นบทใดข้อใดก็ได้สุดแท้แต่ว่าเมื่อเราเอาสิ่งนั้นมานึกมาเจริญจิตเรามีความสลดสังเวชสงบระงับก็เอาทำข้อนั้นอุบายอย่างนั้นมาสอนอย่างจิตใจเราไม่สงบ นึกพุทโธก็ไม่สงบนึกอุบายอย่างอื่นก็ไม่สงบ ก็ให้ลองเอาความตายมานึกมาบริกรรมมาภาวนาแต่ไม่ใช่นึกแต่จิตใจเลื่อนลอยไม่ได้เมื่อนึกถึงความตายให้ใจมันเพ่งมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเกิดมาตั้งอยู่มันตายไปให้รู้ให้เข้าใจจนจิตใจมองเห็นทะลุปูโป่งว่ามนุษย์แต่สัตว์ทั้งหลายเราเขาตัวตนสัตว์ทุกคนเหล่านี้ไม่มีใครที่จะพ้นจากความตายไปได้เวลาความตายมาถึงเข้าใครจะร้องขอเส้นสวงบูชาอย่างใดไม่ได้ทางนั้นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลละบาปบำเพ็ญบุญอยู่ทุกเวลาอันนี้เป็นทางถูกทางต้องทางถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไม่ต้องคิดให้มากนึกอะไรเจริญอะไรอย่างเรานึกถึงความตายก็ให้จิตใจสลดสังเวชเมื่อเรานึกในกายในจิตในตัวเรานี้ไม่เข้าใจก็นึกถึงคนอื่นที่เกิดมาในตระกูลบ้านเมืองญาติกาวงศาพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราเขาไปไหนทำไมเหลือแต่เราก็มีนี่แหละคือว่ามันตายทำไมมันจึงตายก็เพราะว่าธาตุดินน้ำไฟลมที่มนุษย์สร้างมันขึ้นมานี่ไม่ใช่ของมั่นคงถาวรยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดเป็นโลกเป็นกายเป็นวัตถุเข้าของอะไรก็ตามมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ของเล็กมันก็แตกทำลายก่อนของใหญ่ยังแผ่นดินภูเขามันก็นานๆจึงจะแตกดับแผ่นดินก็มีเวลาชิบหายแตกดับได้เหมือนกับตัวคนเราตัวคนเรานี้ก็อยู่ภายในร้อยปีมันเกลี่ยแตกเกลี่ยทำลายอยู่แล้วแต่เราไม่รู้สึกตัวยังเข้าใจว่าเรายังไม่แก่เป็นความประมาท ทางข้างคือความแก่มันแก่ไปตลอดเวลาจิตหลงอันนี้ก็เข้าใจว่าเราไม่แก่โน่นคนแก่โน่นจึงเป็นคนแก่เรายังไม่แก่ทีนี้เมื่อมันยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ประมาทอีกว่าตัวเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เลือกเร่งภาวนาก็ได้ อันนี้เป็นความประมาทยิ่งความตายไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยเมื่อมันตายแล้วนั่นแหละคนอื่นจึงรู้ในนั้นทางที่ดีที่ชอบเราให้พากันตั้งใจตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปอย่าได้ปล่อยให้กับวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งล่วงไปเปล่าๆวันคืนเดือนปีล่วงไปให้การประพฤติปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นโดยเฉพาะแล้วการปฏิบัติบูชาภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธให้มันหมดไปสิ้นไปละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจให้หมดไปสิ้นไปละกิเลสความหลงในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ากิเลสนี้หมดไปสิ้นไปตายแล้วก็ไปเสวยความสุขความสบายไปสู่นิพพานอันเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตราย
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

ำอะไรนั่งเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนกับเรานั่งอยู่ที่อื่นนั่งสะดวกสบายอย่างนั้นนะการนั่งมันก็นั่งขัดสมาธิลาบก็ได้ไม่เอาขาซ้อนกันไม่เอาขาทับกันเรียกว่าขัดสมาธิลาบขัดสมาธิเรียบอันที่สองเอาขาซ้อนกันก็เรียกว่าขัดสมาธิซ้อนสมาธิซ้อนก็เรียกอันที่สามก็นั่งขัดสมาธิเพชรอันนี้เรามันดีขัดสมาธิเพชรเอาขาขวาทับขาซ้ายก่อนทีแรกลองทำดูก็ได้แล้วก็เอาขาซ้ายดึงขึ้นมาทับขาขวาเรียกว่าขัดสมาธิสองชั้นหรือขัดสมาธิเพชรเป็นท่าขัดสมาธิขัดสมาธิตอนพระพุทธองค์นั่งคืนตรัสรู้นั่นแหละนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิเพชรอยากทำดูอยากไปทำใหม่ๆนี่แหละเวลามันทำได้ที่แล้วขัดสมาธิเพชรโอ้ยสบายนะตาตุ่มไม่เสียดสีกับพื้นอย่างอื่นตาตุ่มของเรามันถูกกับพื้นอยู่เสียดสีกับพื้นอยู่ขัดสมาธิเพชรเนี่ยมันไม่เสียดสีกับพื้นทำให้ไม่ปวดแข้งปวดขาเร็วนะฐานกว้างตึงเส้นเวลาหยุดทำสมาธิแล้วเส้นมันจะสบายไม่ต้องให้ใครมานวดยากอันนี้วิธีดีๆถ้าทำได้ชำนาญแล้วนะชำนาญแล้วคล่องแคล่วแล้วขัดสมาธิอย่างอื่นไม่อยากทำเลยทีนี้นะเมื่อรู้จักวิธีขัดสมาธิขัดสมาธิแล้ววิธีนั่งแล้วขัดมาแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายนะน้อมเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาไว้ที่ใจเจ้าของใจของเราก็จะได้ประเสริฐเลิศเลอขึ้นมาเมื่อได้วิธีขัดสมาธิแล้วก็ให้เอาคำบริกรรมคำภาวนาเนี่ยนะเอาลมหายใจเป็นคำบริกรรมคำภาวนาให้เห็นลมเข้าลมออกชัดเจนลมเข้าพอบริกรรมว่าเข้าบริกรรมคือว่าแปลว่าว่าซ้ำๆกันเวลาออกก็ออกเวลาเห็นลมเข้าก็ว่าเข้าเวลาเห็นลมออกก็ว่าออกทีนี้ก็เอาสติไปฐานตั้งไว้ที่ฐานใดฐานหนึ่งนะสติคือผู้ระลึกได้ผู้ระลึกรู้ผู้ระลึกรู้ฐานสมาธิเราก็เลือกเอาพระพุทธองค์กำหนดเอาไว้ทั้งหมดเจ็ดฐานถ้าภาวนาแบบอนาปานสตินะเป็นการภาวนาแบบของพระพุทธองค์อานาปานสติอานาปานก็แปลว่าลมหายใจสติก็คือผู้ระลึกรู้มีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าอานาปานสติลมหายใจมันจะเริ่มเข้าที่ปลายจมูกนี่แหละจุดที่หนึ่งคือปลายจมูกเลือกฐานที่ตั้งของสมาธิก่อนเพื่อจะเอาสติไปตั้งจับเอาจิตที่ตรงนั้นฐานที่หนึ่งมันจะเข้าไปเริ่มต้นที่ปลายจมูก
ปลายจมูกคือที่ลมสุดนะที่ลมสุดลมเข้าไปที่แรกที่ปลายจมูกต่อไปก็จะขึ้นไปที่หน้าผากจุดที่สองจุดที่สามก็ที่กระหม่อมจุดที่สี่ที่ลำคอลงมาลำคอลงจุดที่ห้าที่ลิ้นปี่มาผ่านลิ้นปี่จุดที่หกก็ที่ท้องท้องจะพองขึ้นให้เห็นจุดที่หกเจ็ดก็คือสะดือมันจะไปสุดที่สะดือในลมหายใจของเราเรียกว่าอัดสะสะเข้าไปทีนี้ก็ออกมาก็เรียกว่าปัดสะสะก็ออกจากสะดือมาจุดที่แรกมารู้ว่ายุบลงที่ท้องผ่านมาที่หน้าอกลิ้นปี่ต่อไป

หายใจออกเข้ายาวออกยาวดูทำดูเดี๋ยวนี้แหละเลือกเอาเดี๋ยวนี้แหละผู้ยังไม่เลือกผู้เลือกได้ก็ทำไปเรื่อยๆผู้ทำชำนาญแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเห็นลมเข้ายาวออกยาวแล้วก็มาเอาสั้นเข้าสั้นออกสั้นดูเข้ายาวแล้วออกสั้นดูเข้าสั้นแล้วออกยาวสลับกันดูเอาเข้าหนักๆแรงๆดูแล้วก็เอาเบาๆดูเห็นชัดที่ตรงไหนเก็บที่เนี่ยให้เลือกเอาที่ใดที่หนึ่งเป็นฐานที่ตั้งของจิตที่ตั้งของสมาธินะให้เลือกเอาฐานเดียวที่เราถนัดที่สุดที่เห็นชัดที่สุดฐานเดียวนะที่ชัดที่สุดถ้าเลือกได้แล้วก็ลงมือเอาสติมาตั้งไว้ที่จุดเดียวไม่ต้องเปลี่ยนนะจุดเดียวที่เราเลือกเอานะมันชัดที่ไหนมันแรงที่ไหนให้เอาสติมาตั้งไว้ตรงนั้นนะคนมาใหม่ต้องเข้าใจวิธีทำเมื่อเลือกได้แล้วก็เอาสติไปตั้งไว้ที่เราเลือกนั่นแหละเอาที่นั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิเมื่อจิตสงบมันก็จะสงบอยู่ตรงนั้นแหละจิตว่างมันก็ว่างอยู่ตรงนั้นแหละเอาให้ทำเมื่อเลือกได้แล้วก็ลงมือทำละเวลาลมเข้าจะว่าพุทก็ได้บริกรรมว่าพุทลมออกบริกรรมว่าโทนะหรือลมเข้าบริกรรมว่าเกิดเกิดก็ได้ลมออกก็บริกรรมว่าตายมีแต่เกิดกับตายลมเข้าก็เกิดลมออกก็ตายว่าอย่างนี้ก็ได้คืออะไรเกิดอะไรตายก็ขันห้านั่นแหละเกิดตายขันห้าก็คือเรานั่นแหละเกิดเรานั่นแหละตายลมหายใจก็คือกายกายละเอียดกายละเอียดดินน้ำลมเนี่ยลมเนี่ยคือกายส่วนหนึ่งนะส่วนตัวจิตก็คือญาณตัวญาณ นั่นแหละคือตัวจิตตัวผู้รู้นั่นญาณคือตัวรู้นั่นแหละคือตัวจิตจิตคือผู้รู้นั่นแหละสิงสถิตอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจคือกายของเราคือรูปนะส่วนตัวจิตก็คือใจคือนามรูปกับนามมันอาศัยอยู่ด้วยกันนี่แหละลมกับน้ำคือลมกับใจอาศัยอยู่ด้วยกันเวลาลมเออลมหายใจนี่แหละเขาเรียกว่าเรานี่แหละตัวผู้รู้ก็อยู่ในลมหายใจนั่นแหละให้สังเกตดูผู้รู้แล้วนะอยู่ที่ลมหายใจนะผู้รู้จิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจเวลาลมเข้าจิตก็วิ่งเข้าไปในกายเราพร้อมกับลมหายใจก็เรียกว่าเรานั่นแหละนั่นแหละคือใจนั่นแหละคือเรานั่นตัวใจเราจริงๆนะเรานั่นคือใจมาสมมติว่าใจเดียวเนี่ยมันเวลาลมออกมันลมเข้าก็เรียกว่าเกิดเราก็เกิดเราวิ่งเข้าไปในกายเราก็เกิดเวลาลมออกลมฮะตัวญาณกับตัวจิตกับตัวลมนี่มันจะมาพ้นออกจากตายจะแบบแวบเดียวชั่วขณะเดียวชั่วขณะ

อันหนึ่งตัวยานกับตัวขันธ์นี่ตัววิญญาณนี่มันจะทิ้งเอาร่างกายของเราไว้ชั่วขณะหนึ่งลมขาดจากลมขาดจากปลายจมูกไปชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าเราทิ้งธาตุขันธ์เอาไว้ซากศพเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่ามันตายนั่นตายชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าขันิตะมรณังมรณะแปลว่าตายมรณังแปลว่าตายขันิตะแปลว่าขันหนึ่งขณะเดียวตายชั่วขณะเดียวแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกวิ่งเข้าไปก็เกิดอีกเราจึงนั่งอยู่ได้ถ้าลมไม่เข้าใจเข้าไปเราก็นั่งอยู่ไม่ได้แหละให้เข้าใจอย่างเกิดตายนี่อธิบายเรื่องเกิดเรื่องตายดอกให้ฟังนะเรียกว่าเกิดว่าตายก็ได้ภาวนาเข้าภาวนาบริกรรมว่าเกิดออกบริกรรมว่าตายอย่างนี้ก็ได้ให้เราเห็นความเกิดความตายอยู่ทุกลมหายใจนะเห็นว่าเราเกิดเราตายอยู่ทุกลมหายใจเรียกว่าตายชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าขันิกะมรณะตายแบบนี้ท่านเรียกว่าตายแบบปกปิดปกปิดเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้ไม่ใช่ตายแบบเปิดเผยนะถ้าตายแบบเปิดเผยก็คือลมไม่เข้าไปนี่ลมไม่ออกมานั่นเราก็จะตายจริงๆตายแบบเปิดเผยอปฏิชนะตายแบบปกปิดก็เรียกว่าปฏิชนะตายแบบเปิดเผยก็เรียกว่าอปฏิชนะคนตายไม่มีลมหายใจถ้าลมหายใจไม่มีก็เรียกว่าเราตายเท่านั้นชีวิตของเราก็มีเราตั้งใจดูลมเข้าออกเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเอาสติมาระลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเอาลมหายใจ เป็นเป้าหมายเอาจิตมารู้อยู่ที่ลมเอาสติมาแล้วนึกรู้อยู่ที่ลมเอาสติคุมจิตมาให้รู้อยู่ที่ลมหายใจนะตัวสติก็เปรียบเสมือนเชือกตัวจิตตัวใจของเราก็เปรียบเสมือนลิงยกตัวอย่างให้ฟังดอกผูกเชือกผูกคอลิงไม่ให้ไปเที่ยวที่ไหนจิตของเรามันไปเที่ยวออกไปแป๊บเดียว ก็กลับมาออกไป อารมณ์ภายนอกอารมณ์นั่นแหละคือพ่อคือแม่ของมันผูกเอาไว้เหมือนเราผูกลิงไว้ที่หลักนั่นนะเอาลมหายใจนั่นนะเป็นหลักผูกจิตให้ติดอยู่กับลมหายใจสมาธิคุมจิตให้มาเสพอยู่กับลมหายใจลมหายใจนี่แหละท่านเรียกว่าธรรม ธรรมะบทใดบทหนึ่งเรียกว่าพุทโธเรียกว่าลมหายใจนี่แหละคือธรรมเอาจิตไปเสพกับธรรมคือลมหายใจธรรมะเนี่ยมันเป็นของเย็นกิเลสมันเป็นของร้อนความคิดคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
เป็นของเย็นเปรียบเสมือนน้ำเมื่อจิตมาเสพกับธรรมก็เสพกับของเย็นเอาไปเอามาจิตของเราก็เยือกเย็นลงเป็นสมาธิขึ้นมาเท่านั้นเมื่อมันจะเยือกเย็นลงเป็นสมาธิก็ลมหายใจของเราก็เริ่มเบาแล้วใช่ไหมเบาลงเบาลงละเอียดลงละเอียดลงเรียกว่ากายกายลมนะกายละหูนะพระพุทธองค์ตรัสอะไรท่านก็เป็นเหมือนกันท่านจึงมาตรัสสั่งสอนเราเอาไว้ว่ากายละหูนะกายหมายถึงลมหายใจนะกายลมละหูคือเบาลงจิตของเราก็ละหูลงเบาลงเอาไปมาก็เบาลงเบาลงละเอียดลงละเอียดลงก็เรียกว่ากายแล้วครับ กายแล้วครับแล้วครับดับลงจิตก็ละครับความรู้สึกและคิดความคิดปรุงแต่งก็ระงับดับลง ลมระงับดับลงก็เหลือตั้งแต่ตัวญาณตัวญาณตัวรู้นี่แหละตัวผู้รู้นี่แหละตัวญาณตัวผู้รู้นี่แหละก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาจิตของเราก็เยือกเย็นเป็นสมาธินี่แหละเอาไว้ที่จุดเดียวนะจุดเดียวเลือกได้แล้วก็เอาจุดเดียวอย่าไปตกใจบางคนนั่งไปนั่งมา ลมเบาลงละเอียดลงละเอียดลงเบาลงลมลมหายใจหายก็เกิดกลัวเจ้าของจะตายก็ดึงหาลมขึ้นมาอีกเมื่อลมหยาบขึ้นจิตก็หยาบเหมือนกันเมื่อลมละเอียดลงจิตก็ละเอียดลงเหมือนกันจิตก็ถอนออกจากสมาธิขึ้นมาถ้ามันหายแล้วก็รู้อยู่เฉยๆนะรู้ว่ามันหายไม่ต้องไปตกใจไปปรุงแต่งไปค้นหาอารมณ์ขึ้นมาอีกมันไม่ตายดอกตัวผู้รู้ยังอยู่มันละเอียดลงละเอียดลงเบาลงเบาลงมันระงับดับลงบางคนตอนนี้แหละตอนลมหายใจระงับดับลงจิตจะวูบลงนี่แหละตอนคนกลัวเหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเหววูบลงใจเหมือนจบใจอะขาดมันวูบลง คนก็เลยตื่นนะก็เลยนึกคิดปรุงแต่งคิดว่าเราอะไรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตก็เคยเลยหยาบลงไปอีกหยาบขึ้นมาอีกถ้าเห็นอย่างนี้ให้รู้อยู่เฉยๆนะให้รู้อยู่เฉยๆไม่ดีใจเสียใจไม่ตกใจเพียงแต่กำหนดสติรู้อยู่เฉยๆเมื่อมันลงไปถึงที่สุดแล้วจิตก็จะว่างตอนนี้แหละว่างสว่างสวัยขึ้นเลยถ้าอดได้ส่วนมากเห็นวูบลงกลัวใจอยากขาดกลัวอยากคล้องอยากตายก็ไม่มีใครเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ก็ปรุงไปใหญ่แล้วทีนี้ถอนขึ้นมาลมหายใจก็เลยหยาบขึ้นจิตก็หยาบด้วยลมอิดลมละเอียดจิตก็ละเอียดเนี่ยนี่เนี่ยนี่ตอนมันจะหัวเลี้ยวหัวต่อนะเนี่ย ตอนจะเข้าเป็นพุทโธจิตจะเป็นพุทโธมันเป็นอย่างนี้บางคนบางคนก็หมุนตัวหมุนลิ้วลิ้วลิ้วลิ้วลิ้วลิ้วเ
เราก็ดูอยู่นั่นแหละหมุนไปก็ช่างมันพอสุดแรงเหวี่ยงเพราะมันก็หยุดกึ๊กจิตก็ว่าสว่างสวยขึ้นเหมือนกันนะบางคนก็ไม่เป็นลมเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงลมระงับดับลงเวทนาก็ดับลมหายใจดับทำบริกรรมดับนะไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเกิดขึ้นมาแทนกับความรู้รู้รู้รู้อยู่กับว่างเกิดขึ้นมาแทนให้สติตั้งไว้ที่ฐานนั่นแหละรู้อยู่ที่นั่นแหละเอาสติไปจับเอาผู้รู้นี่แหละนี่แหละคือกิจแท้ใจเดิมของเราคือผู้รู้นี่แหละผู้รู้นี่แหละเรียกว่าพุทโธก็แสดงว่าเราได้พุทโธแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราเห็นพุทโธแล้วเห็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นทั้งทิ้งที่ว่าคนไม่มีลมหายใจมันตายตายอันนี้ไม่มีลมหายใจลมหายกายไม่มีกายหยาบก็ไม่มีนะกายละเอียดคือกายลมก็ไม่มีเรียกว่าลมหายกายไม่มี มีแต่ความรู้รู้ปรากฏขึ้นท่านจะเรียกว่าเอกคตาลมอุเบกขาเฉยอยู่รู้เฉยอยู่มีสองอารมณ์คืออุเบกขากับเอกคตาลมเอาสติไปรู้อยู่ตรงนี้แหละประคับประคองจิตอยู่ตรงนี้มันจะว่างไปนานๆนะบางคนก็30นาที50นาทีชั่วโมงบางคนก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะมันว่างอยู่นั่นนะเมื่อเวลามันอิ่มตัวมันก็ค่อยถอยออกเองของมันหรอกไม่ต้องไปพามันออกให้มันลงเต็มที่ซะก่อนเหมือนกับเรากินข้าวกินน้ำนี่แหละ ถ้ามันอิ่มแล้วมันจะออกเองหรอกเหมือนกับเรานอนหลับนี่แหละถ้านอนอิ่มเต็มที่แล้วมันก็ตื่นขึ้นมาเองสมาธิก็เหมือนกันไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปถอยมันออกมากำหนดรู้อยู่เฉยๆนั่นแหละเราก็จะเห็นพุทโธนี่แหละผู้รู้นี่แหละคือพุทโธนะพุทโธนี่แหละคือผู้รู้เราจะเห็นผู้รู้เกิดขึ้นมาผู้รู้นี่แหละคือพุทโธพุทโธนี่แหละคือผู้รู้ผู้รู้นี่แหละคือพุทโธพุทธะว่างเป็นธรรมชาติครอบจักรวาลอยู่แล้วก็เรียกว่าธรรมะหรือเรียกว่าธรรมโมผู้รู้ว่าพุทโธธรรมโมก็คือใจก็คือเราก็คือสังโฆนั่นแหละพุทโธธรรมโมสังโฆ ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดเอาไว้เป็นพุทโธของใครของเรานะไม่ได้พุทโธไม่ได้อยู่ที่ประเทศอินเดียหรอกนั่งสมาธิเอาก็เห็นพุทโธเห็นหมดทุกคนทุกท่านทุกองค์นั่นแหละถ้าตั้งใจถ้ามีความเพียรถึงทำถูกวิธีระวังบางครั้งบางทีจ ิตมันสงบ
นิดนิดหน่อยหน่อยสงบแล้วก็ถอยขึ้นมาอีกแล้วก็สงบลงไปอีกตอนนี้จิตยังท่องเที่ยวจิตยังลงไม่ถึงฐานลึกฐานใหญ่ถ้ามันสงบแล้วก็ถอนขึ้นแล้วก็สงบอีกก็ให้สังเกตดูอยู่อย่างนั้นหรือไม่ก็บริกรรมลมหายใจเข้าออกต่อไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งวางนะบางคนพอมันสงบลงไปวูบลงไปถึงฐานอัปปนาแล้วมันจะถอยขึ้นมานะถอยขึ้นมาอีกสลับกันอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็สงบอยู่งั้นนะเรียกว่าสมาธิอย่างนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิจาระแปลว่าจรแปลว่าจรแปลว่าไปจรก็คือไปจิตยังท่องเที่ยวได้อยู่จิตยังไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ได้อยู่ช่วงนี้แล้วจิตมันจะไปเที่ยวเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ขึ้นมาอุปจาระนี่อำนาจของอุปจาระสมาธิก็ผ่าโผนโจรทยานเหมือนกันนะบางคนก็ไปเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ปรากฏอันนั้นอันนี้ขึ้นมาบางทีก็ลิ้วลิ้วลิ้วลิ้วเบาเหมือนจะห่อได้นะบางทีตอนเนี้ยแล้วมันจะสร้างภาพนิดๆขึ้นมาจิตมันจะสร้างภาพนิมิตขึ้นมาหลอกเจ้าของนิมิตนี่แหละคือจิตกำหนดขึ้นจิตสร้างขึ้นเพื่อหลอกตนเองเวลามันจะลงไปถึงฐานใหญ่อัปปนาสมาธิมันจะไปเห็นอารมณ์พระนิพพานจิตก็หาอะไรมากั้นกลางเอาไว้ไม่ให้จิตดิ่งลงไปถึงฐานใหญ่ได้มันจะหาพวกนี้เรียกว่ามารมายามายาแปลว่าเสแสร้งแกล้งทำมันจะเสแสร้งแกล้งทำเป็นภาพเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสขึ้นมาหลอกตัวเองคนภาวนาเป็นใหม่ๆก็เลยนึกว่าเจ้าของได้ทำเห็นทำก็ไปอุปทานเอาไปยึดเอาไปถือเอาคว้าเอามากมากเนี่ยว่าเจ้าของได้ทำเห็นทำอันนี้มันจะเกิดขยายตัวที่แรกมันก็เป็นอุคหานิมิตต่อไปก็เป็นปฏิภาคนิมิตเปลี่ยนไปร้อยคนพันคนก็ได้ย่อลงมาเป็นคนเดียวก็ได้เปลี่ยนเป็นภาพเล็กภาพใหญ่เปลี่ยนเป็นแสงเป็นสีเป็นนรกเป็นสวรรค์ได้อันนี้ร้องให้นั่นแหละไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นเคยมีว่าอย่างนั้นนะจิตหลอกเจ้าของผีหลอกเจ้าของนึกว่าของจริงก็ร้องให้บางคนคอยให้สะอิดสะเอียนไปเห็นคนตายไปเห็นสัตว์ในโลกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนิพพานไปเห็นศาลาพันห้องศาลาพัดมันจะพาเราไปอันนี้เห็นสัตว์แต่ว่าเห็นนะไม่ให้ไปยึดไปถือเอาดูได้แต่ไม่ให้เอาไม่ให้ยึดไม่ให้ถือมันก็มีทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละนิมิตนะผลสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้ก็เอากฎไตรลักษณ์ตัวอย่างกฎไตรลักษณ์บอก
ไตรลักษณ์ญาณน่ะนะลักษณะ3คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไตรแปลว่า3ลักษณะ3นี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานิมิตนั่นนะเอามนต์ของพระพุทธเจ้าขับไล่ออกอนิจจังทุกขังอนัตตาขับไล่ออกนิมิตก็จะดับลงนะดับลงก็จะเหลือตั้งแต่ความว่างว่างที่สุดนี่แหละคือพุทโธว่างที่สุดนี่แหละคือธัมโมว่างที่สุดนี่แหละคือสังโฆเราก็จะเห็นจิตเดิมแท้ของเรานะมันกิเลสมันดับลงว่างจากความรู้สึกนึกคิดว่างจากอารมณ์ในสามการจิตก็จะเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติคือพุทโธธัมโมขึ้นมานะถ้าผ่านตัวนี้ไปได้ถ้าไปสงสัยอยู่มันก็ไม่เกิดแล้วทีนี้เราก็ได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นจิตไม่ลงถึงฐานอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิให้จิตไม่ได้ค่อยพักไม่ได้พักไม่ค่อยได้พักมันก็เที่ยวไปเห็นอันนี้ไปดูอันนั้นเรียกว่าจาระแปลว่าจรถ้ามันเกิดขึ้นทำจิตให้นิ่งว่างไม่ยินดียินร้ายจิตก็จะดิ่งลงไปถึงอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิมีอารมณ์สองคืออยู่เบกขากับเอกคตาลมนี่แหละเราจะเห็นพุทโธว่างที่สุดนี่แหละคือพุทโธว่างที่สุดนี่แหละคือธัมโมเราจะเห็นตัวเราจิตเดิมแท้นั่นแหละคือตัวเราบางทีท่านก็เรียกว่าธรรมกาย

นั่นแหละธรรมะตัวนั้นแหละเรียกว่าธรรมโมเห็นพุทโธธรรมโมสังโฆเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในนะคือเห็นใจของเรานั่นแหละเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆนะเราก็เอาสติเราไปจับเอาพุทโธธรรมโมสังโฆนั่นแหละช่วงนั้นมันลงถึงที่สุดแล้วจิตจะนึกคิดปรุงแต่งอะไรไม่ได้นะมีแต่รู้อยู่กับอุเบกขาเท่านั้นมีสองอารมณ์คืออุเบกขากับเอกคตารมณ์คือรู้อยู่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิสังขารตัววิสังขารวิสังขารคือไม่มีสังขารไปปรุงแต่งจิตได้จิตออกจากขันห้าขาดสี่ขันห้ามาเป็นเอกมาเป็นเอกเทศของเขาเป็นหนึ่งเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นละเราเห็นแล้วเห็นพุทโธธัมโมสังโฆแล้วอย่างนั้นก็เอาสติไปจับเอาอันนั้นแหละไปรู้อยู่ระลึกรู้อยู่ที่นั่นแหละ มันไม่เหมือนอุปจาระนะอุปจาระมันนึกคิดปรุงแต่งได้วิธีสังเกตก็สังเกตว่าเป็นอุปจาระนี่มันก็ยังนึกได้คิดได้อยู่สงบบ้างไม่สงบบ้างเรียกว่าอุปจาระสมาธิเรียกว่าสมาธิเขียดอารมณ์พระนิพพานหรือเขียดอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิเรียกว่าอุปจาระนะถ้าลมหายกายไม่มีก็เรียกว่าอัปปนามีเครื่องวัดรู้ว่าอัปปนาฌานอัปปนาสมาธินี่คือยังไงคือลมหายใจไม่มีลมหายกายไม่มีมีแต่ความรู้อยู่เป็นธรรมชาติจิตช่วงนี้จะผ่องใสสว่างสวยเป็นธรรมชาตินะครอบจักรวาลอยู่นะมองไปในสุดลูกหูลูกตาแต่ประหลาดมหัศจรรย์เย็นตั้งมัดเย็นอยู่ตั้งอยู่ทีติกิจนะจิตเดิมแท้ของเราทีติแปลว่าตั้งอยู่ตั้งตรงอยู่ตั้งมั่นอยู่นั่นแหละอาการอย่างนี้จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นมองไปไหนก็ราบเรียบเหมือนหน้ากองใจท่านว่าหน้ากองใจต้นไม้ภูเขาเรากาสัตว์สาวาสิงที่อยู่รอบตัวเราไม่มีเลยลาบเป็นอันเดียวกันหมดเหมือนหน้ากองไข่กายของเราก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีไม่รู้ว่าหันหน้าไปทางไหนทางขวาทางซ้ายไม่มีหน้าหลังไม่มีมีแต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่เอโกธรรมโมอยู่อย่างนั้นนี่มองไปไหนก็สว่างผ่องใสอยู่นั้นไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาต้นไม้ภูเขาโลกาไม่มีสัตว์สาวาสิงไม่มีราบเรียบเป็นอันเดียวกันหมดเรียกว่าเอโกธรรมโมเป็นธรรมชาติอยู่หนึ่งเดียวเมื่อจิตผู้ใดเข้าถึงพระนิพพานก็เป็นอย่างนี้แล้วเอาเป็นธรรมชาติอย่างนี้ผู้ที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นอารมณ์พระนิพพานจิตดับขันธ์ห้าได้ชั่วขณะสมาธิข่มไว้นะ
ดับขันห้าได้ชั่วขณะที่สมาธิข่มไว้ท่านเรียกว่าวิคัมพนวิมุตติหลุดพ้นด้วยสมาธิข่มไว้หลุดพ้นจากขันห้านั้นวางขันห้าออกดับขันห้าได้ชั่วสมาธิข่มไว้เราก็เห็นพระนิพพานชั่วสมาธิชั่วจิตสงบนี่แหละเมื่อจิตถอนออกมาตัวจิตก็จะมาอุปทานเอาขันห้าอีกคือเก่าว่ามีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลคือเก่านะช่วงจิตถอนออกมาใหม่ๆนี่แหละทิศจิตที่นุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานมันจิตได้พักผ่อนนานแล้วนะเราก็ใช้จิตของเราเนี่ยแหละจิตนุ่มนวลคู่ควรเกี่ยวกับการใช้งานเราจึงเอาจิตของเราไปใช้นะใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์พามันคิดทีเนี่ยเมื่อกี้นี่หยุดคิดทำให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกัคคตาจิตเอกัคคตาลมนะจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งถอนออกมาแล้วก็พาจึงพามันคิดนะคิดก็ไม่คิดไปเรื่องไหนดอกไม่ใช่คิดไปหาบ้านเก่าไม่คิดไปหาลูกหาหลานคิดไปถึงน้ำท่วมไม่ได้คิดไปอย่างนั้นน้ำท่วมมันก็อยู่เป็นเรื่องของน้ำท่วมเราอย่าไปคิดไปแก้ไขมันแก้ไม่ได้หรอกเราก็ปล่อยมันทิ้งไปความคิดคือ ไปอย่างนั้นไม่ใช่คิดเพื่อจะฆ่ากิเลสกิเลสคือความโง่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเราจะคิดจะฆ่ากิเลสตรงนี้นะฆ่าความหลงตรงนี้นะฆ่าความโลภความโกรธนี่ไม่ได้คิดจะไปคิดอย่างอื่นหรอกมันคิดจะฆ่าความโง่ความหลงดับความโง่ความหลงเจ้าของมันมาหลงแบกเอาธาตุเอาขันว่าอุปทานเอาขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรนอกจากนี้ดอกหลงก็หลงแค่อยู่นี่นะเบื้องต้นก็หลงกายเบื้องปลายก็หลงใจหลงกายกับใจของกายกับใจคือรูปกับนามคือขันห้าหลงขันห้าว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเท่านั้นพระพุทธองค์ว่ามิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นมิจฉาคือผิดความเห็นผิดที่จริงมันไม่มีสัตว์มีบุคคลอยู่ในขันธ์ 5มีตัวมีตนอะไรดอกก็คือวงตัดไว้อย่างนั้นแต่เราเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่ามันมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่จึงเป็นมิจฉาทิฏฐิความหลงนี่แหละหลงว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยความโง่ความหลงจิตมันโง่มันหลงต้องมาอบรมจิตมาสอนจิตเจ้าของให้มันมีสติปัญญาขึ้นนะก็แค่นี้ไม่มีมากกว่านี้มันหลงขันห้าก็ถอดขันห้าออกมาดูขันห้ามันก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเรียกว่าขันห้าส่วนรูปก็คือกายของเรานี่แหละส่วน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สงเคราะห์เขาเรียกว่าใจ เรียกว่านามนามสีรูปหนึ่งนามสีนี่แล้วเรียกว่าขันห้านะมันอาศัยกันเกิดกายกับใจอาศัยกันเกิด
มันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นได้ยังไงขันห้านั่งอยู่นี่ไม่เห็นมันเกิดสักทีใจมันเกิดรักเกิดชังเกิดโลภเกิดโกรธเพราะว่ามันหลงขันห้าหลงว่ามีสัตว์มีคนอยู่นั่นเราต้องค้นอยู่นี่ไม่ได้ไปดูที่อื่นหรอกคนที่อื่นไม่เห็นหรอกไม่รู้หรอกต้องมาถอดนี่แหละพระพุทธองค์จึงสอนให้ละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลพัตปรมาสถ้าใครละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลพัตปรมาสได้บุคคลนั้นก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันนะ

ไอไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรอกพระโสดาบันนึงก็มรรคสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งมรรคขั้นต้นก็คือโสดามรรคโสดาผลนี่มรรคคู่คู่ต้นคู่ที่สองก็สกิทาคามรรคกิทาคามีผลคู่ที่สามอนาคามีมรรคอนิคาอนาคามีผลคู่ที่สี่ก็อรหัตตมรรคอรหัตตผลมรรคสี่ถ้าจบอันอรหัตผลแล้วก็เป็นนิพพานเท่านั้นถึงเข้าถึงนิพพานเรียกว่ามรรคสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งนี่แหละเรามาหลงที่กายก็ถอดกายออกมาดูให้มันรู้ตามความเป็นจริงในกายนี้มันมีอะไรเราอยู่ในกายเนี่ยดินน้ำลงไปมาประชุมกันเรียกว่ากายเรียกว่าก่อนสกุลกายก่อนสกุลกายนี่แหละประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเราก็ถอดดินถอดน้ำถอดลมถอดไฟออกมาดูหาสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในดินในน้ำในลมในไฟเนี่ยให้มันเห็นตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เราหลงว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ย ถอดออกมาดูนี่ยังเรียกว่ามาภาวนาภาวนามาตลอดวันไม่เคยถอดวันนี้หลายคนไม่เคยถอดไม่ถอดดูเลยมาเสียเวลาเจ้าของแท้ๆแทนที่จะไปเอาลูกเอาหลานให้เขาอยู่บ้านให้เขาได้หาอยู่ให้กินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาเจ้าของกลับมานั่งหันใจทิ้งเฉยๆไม่มีนั่นแหละท่านให้ถอดดูอยู่อย่างนี้เรียกว่ามาฝึกหัดปฏิบัติปฏิบัติขันห้ามาปฏิบัติธรรมธรรมทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่ใกล้กับใจนี่ปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเลย ไม่ค้นไม่คว้าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปเฉยอยากไว้อยากอีกยังไม่เหมือนไม่เว้นต้องดูต้องดูเนี่ยถอดกายออกมาดูดินน้ำลงไฟออกมาดูอย่างนี้ถ้าไม่ได้ถอดก็ให้ถอดเดี๋ยวนี้เอาดินออกมาดูเดี๋ยวหาคนอาการ21ที่คนแข็งอยู่ในกายนี่21อย่างนี่เรียกว่าดินธาตุดินหาคนอยู่ในดินมีไหมอยู่ในธาตุดินนี่มีไหมมันเขาเอาไปเผาไปมันมีคนอยู่ในนั่นไหมมันลุกขึ้นเป็นไหม หาวิธีการแก้ความโง่ความหลงอย่างของนั่นนะ ไม่ได้แก้อันอื่นหรอกจิตหลงก็เอาจิตแก้เอาจิตแก่จิตเอาจิตอธิบายให้จิตฟังจิตจะได้ฉลาดมีสติปัญญาขึ้นนะหายหลงหายโง่ได้เอาน้ำออกมาน้ำ12อย่างที่เราสวดอยู่ในธรรมวัดนั้นออกมาเอาลมออกมาลมหายใจนี่แหละมันเห็นชัดอยู่ลมหายใจเป็นเราเราเป็นลมหายใจหรือลมหายใจมีอยู่ในเราเรามีในลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจออกมามันก็หายไปลมหาย
เมื่อมันออกจากท้องมามันก็หายไปเท่านั้นไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลหายไปละลายไปในอากาศนี่เหลือตั้งแต่ใจจึงเรียกว่าลมหายใจลมหายใจเหลืออยู่เหลือตั้งแต่ใจต่อไปลมใหม่ก็เข้าไปอีกในลมก็ไม่มีสัตว์ไม่มีคนตัวตนอยู่ในนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงในไฟความอบอุ่นในกายของเราเนี่ยเรียกว่าไฟเรียกว่าความร้อนความร้อนแฝงอยู่ในกายนี่มันมีสัตว์มีบุคคลอยู่ในนั่นจริงๆหรือมันมีสัตว์มีบุคคลอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือถามหาสัตว์ไม่มีถ้าไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอีกยังไม่เห็นอีกย่อยลงอีกเมื่อกี้นี่ย่อยแบ่งออกมาเป็นสี่อย่างโดนดินน้ำลงไปนะเนี่ยต่อไปก็ย่อยสลายลงไปอีกเป็นอาการ32น่ะนะเอาอาการ32ถอดมาเรียงกันไว้เป็นแถวนี่ผมนี่ขนนี่เล็บนี่ฟันนี่หนังนี่เนื้อนี่เอ็นนี่กระดูกกองกันไว้เรียงไปเอาคำถาม4คำถามถามผมเป็นคนหรือคนเป็นผมหรือผมมีในคนคนมีในผมหรือในคนอยู่ในในขนนี่ก็เหมือนกัน ในเล็บในฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันหนังเป็นเราหรือเราเป็นหนังหรือหนังมีในเราหรือเรามีในหนังหรือถามเจ้าของตอบเจ้าของอย่างนี้เรียกว่าจิตหลงเอาจิตแก้จิตอธิบายให้จิตฟังจิตตอบจิตถามจิตตอบกันอยู่อย่างนี้จนหายโง่หายหลงถามแล้วถามเล่าถามอีกอย่างนั้นจนมันหายงอกหายลงจนเป็นสัมมาทิฏฐิถามแล้วก็เอาน้ำออกมาเอาน้ำเลือดออกมากองไว้ใส่ถ้วยใส่ถาดเอาไว้เอาน้ำหนองออกมาเอาน้ำลายออกมาเอาน้ำเสลดออกมาถามจนมันรู้แจ้งแทงตลอดนะว่าไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นก็ไม่ยอมเอามาห่อกันเอาหนังเอามารวมกันเข้ากันก้อนอีกเอาหนังมาห่อเอาไว้หนังมาห่อเอาไว้เอามาหุบเอาไว้เป็นก้อนสกุลกายก้อนสกุลกายนี่หรือเป็นสัตว์สกุลกายนี่หรือเป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยถ้าเวลาแยกออก ไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นเวลามารวมกันทำไมถึงมีสัตว์มีคนมีเรามีเขาขึ้นมาเราอยู่ไหนเขาอยู่ไหนหาอยู่อย่างนี้จนมันหายหลงเราเนี่ยใครพาเรียกว่าเราใครพาเรียกว่าเราสัตว์ใครพาเรียกว่าสัตว์คนใครพาเรียกว่าคนบุคคลเนี่ยตัวตนใครพาเรียกว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาถามหาที่เขาเรียกมาตั้งแต่ก่อนนั้นก่อนสกุลกายรวมกันเป็นก้อนขึ้นมาเรียกว่าสกุลกายสกุลแปลว่าทั่วไปก้อนทั่วไปดินก็ไม่มีเจ้าของเป็นของทั่วไปน้ำก็ไม่มีเจ้าของลมไฟไม่มีเจ้าของจึงเรียกว่าสกุลกายถ้าเขาถอดออก
ไปทิ้งมันก็ละลายไปสู่ธาตุเดิมของมันไม่มีเราอยู่ในนั้นเราก็มาสมมติเป็นทีหลังว่าก้อนสกุลกายนี่แหละคือเราเป็นก้อนสมมติเฉยๆสมมติว่าสัตว์สมมติว่าคนสมมติว่าเรามาสมมติเป็นทีหลังเราเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นก้อนสกุลกายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นกายเป็นสัตว์เป็นคนหรอกมีแต่สมมตินี่แหละมาตั้งบัญญัติสมมติขึ้นให้เขาบัญญัติแปลว่าตั้งขึ้นตั้งอะไรตั้งชื่อสมมติขึ้นว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลเราก็ไปถือเอาสมมติเป็นจริงเป็นจังอยู่อย่างนี้จึงไม่เห็นมีมดสมมติมันปิดบังท่านเรียกว่าโลกบังธรรมอารมณ์บังจิตสมมติบังมีมดขันห้าวังบังพระนิพพานถ้าเพิกโลกออกจากธรรมเพิกอารมณ์ออกจากจิตได้จิตก็ว่างเหมือนกับเข้าสมาธินั่นนะผ่องใสสว่างสวัยเป็นพุทโธเป็นธรรมโมอยู่อย่างนั้นนะถ้าเอากิเลสออกหมดใจก็จะว่างเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้น ทีนี้มันหลงกายก็ถอดกายดูอยู่อย่างนี้นะจนละความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นว่ากายนั่นแหละสัตว์แต่ว่ากายดินน้ำลมไฟมาประชุมกันขึ้นก็ตั้งสมมติว่ากายเฉยๆไม่มีสัตว์มีคนตัวตนอยู่ในนั่นจริงๆจึงจะเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาก็เหมือนกันสัตว์เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่นั่นจึงเห็นว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขันห้าเป็นขันว่างคือว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นขันเปล่าเปล่าคือไม่มีสาระแก่นสารนะ เมื่อมันสลายตัวลงแล้วนะเป็นดินธาตุดินก็ไปเป็นดินธาตุน้ำก็ไปเป็นน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ไปสู่ธาตุเดิมของเขาจึงเมื่อมันเสื่อมสลายแล้วไม่มีแก่นสารพึ่งพาอาศัยไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าขันเปล่าขันเปล่าขันว่างขันเปล่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วเมื่อเห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าละสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิได้วิกิกิจฉาสีลพัทปรมัตถ์ก็เป็นธรรมหมวดเดียวกันถ้าละสักกายทิฏฐิได้สองหมวดนั้นก็ดับลงความสงสัยโลเลวิกิจิชาคือความโลเลสงสัยเปรียบเสมือนทางสองแผ่นสามแผ่นถ้าเราเดินไปเจอทางสามแยกสองแยกสามแยกเราก็สงสัยว่าจะไปทางนั้นถูกไหมทางนี้ถูกไหมวิกิจิชาก็คือความโลเลสงสัยอย่างนี้ยกตัวอย่างมาเปรียบเสมือนทางสองแผ่นสามแผ่นก็จะดับไปความโลเลสงสัยว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีอยู่ในขันธ์ห้าก็ดับไปนะดับไปศีลพัทปรมาสความไปยึดไปถือว่าอันนั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้ดีอันนี้ความงมงายนะการประพฤติวัดต่างๆการรักษาศีลไม่ต้องไปรักษาที่อื่นพระเจ้าน้อยไม่มีดอกไปกราบต้นไม้ภูเขาโลกาไม่มีแล้วพุทโธธัมโมสังโฆมีอยู่ในใจเรานี่
การประพฤติปฏิบัติจริงปฏิบัติลงที่กายเจ้าของเท่านี้ไม่ต้องไปปฏิบัติที่อื่นอีกที่กายที่วาจาที่ใจเท่านี้ยังศีลพัฒน์ปรมาสเห็นว่าอันนั้นดีอันนี้อันนั้นอันนี้มันเห็นความเห็นผิดดับลงนะไม่งมงายไปปฏิบัติไปกราบไปไหว้ที่อื่นไปนับถือที่อื่นปฏิบัติที่อื่นไม่หลงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจของเราเท่านี้ความหลงหายละพวกนี้ลงการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติกายกับใจเท่านั้นวาจาใจเท่านี้การประพฤติวัดการปฏิบัติธรรมทำทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจไม่ปฏิบัติที่อื่นอีกทำสามหมวดนี้ก็ละได้ละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสยพัตปรมัตถ์ได้เราก็ได้เป็นพระโสดาพระโสดาบันนะโสดาบันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นละอยู่ที่อื่นละขันธ์ 5นี่แหละดับขันธ์ 5รู้ว่าขันธ์ 5ว่างจากเจ้าของว่างจากสัตว์บุคคลเมื่อขันธ์ 5เกิดดับเราจึงจะไม่ไปอุปทานเอาขันธ์ 5แต่ก่อนเราหลงว่าขันธ์ 5เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อขันธ์ 5เกิดดับเราจึงไปอุปทานเอาขันธ์ 5เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเรายังสำคัญตนว่าเราเห็นว่าเราได้ยินเมื่อเราเขาสัตว์บุคคลไม่มีอยู่ในนี้เราจึงจะดับขันธ์ 5ได้นี่แหละสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องถูกเกิดขึ้นเห็นว่าขันธ์ 5ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยขันธ์ 5ไม่มีเจ้าของขันธ์ก็เป็นขันธ์ล้วนๆคำว่าล้วนๆคือไม่มีเจ้าของขันธ์ 5น่ะนะนะนี่เราหลงว่ามันมีเจ้าของอยู่แต่ก่อนเราจึงเมื่อตายเห็นลูกเมื่อได้ยินเสียงก็สำคัญตนว่าเรามีอยู่ในนั่นก็เลยไปอุปทานเอานี่ขั้นต้นนะละสัตยทิฏฐิได้เคยไปเทศอยู่บ้านแบกอำเภอเชียงยืนเขานิมนต์ไปงานเขางานฉลองพระยศของพระครูดนมันมีคนมาฟังหลายเทศเรื่องละสักกายทิฏฐินี่แหละมีมหาองค์หนึ่งเรียนจบประโยค6พอเทศจบเขาก็ถามโอ้ถ้าละขันธ์ 5ได้ก็เป็นพระอรหันต์ก็ว่างั้นเอ้าสักกายทิฏฐิละทิฏฐิละความเห็นผิดเฉยๆละความเห็นผิดเฉยๆเห็นขันธ์ 5เป็นตนตนเป็นขันธ์ 5ขันธ์ 5มีตนตนมีในขันธ์ 5เฉยๆละความเห็นผิดยังเห็นละเอียดอยู่ว่ายังเห็นว่าใจนี่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาอีกมันยังไม่ถึงขั้นนั้นต้องไปละใจอีกสักก่อนใจนี่แหละเป็นผู้รู้ใจนี่แหละเป็นผู้หลงใจนี่แหละเป็นเราต้องเอาเราออกจากใจให้ได้เสียก่อน
มาหาว่าเราหลงกายเบื้องต้นหลงกายเบื้องปลายหลงใจทีนี้มันละสักกายทิฏฐิก็หลงขันธ์ห้าละความเห็นเฉยๆนะละความเห็นผิดเฉยๆแต่ความเห็นผิดตื้นๆอันนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีลึกกว่านี้ความเห็นว่าใจเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลยังมีอยู่อีก

จมันเกิดได้ยังไงใจก็เกิดได้โดยอาศัยนี่แหละอาศัยกายนี่แหละคือตานี่แหละคือหูนี่แหละกระทบกับอายตนะภายนอกใจก็เกิดเกิดเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นมานี่แหละใจเกิดใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับใจมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดเวทนาเกิดรักเกิดชังขึ้นมาเลยนะนี่นะเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนานี่นะนี่ใจเกิดใจเกิดก็ต้องอาศัยตากับรูปกระทบกันหูกับเสียงกระทบกันใจจึงจะเกิดขึ้นได้นะใจก็เกิดขึ้นยังไปคาใจอยู่ต้องดับใจท่านพระพุทธองค์จึงให้วางใจเสียอย่าเอื้อเพื่ออะไรในใจตนใจเนี่ยมันเป็นไม่เป็นของของใครหรอกถ้าใจเป็นของคนนั้นคนนี้คนที่ตายไปเขาก็เอาใจไปหมดคนมาเกิดที่หลังจะเอาใจไหนมาเกิดให้พิจารณาดูให้ดีการที่จะวางดับใจนี่มันดับยากที่สุดนะดับยากที่สุดถ้าผู้ใดดับได้แล้วก็ง่ายที่สุดนั้นเราท่องหนังสือนั่นแหละระยะที่ท่องอยู่ก็ยากระยะถ้าท่องได้แล้วมันก็ง่ายระยะที่เราฝึกหัดปฏิบัติเพื่อจะดับนั้นมันยากแต่เวลาดับได้แล้วมันก็ง่ายง่ายหมดแล้วอะไรก็ง่ายหมดเลยดับกายกับใจได้ก็ดับขันธ์5ได้ขันห้ายิ่งอาศัยกันเกิดกายกับใจยิ่งอาศัยกันเกิดที่เราสวดอยู่อนิจจาวัฏสังขารานั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารทั้งหลายก็คืออะไรสังขารภายนอกคือนอกตัวเราสังขารภายในก็คือตัวเราเนี่ยนะคือขันห้านี่แหละสังขารขันห้ามาปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขารขันสังขารทั้งหลายนะสังขารภายนอกคือนอกตัวเราสังขารภายในคือตัวของเรามันไม่เที่ยงขันห้านี่มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้ให้เราเห็นตามความเป็นจริงนี่นะมันไม่มีถ้ารู้จักขันธ์ 5แล้วดับขันธ์ 5ได้ไม่ต้องฟังอีกก็ได้ถ้าดับกายดับใจได้แล้วฟังไปก็ฟังหนวกหูเบื่อฟังถ้าขันห้าเกิดดับกายกับใจเราคือขันห้าเราไม่กำหนัดขัดเคืองในขันห้าดับโลกดับอารมณ์ดับขันห้าได้ฟังไปก็เบื่อหูเฉยๆถ้าดับไม่ได้ก็ต้องฟังต่อไปอีกเพื่อจะค้นคิดหาวิธีดับขันห้ามันจะเกิดอีกขันห้าเกิดก็อาศัยอายตนะภายนอกภายในอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะธรรมารมอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกภายในกระทบกันนั่นแหละที่เราสวดอยู่นั้น

ันห้าอายตนะ12ภายนอก6ภายใน6ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทพวกนี้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาภูมิภูมิแห่งความรู้แจ้งภูมิแห่งความรู้แจ้งซึ่งขันธ์ 5อายตนะก็คือขันธ์ 5นั่นแหละอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายก็สงขอเข้าเป็นรูปนั่นใจก็สงขอเข้าเป็นนามก็รูปกับนามก็คือขันธ์ 5คือเก่านั่นละธาตุ18ก็เหมือนกันจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุก็คือขันธ์ 5นั่นละจักขุก็คือรูปภายในรูปภายในจักขุวิญญาณก็คือนามรูปกับนามก็คือขันธ์ 5คือเก่าธาตุ18ก็คือขันธ์ 5อินทรีย์22ก็คือขันธ์ 5อริยสัจ4ก็คือขันธ์ 5เป็นดับมันเป็นทุกข์ทุกข์คือขันธ์ 5มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้เรียกว่าทุกข์คืออริยสัจจริงสมุทัยถ้าใครไม่รู้ว่าขันธ์ 5เกิดดับไม่รู้ว่าหลงว่าขันธ์ 5มีสัตว์บุคคลเดิมก็มาอุปทานเอาขันธ์ 5ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเราเห็นรูปว่าเราได้ยินเสียงเราได้กลิ่นเราได้รสอย่างนั้นคืออุปทานขันธ์ 5ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ 5นั่นแหละคือทุกข์ขันธ์ 5เกิดดับเราไม่รู้ว่าจะขันธ์ 5มันเกิดเองดับเองมันเป็นเองอย่างนั้นเราดับขันธ์ 5ไม่ได้วางขันธ์ 5ไม่เป็นเราจึงมาอุปทานเอาขันธ์ 5ก็ทุกข์ถ้าเรารู้ว่าขันธ์ 5เกิดกับดับพร้อมกันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนนี้เราก็ดับขันธ์ 5เรียกว่านิโรธนิโรธนี่สติปัญญาที่มารู้เท่าว่าขันธ์ 5เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี่แหละอริยสัจ4ก็คือขันธ์ 5นั่นแหละไปเกิดทุกข์สมุทัยขันธ์ 5เกิดไปดับนิโรธมรรคดับขันธ์ 5ดับด้วยมรรคนี่แหละปัญญาศีลสมาธิปัญญาไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละมรรคผลนิพพานก็อยู่นี่แหละปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันที่เราสวดไปเมื่อกี้เนี่ยอวิชชาปัจจะสังขารานะเพราะความหลงเป็นปัจจัยยิ่งทำให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดสลายตนะเอาทำให้เกิดรูปนามรูปเพราะนามรูปมีสลายตนะจึงมีจึงเกิดขึ้นเพราะสลายตนะมีจึงมีผัสสะเพราะผัสสะมีจึงมีเวทนาเวทนามีจึงมีตัณหานั่นตัณหามีมันก็เกิดจากขันธ์ 5อย่างเดียวปัจจัยการการที่ขันธ์ 5อิงอาศัยกันเกิดการที่รูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดเรียกว่ากระแสปัจจัยการไม่มีอะไรตลอดวันรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดอยู่นี่เป็นสันตติสืบเนื่องกันอยู่ขันธ์ 5เกิดดับอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปเราไม่รู้จักทุกข์เร
ราก็เลยไปแบกเอาทุกข์แบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์แบกเอาขันธ์ห้านั่นแหละบางวัดเขาเขียนเขาปั้นเป็นรูปเอาไว้คนแบกโลกคนแบกโลกเขาอุปมาอุปไมยเขียนโลกใบแบบใหญ่แล้วคนไปแบกโลกเรียกว่าคนก็คือจิตคือใจนั่นแหละคนไปแบกเอาโลกไปอุปทานเอาโลกแบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์แบกเอาขันธ์ห้านั่นนะเขาไม่รู้จักว่าขันธ์ห้าทำไมเขาไม่วางเพราะเขาวางไม่เป็นเขาก็เลยแบกอยู่นั่นนะทำไมเขาไม่วางพระเจ้าข้าก็เพราะเขาวางไม่เป็นก็เขาไม่รู้จักวางเพราะเขาวางไม่เป็นวางขันธ์ห้าวางไม่เป็นไม่รู้ว่าขันธ์ห้านั่นแหละปฏิจจสมุปบาทวิปัสสนาภูมิหกอย่างนี้ก็สงเคราะห์เขาเรียกว่าขันธ์ห้าเป็นอันเดียวกันหมดถ้ารู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้าก็รู้แจ้งซึ่งอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาทมันเป็นอันเดียวกันท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนาภูมิ6รู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็บรรลุก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ภูมิทั้ง6ภูมิสติปัญญาภูมิแปลว่าภูมิจิตภูมิใจภูมิสติปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งภูมิสติปัญญามารู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาภูมิให้พากันสวดแล้วก็เข้าใจแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจดอกพอมาสวดบ่อยๆครั้งก็เกิดสติปัญญารู้ขึ้นอ๋อวิปัสสนาก็แปลว่ารู้แจ้งภูมิก็คือภูมิจิตภูมิใจภูมิสติปัญญามารู้แจ้งอะไรรู้แจ้งขันธ์ห้ารู้แจ้งอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทรู้แจ้งอันใดอันหนึ่งก็ตรัสรู้ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นอนุพุทธะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราเป็นผู้รู้ก่อนเห็นก่อนท่านจึงตัดเอาไว้แล้วก็ดำเนินเดินตามรอยของพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าเดินทางตามผู้เดินยาวเดินไปเดินมาก็ไปสุดขันธ์ห้าจบขันธ์ห้านะเรียนจบขันธ์ห้าเรียนจบธาตุจบขันธ์ก็ดับขันธ์ห้าได้ดับขันธ์ห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพานมันก็มีแค่นั้นไม่มีอะไรเอาตั้งใจภาวนาต่อให้มันจบเวลาได้มาแล้วได้มาแล้วอย่าให้ปล่อยเวลาเวลาเราจริงๆนอกแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเวลาของเราจริงๆนอกจากนั้นก็มีเมฆกับแก่นเมฆกับสว่างเวลาของเราจริงๆมีแค่ลมหายใจเข้าออกให้พิจารณาดูดีๆถ้าลมไม่เข้าลมไม่ออกเราก็ตายเวลาของเรามีอยู่แค่นั้นถ้าไม่มีลมหายใจก็หมดเวลานะเอาตั้งใจดูลมหายใจจับอารมณ์หายใจ
ให้ลมหายใจไม่มีจิตจึงจะลงดิ่งลงถึงอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิเอาตั้งใจเอาที่ไหน

0: ทีนี้ก็มาคุยถึงเรื่องของแม่ชีแดงที่จริงท่านก็มีความเกี่ยวพันกับอุบาสิกาสุ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าเห็นเด่นชัดในเรื่องกฎแห่งกรรมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแม่ชีแดงผู้นี้เป็นคนอยู่ทางภาคใต้อยู่จังหวัดสงขลาออกจากบ้านไปร่วม20ปีพอมีลูกก็เอาลูกไปให้แม่เลี้ยงแล้วก็ไม่กลับบ้านอีกเลยกลับบ้านครั้งสุดท้ายก็เกิดทะเลาะกับแม่อย่างรุนแรงถึงขั้นตีกันพี่สาวเห็นว่าขืนอยู่กับแม่ที่บ้านก็รังแต่จะสร้างบาปเวรในแก่ตัวเองเสียเปล่าๆเพราะว่าแม่ชีแดงนี้ไม่ยอมลดลาวาศอกให้กับผู้บังเกิดกล้าวเอาเสียเลยก็เลยพามาบวชเป็นชีอยู่ที่วัดอัมพวันขณะที่บวชเป็นชีความประพฤติก็ไม่ค่อยดีนักยังคงใช้อุปนิสัยเดิมๆซึ่งเคยใช้มาแล้วสมัยที่เป็นคฤหัสถ์มีความเกียจคร้านที่จะสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ไม่อยากจะเจริญกรรมฐานเอาเสียเลยเรียกได้ว่าโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวไปอย่างนั้นเองไม่ได้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในธรรมปฏิบัติสักเท่าไหร่นิสัยที่ไม่ดีอีกอย่างนึงก็คือมีความโลภในการกินเป็นอย่างมากกินอะไรก็ต้องเลือกกินดีๆกินไก่ก็ต้องสรรกินแต่อกไก่ซึ่งเป็นเนื้อล้วนๆไม่เคยคิดว่าการกินอาหารแต่ละมื้อนั้นเพียงเพื่อประคองชีวิตรักษาสังขารให้ดำรงคงอยู่ให้เป็นปัจจัยได้บำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรเป็นสำคัญดึกดื่นค่อนคืนได้เวลาประมาณตีสองแม่ชีแดงได้นิมิตว่าทะเลาะกับแม่ถึงกับตบตีกันตีแม่เราแม่ชีก็เลยแนะนำบอกกล่าวให้แม่ชีแดงตระหนักถึงบาปกรรมอันมหันต์ที่ประทุษร้ายต่อแม่ด้วยกายวาจาใจครบบริบูรณ์ควรที่จะไปขอขมาลาโทษให้แม่อโหสิกรรมเสียเถอะแล้วคณะแม่ชีที่อยู่ด้วยกันนั้นก็รวบรวมเงินได้ 2,600 บาทเป็นค่าใช้จ่ายให้เดินทางไปขอขมาแม่พร้อมกับจัดธูปเทียนแพมอบให้แม่ชีแดงไปแม่ชีถึงได้ยอมไปแม่ชีแดงเดินทางไปภาคใต้ที่บ้านแม่จังหวัดสงขลาหลายวันพอกลับมาวัดอัมพวันพวกแม่ชีก็ถามกันว่าแม่ว่ายังไงบ้างแม่ชีแดงก็เล่าให้ฟังสั้นๆบอกแม่เขาเฉยๆฉันขอขมาแล้วแม่เขาไม่รับพานธูปเทียนแพของฉันเลยเลยเวียงพานใส่หน้าแล้วบอกจะไม่มาอีกไม่ต้องเผาผีกันบรรดาแม่ชีวัดอัมพวันพูดอะไรไม่ออกเลยได้แต่ถอนใจก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมหลังจากนั้นอีกไม่นานแม่ชีแดงก็ล้มป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้4เดือนก็ตายไปใครๆที่รู้เรื่องแม่ชีแดงกระทำหยาบช้าต่อแม่ผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตต่างก็พากันคาดเดาว่าแม่ชีแดงเห็นทีจะหนีนรกไปไม่พ้นแน่ๆต่อมามีลูกสุนัขตัวหนึ่งเกิดที่วัดอัมพวันเป็นสุนัขรูปร่างดีน่ารักน่าเอ็นดูก็เลยตั้งชื่อให้ว่าวัวเจ้าวัวตัวเนี้ยผิดกว่าสุนัขทั่วๆไปก็คือชอบกินแต่ก้างกับกระดูกให้เนื้อหมูเนื้อไก่ดีๆกินก็ไม่ยอมกินเห็นก้างปลาเห็นกระดูกหมูกระดูกไก่เมื่อไหร่เป็นรี่เข้าใส่ทันทีวันหนึ่งอุบาสิกาสุ่มก็โยนก้างปลาให้เจ้าวัวกินก้างเกิดติดคอเจ้าวัวดูท่าทางมันได้รับความทรมานทุรนทุรายไม่ใช่น้อยอุบาสิกาสุ่มเห็นแล้วก็ไม่สบายใจท่านก็ไปนั่งดูเห็นตั้งแต่คอเรื่อยลงไปถึงกระเพาะอาหารมีแต่กระดูกไก่เต็มไปหมดจึงทราบว่าจิตของสุนัขตัวนั้นก็คือจิตแม่ชีแดงอุบาสิกาสุ่มก็ถามจิตแม่ชีแดงซึ่งอยู่ในร่างสุนัขว่ามาได้ยังไงแม่ชีแดงก็เล่าให้ฟังว่าขอเข้ามาเขาจะเอาตัวไปนรกแต่ว่าวิงวอนขอเข้ามาเกิดที่วัดอัมพวันถึงจะอดอยากยังไงก็ยอมเขาก็เลยให้มาเกิดแต่ว่ามาเกิดเป็นสุนัขเจ้าวัวลูกสุนัขตัวนี้มีทุกขเวทนาเหมือนแม่ชีแดงอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ชีแดงนี่มีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวลูกสุนัขตัวนี้ก็มีอาการไอแล้วก็หอบเป็นประจำเจ้าวัวเนี่ยอยู่มาได้2ปีก็ตายตายไปจากรูปสังขารของสุนัขแล้วจิตวิญญาณแม่ชีแดงก็ยังวนเวียนอยู่ภายในวัดอัมพวันไม่ยอมไปไหนคอยเข้าสิงคนโน้นคนนี้คนที่ถูกแม่ชีแดงเข้าสิงนี้จะเปลี่ยนนิสัยไปเหมือนกับแม่ชีแดงทันทีคือมีความโลภในเรื่องการกินแล้วก็แอบกักตุนอาหารอร่อยอร่อยเอาไว้กินคนเดียวจิตวิญญาณของแม่ชีแดงเนี่ยมีความชอบแม่ชีรูปหนึ่งชื่อแม่ชีสมคิดเป็นพิเศษเพราะว่าแม่ชีสมคิดเนี่ยเป็นคนใจดีแม่ชีแดงก็เลยอยากจะได้เอาไปเป็นเพื่อนคืออยากให้ตายไปนั่นเองดังนั้นเวลาแม่ชีสมคิดไม่สบายเกิดอาการหอบครั้งไหนก็แทบจะตายซะให้ได้ทุกทีเพราะว่าแม่ชีแดงเข้าซ้ำ แล้วถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นชัดว่าอาการหอบของแม่ชีสมคิดก็คืออาการหอบของแม่ชีแดงนั่นเองต่อมาวันหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญสวดธรรมจักรที่ศาลาสุธรรมภาวนาคณะกรรมฐานก็ขึ้นไปฟังด้วยขณะที่หลวงพ่อกำลังสวดอยู่อุบาสิกาสุ่มก็มองเห็นแม่ชีสมคิดน่ะมีอาการกิริยาผิดปกติคือนั่งคอตกก้มต่ำลงไปมากเหมือนกับมีใครกำลังกดคออยู่ดูทีท่าว่าแม่ชีสมคิดพยายามจะเงยหน้าขึ้นก็เงยไม่ได้อุบาสิกาสุ่มก็เลยเข้าสมาธิดูเห็นแม่ชีแดงมากดคอบีบคอแม่ชีสมคิดจนแทบจะหายใจไม่ออกอุบาสิกาสุ่มก็ดุออกไปแม่ชีแดงก็รีบปล่อยมือแล้วก็พนมมือไหว้ท่านก็บอกแก่แม่ชีแดงบอกว่าให้เลิกรังควานรังแกแม่ชีสมคิดเดี๋ยวนี้นะกำลังจะทำบุญครบวันตายให้แล้วจะได้มารับส่วนกุศลอย่ามารังแกแม่ชีสมคิดอีกจากนั้นท่านก็สั่งให้แม่ชีแดงทำกรรมฐานอยู่ที่โคนเสาบนศาลานี่แหละไม่ต้องไปไหนให้คอยรับส่วนบุญเขาตรงนี้วันหนึ่งอุบาสิกาสุ่มขึ้นไปทำบุญบนศาลามองไม่เห็นใครเข้าสมาธิดูก็ไม่เห็นแสดงว่าเขาไปแล้วหลวงพ่อจรัญท่านก็เคยปรารภว่าเขาเอาตัวแม่ชีแดงไปนรกเสียแล้วครับน่าเสียดายจริงๆเกิดเป็นคนก็ทำกรรมฐานไม่ได้เป็นสุนัขก็ทำกรรมฐานไม่ได้เป็นผีก็ยังไม่ยอมทำกรรมฐานอีกก็มีทางไปทางเดียวอย่างที่หลวงพ่อจรัญท่านว่านั่นแหละนรกครับเรื่องของการเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องของพระปลัดสมพิตติคยาโนเจ้าอาวาสวัดบางขมิ้นอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็น่าสนใจนะครับท่านเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเมื่อตอนที่ท่านคลอดออกมาเนี่ยมีรอยแผลติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือบริเวณใต้ราวนมด้านซ้ายรอยแผลเป็นเนี่ยมีความยาวประมาณ1นิ้วแล้วก็มีน้ำเหลืองและหนองขังอยู่เต็มเมื่อบีบแผลดูปรากฏว่ามีน้ำหนองปนเลือดไหลออกมาจากบาดแผลนั้นด้วยต้องใช้เวลารักษาอยู่นานเป็นเดือนแผลถึงได้แห้งกลายเป็นรอยแผลเป็นติดตัวมาจนทุกวันนี้เมื่อเป็นเด็กเนี่ยท่านเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่ค่อยเจ็บป่วยงอแงสร้างความลำบากให้กับพ่อแม่แต่อย่างใดกระทั่งเจริญเติบโตขึ้นมาก็เริ่มหัดพูดความทรงจำอันประหลาดก็ได้พลุดขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าตัวท่านเป็นใครในอดีตชาติแต่ว่าไม่สามารถจะพูดจะบอกให้ใครรู้ได้เพราะไม่สามารถจะสื่อภาษาพูดให้รู้เรื่องเนื่องจากยังเป็นเด็กเล็กนักกระทั่งอายุได้3ขวบกว่าพูดได้แล้วก็เล่าให้แม่คือแม่ลูกจันทร์ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาติก่อนเนี่ยหนูชื่อเสยนามสกุลปรางอยู่คลองบางปรากฏถูกผู้หญิงแทงตายแม่ลูกจันทร์กับพ่อแห่ซึ่งเป็นพ่อแม่รับฟังเรื่องนี้ด้วยความแปลกใจแต่ว่าไม่มีเวลาไปสืบหาข้อเท็จจริงเพราะว่าอยู่ไกลจากบางปรากฏอันเป็นสถานที่ที่ลูกชายกล่าวอ้างต่อมาพ่อกับแม่ก็ย้ายครอบครัวมาทำนาที่บางจากซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคลองบางปรากฏที่ว่าแต่ว่าเด็กชายสมพิตไม่ค่อยพูดถึงเรื่องชาติก่อนหรือว่าอดีตชาติอีกนายแห่กับนางลูกจันทร์ก็เลยพลอยลืมไปด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายสมพิตนั่งเล่นอยู่กับพี่สาวที่หน้าบ้านซึ่งอยู่ติดกับคลองมีหญิงสาวอายุ 14-15 พายเรือผ่านมาเด็กชายสมพิตพอมองเห็นหญิงสาวคนนั้นก็แสดงกิริยาท่าทางตื่นเต้นดีใจชี้ไปที่หญิงสาวที่พายเรือเสร็จแล้วก็บอกพี่สาวว่านั่นน่ะลูกสาวฉันน่ะลูกสาวฉันทำให้พี่สาวชื่อจรุณันเนี่ยพลอยแปลกใจไปด้วยคราวนี้แม่ลูกจันทร์ก็เลยซักถามเด็กชายสมพิตอย่างจริงจังก็เล่าเรื่องในชาติก่อนให้ฟังว่าเขาคือนายเสยเป็นพ่อม่ายเมียตายมีลูก6คนเหตุที่ตายเพราะไปลวนลามแม่ม่ายคนหนึ่งชื่อนางหอมผู้หญิงเขาโกรธมากก็เลยตามมาแทงเขาเข้าที่หัวใจตายคาที่เลยเด็กชายสมพิตมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือกลัวผู้หญิงความกลัวนี้เป็นมาตั้งแต่ยังตัวน้อยๆ นอนแบเบาะทีเดียวมีแม่เป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถอุ้มได้โดยไม่แสดงความหวาดกลัวแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติคนไหนถ้าเขามาอุ้มหรือแค่เขามาอยู่ใกล้จะร้องไห้ยังตัวงอไม่ยอมหยุดก็ทั้งโตจนพูดได้แล้วเด็กชายสมพิตก็ยังแสดงความหวาดกลัวผู้หญิงเหมือนเดิมเห็นผู้หญิงเดินมาหาจะหลบไปแอบซ่อนทันทีหรือว่าเวลามีญาติผู้หญิงมาที่บ้านนี่จะวิ่งเข้าไปซ่อนอยู่ในห้องไม่ยอมโผล่หน้าออกมาจนกว่าญาติคนนั้นจะกลับผู้หญิงที่เด็กชายสมพิตตอนโตแล้วไม่แสดงความหวาดกลัวและยอมสนิทสนมด้วยนั้นนอกจากแม่แล้วก็มีพี่สาวคนนี้แหละคือชื่อจารุณันเนี่ยอีกคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดพระปลัดสมพิตได้เมตตาเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตชาติตอนที่เกิดเป็นนายเสยว่า นายเสยเนี่ยเป็นคนบางปรากฏมีภรรยาชื่อนางพวงพอแต่งงานแล้วก็มาอยู่บ้านแม่ยายซึ่งอยู่ใกล้ๆวัดคู่สร้างมีอาชีพเป็นนายตรวจเรือยนต์ของบริษัทแม่น้ำมอเตอร์โบ๊ทเป็นคนมีอุปนิสัยสนุกสนานรื่นเริงออกจะเจ้าชู้แต่ว่าไม่เคยผูกพันกับผู้หญิงอะไรจริงจังไอ้เรื่องเจ้าชู้นี่นางพวงภรรยาไม่ชอบใจเอาซะเลยเคยห้ามปรามเป็นคำขาดเพราะกลัวนายเสยจะแอบไปมีเมียน้อยก็ไม่ค่อยไว้วางใจนักแม้นายเสยจะเป็นคนออกลายในทางเจ้าชู้มีเพื่อนฝูงมากแต่นายเสยไม่กินเหล้าจิตใจฝักใฝ่ในพุทธศาสนาพอสมควรทุกเช้านี่ใส่บาตรเป็นประจำงานวัดงานสงฆ์นายเสยจะช่วยทุกอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยประกอบกับแม่ยายของนายเสยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดการใส่บาตรถือเป็นกิจวัตรแล้วก็รักษาอุโบสถศีลอยู่เสมอก็เลยมีส่วนทำให้นายเสยเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นตัวนายเสยก็เคยบวชเป็นพระภิกษุมาแล้วแต่ว่ามีวาสนาอยู่ในร่มกาสาวพัสน้อยมากเพราะว่าเป็นภิกษุได้แค่15วันก็ต้องสึกเนื่องจากถูกเกณฑ์ทหารความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตนายเสยเริ่มมาจากนางพวงผู้เป็นภรรยาล้มป่วยแล้วก็ตายในเวลาอันรวดเร็วทำให้นายเสยเนี่ยเสียใจอย่างรุนแรงก็หันมากินเหล้าประโลมใจตัวเองต่อมานายเสยก็กลายเป็นนักดื่มทุกวันอุปนิสัยใจคอที่เคยเป็นคนเยือกเย็นก็กลายเป็นคนใจร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวเหตุนี้ก็เลยเกิดเรื่องขัดใจกับนักเลงลูกทุ่งคนละคุ้งน้ำถึงกับท้าทายนัดหมายตีกันในงานวัดคู่สร้างวันเกิดเหตุที่วัดคู่สร้างเขามีงานบุญมีมหรสพแสดงให้ชาวบ้านได้ชมกันนายเสยกับคู่อรินัดพบกันในบริเวณวัดครับวันนี้แหละได้รู้เรื่องกันละว่าใครดีใครอยู่พักสักครู่ครับวันเกิดเหตุในที่วัดคู่สร้างเขามีงานบุญมีมหรสพแสดงให้ชาวบ้านได้ชมกันพร้อมกันนั้นนายเสยกับคู่อริต่างก็นัดพบกันในบริเวณวัดครั้นถึงเวลาพบค่ำพักพวกของนายเสยซึ่งมีน้องชายนายเสยรวมอยู่ในกลุ่มก็ทยอยกันมาที่วัดโดยนายเสยจะขับเรือยนต์ตามไปทีหลังนายเสยกินเหล้าตั้งแต่เย็นก็มีอาการมึนๆแล้วก็มีจิตใจฮึกเหิมเป็นพิเศษใกล้ถึงเวลานัดพบกับพรรคพวกนายเสยก็เตรียมออกเรือยนต์เวลานั้นนางหอมทับทิมแม่ไม้ผัวร้างวัย22ปีเดินมาแล้วก็ขออาศัยนั่งเรือไปดูลิเกที่วัดคู่สร้างด้วยคนนายเสยก็บอกว่าลงมาเลยนางหอมก็ลงมาในเรือแล้วนายเสยก็ออกเรือแล่นไปยังวัดคู่สร้างระหว่างเรือแล่นไปตามคลองนายเสยซึ่งมึนๆด้วยฤทธิ์สุราขาดสติยังคิดก็พูดจาเกี่ยวพาราสีด้วยความขนองปากนางหอมก็โต้ตอบบ้างเงียบบ้างก็ทำให้นายเสยได้ใจอุปนิสัยเจ้าชู้กำเริบขึ้นเมื่อแล่นเรือมาถึงท่าน้ำวัดคู่สร้างซึ่งปลอดเปลี่ยวสงัดคนนายเสยก็ถึงกับลวนลามถึงตัวนางหอมเอาดื้อนางหอมก็แค้นใจที่นายเสยลวนลามตัวเหมือนกับดูถูกกันก็ด่าไปหลายคำแล้วโดดหนีขึ้นฝั่งวิ่งไปที่หมู่คนซึ่งดูลิเกกันอยู่ส่วนนายเสยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สำนึกว่าตัวเองล่วงละเมิดเกียรติฝ่ายหญิงให้ได้รับความอับอายทั้งนี้ก็เพราะความมึนเมาจากฤทธิ์เหล้านี่ครอบงำทำให้ขาดสตินายเสยขึ้นฝั่งไปสมทบกับพรรคพวกแล้วก็น้องชายที่วัดแล้วก็ออกตามหาคู่อริแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแสดงว่าฝ่ายนั้นคงไม่กล้ามาตามนัดนายเสยก็แยกกลับมาคอยที่เรือก่อนเนื่องจากกินเหล้าเข้าไปมากไม่อยากจะเดินเที่ยวเตร่ไปไหนมาถึงเรือยนต์ที่จอดชิดติดตะลิงนายเสยก็ลงไปที่เรือแล้วก็ใช้เวลาว่างนี้เผาหัวเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องยนต์เรือสมัยนั้นเป็นแบบเครื่องเผาหัวเพื่อจะเตรียมเดินทางกลับเมื่อพวกพ้องเที่ยวงานวัดเลิกแล้วอยู่ในเรือได้ครู่นึงนายเสยก็รู้สึกปวดปัสสาวะก็โดดขึ้นฝั่งเดินมาหาที่เหมาะๆจะปัสสาวะโดยไม่ทันสังเกตเห็นนางหอมแม่ไม้สาวมายืนแอบอยู่หลังเสาไฟฟ้านานแล้วในมือนางหอมมีมีดปลายแหลมถือกระชับไว้แน่นในเสยคิดไม่ถึงว่านางหอมจะอาฆาตคิดแค้นรุนแรงถึงป่านชะนี้ก็เลยไม่ได้ระมัดระวังตัวพอเดินเลยเสาไฟฟ้าที่นางหอมแอบอยู่ไม่กี่ก้าวก็หยุดหมายจะปัสสาวะให้สบายตัวทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาก็เอี้ยวตัวหันไปดูก็เห็นเป็นนางหอมพริบตานั้นนางหอมก็ปักมีดเข้าแทงตรงหน้าอกเต็มเหนียวมีดปลายแหลมจมมิดใต้ราวนมข้างซ้ายเกือบสุดใบมีดในเสยพังหะไปทั้งตัว พร้อมๆมาที่นางหอมกระชากมีดออกแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีนะนายเสวยพูดออกมาว่าอีหอมแทงกูเท่านั้นแล้วก็ล้มตึงหงายหลังลงกับพื้นดินแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเองนายเสวยสิ้นใจตายคาที่เพราะถูกแทงเข้าหัวใจพอดีตอนตายนะมีอายุได้45ปีสำหรับนางหอมถูกตำรวจจับตัวได้ในคืนนั้นแล้วก็ถูกศาลพิพากษาลงโทษให้จำคุก15ปีนางหอมรับโทษอยู่8ปี6เดือนก็ได้รับอภัยโทษออกมามีอิสรภาพเหมือนเดิมพระปลัดสมพิษได้เล่าถึงอดีตชาติตอนที่ตัวเองเป็นนายเสยหลังจากถูกนางหอมแทงตายแล้วว่ามีความรู้สึกเหมือนกับนอนหลับแล้วก็ฝันไปคือฝันว่ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาปรากฏตัวบนทางเดินสายหนึ่งซึ่งเป็นทางเปลี่ยวแล้วก็เงียบสงัดสองฝากทางเป็นป่าทึบมองไม่เห็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้คนแม้แต่หลังเดียวก่อนที่นายเสยจะสิ้นใจตายนั้นจำได้ว่ากำลังเมาเหล้าอยู่พอครึ้มครึ้มแต่พอรู้สึกตัวในอีกภพชาติหนึ่งอาการมึนเมาไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วมีความรู้สึกเป็นปกติไม่มีบาดแผลที่ถูกนางหอมแทงแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นเสื้อสีดำแบบที่ชาวชนบทใส่ไม่สวมหมวกไม่สวมรองเท้าแล้วก็ไม่เห็นศพตัวเองว่าอยู่ในสภาพไหนคล้ายๆกับว่ากายละเอียดทิ้งกายหยาบแล้วก็มาปรากฏขึ้นอีกสถานที่หนึ่งหรือว่าอีกภพหนึ่งชาติหนึ่งทันทีนายเสยเดินไปตามทางเปลี่ยวสายนั้นเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนขณะกำลังเดินอยู่นั้นก็รู้สึกหิวน้ำเหลือเกินมองหาแอ่งน้ำลำธารที่ไหนก็ไม่เห็นสักที่ก็จำเป็นต้องกล้ำกลืนฝืนทนหิวน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงกระท่อมมีผู้หญิงผู้ชายวัยชรานั่งอยู่บนแคร่หน้ากระท่อมสองคนก็รีบเข้าไปหาแล้วก็ขอน้ำดื่มจากผู้สูงอายุคู่นั้นหญิงชราก็ให้น้ำมาขันหนึ่งแล้วก็ให้ผลไม้อีกผลหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นผลไม้อะไรบอกว่าให้กินทั้งสองอย่างเลยนะแล้วหญิงชรากับชายชราก็เดินเข้ากระท่อมไปนายเสยนี่ดื่มน้ำจนเต็มกระหายรู้สึกสดชื่นขึ้นแต่ว่าไม่ได้กินผลไม้เพราะว่าอิ่มน้ำแล้วอีกอย่างหนึ่งก็กลัวจะเสียเวลาหากมัวกินผลไม้อยู่ก็เลยคว้างผลไม้ทิ้งไปผู้หญิงชราออกมาจากประตูกระท่อมอีกครั้งแล้วถามว่ากินผลไม้หรือเปล่านายเสยโกหกว่ากินแล้วแล้วก็อำลาจากไปเดินมาครู่หนึ่งก็ถึงทางสามแพร่งมีทางแยกซ้ายแยกขวาแล้วก็ทางตรงไปข้างหน้ามีคลองใหญ่ขวางอยู่นายเสยก็ตัดสินใจเดินตรงไปเมื่อถึงฝั่งคลองมองไม่เห็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งถึงได้ยืนรีรออยู่ไม่รู้จะไปทางไหนดียืนเคว้งคว้างอยู่ไม่นานก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งแจวเรือผ่านมาจำหน้าคนแจวได้แม่นยำว่าเป็นนายแหนายแหหั่นเจริญซึ่งเป็นพ่อในชาติใหม่นี่แหละก็ตะโกนเรียกนายแหขออาศัยนั่งเรือไปด้วยแต่ว่าคนแจวหรือว่านายแหไม่ได้ยินทำเฉยเมยก้มหน้าก้มตาแจวไปเรื่อยๆนายเสยตะโกนเรียกอีกหลายครั้งเห็นคนแจวไม่ได้ยินเสียงตัวเองแน่แล้วก็ตัดสินใจกระโดดจากฝั่งลงไปที่เรือเลยเท้าข้างหนึ่งก็เหยียบกราบเรือได้แต่ว่าเท้าข้างหนึ่งอยู่นอกเรือนายเสยก็กอดขาคนแจวเอาไว้แน่นและอยู่ในท่านี้โดยคนแจวก็ยังแจวเรือต่อไปทำไม่รู้ไม่ชี้นายเสยก็กอดขาอยู่อย่างนั้นแหละกระทั่งมองเห็นโรงนาซึ่งเป็นบ้านของนายแหอยู่บนฝั่งและนายแหวาดเจ้าหัวเรือไปจอดที่สะพานท่าน้ำหน้าบ้านความรู้สึกของนายเสยก็ดับวูบไปตรงนั้นแหละมารู้สึกตัวแล้วก็เริ่มจำเรื่องราวของตัวในชาติก่อนๆเมื่อมาเกิดใหม่จนกระทั่งโตพอจะพูดได้แล้วเป็นที่น่าสังเกตว่านายเสือเนี่ยถูกนางหอมแทงตายเมื่อปีพ.ศ.2481แล้วก็มาเกิดใหม่ในปีพ.ศ.2482ระยะห่างกันเวลาประมาณสัก1ปีพระปลัดสมพิษบอกว่าหลังจากนายเสือตายแล้วมาปรากฏร่างบนทางสายเปลี่ยวเดินมาถึงกระท่อมหญิงชายวัยชราแล้วก็กินน้ำกระทั่งมาเกิดใหม่มีความรู้สึกว่ามันเดียวถ้าคาดคะเนก็คงไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ความจริงถึง1ปีพระปลัดสมพิษเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดชาติใหม่ในชาตินี้มักจะฝันถึงเหตุการณ์คล้ายๆกับเหตุการณ์ในชาติก่อนคือจะฝันว่าไปเที่ยวงานแล้วก็ถูกรุมแทงแต่ว่าหนีรอดมาได้อย่างน่าหวาดเสียวหรือว่าฝันว่าถูกแทงด้วยมีดทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดกลัวมีดอย่างบอกไม่ถูกสำหรับเรื่องผู้หญิงนั้นท่านบอกว่าเมื่อตอนเป็นเด็กรู้สึกกลัวผู้หญิงทุกคนยกเว้นแม่กับพี่สาวครั้นโตขึ้นความกลัวก็ค่อยๆเลือนไปแต่มีความรู้สึกว่าผู้หญิงน่ะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากไม่อยากจะวุ่นวายด้วยก็เลยบวชมาเรื่อยๆไม่ยอมสึก และอีกอย่างก็คือกลัวจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับในชาติก่อนอีกส่วนพ่อกับแม่ของพระปลัดสมพิษก็คือนายแหกับนางลูกจันทร์ก็ไม่ได้ออกไปค้นหารายละเอียดว่าเป็นจริงแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีครอบครัวนายเสืออยู่ในเขตคลองบางปรากฏจริงหรือเปล่ากระทั่งวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านชื่อนายผลรู้จักกันนายแหซึ่งเป็นพ่อเนี่ยมาเยี่ยมนายแหที่โรงนานายแหก็ซักถามเรื่องของนายเสยว่าเป็นความจริงหรือเปล่าผู้ใหญ่ผลก็เล่าให้ฟังบอกว่านายเสยเนี่ยเป็นนายตรวจเรือยนต์ของบริษัทมอเตอร์โบ๊ทถูกนางหอมแม่ไม้แทงตายเพราะไปลวนลามนะก็เป็นอันว่าเรื่องที่เด็กชายสมพิษระลึกชาติได้นั้นเป็นความจริงนายแหพาเด็กชายสมพิษไปที่บ้านของนายเสยปรากฏว่าเด็กชายสมพิษจำสภาพบ้านแล้วก็ของใช้ได้แม่นยำทุกอย่างบอกชื่อลูกๆได้ถูกต้องทุกคนแล้วก็ยังถามถึงต้นชมพู่ที่ตัวปลูกไว้สองต้นแต่เห็นอยู่เพียงต้นเดียวลูกก็บอกว่าชมพู่ต้นหนึ่งถูกน้ำท่วมตายหลังจากที่นายเสยตายไม่นานน้องชายนายเสยก็บอกกับเด็กชายสมพิษว่าขอดูรอยแผลเป็นซึ่งเป็นรอยถูกแทงก่อนซึ่งเด็กชายสมพิษก็ถลกเสื้อให้ดูน้องชายนายเสยก็ยอมรับว่าเด็กชายสมพิษเนี่ยเป็นพี่ชายมาเกิดแน่ๆเพราะว่าตอนที่นายเสยถูกแทงเนี่ยเขาเป็นคนอุ้มนายเสยจะพาไปโรงพยาบาลแต่ว่านายเสยสิ้นใจตายซะก่อนบาดแผลตรงราวนมด้านซ้ายเขาจำได้แม่นยำไม่มีวันลืมส่วนนางหอมทับทิมผู้เป็นมือมีดฆ่านายเสยตายแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ทันทีทันวันน่ะถูกศาลพิพากษาจำคุก15ปีแต่ว่าได้รับอภัยโทษติดคุกเพียง8ปี6เดือนได้รับอิสรภาพเมื่อออกจากคุกแล้วนางหอมก็ย้ายมาอยู่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มาได้สามีใหม่ชื่อนายสมใจก้อนใสนางหอมเล่าว่านางเองมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกับนายเสยเพราะว่าตาของนายเสยอ่ะเป็นพี่น้องกับปู่ของนางหอมด้วยเหตุนี้นางถึงได้รู้จักกับนายเสยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆต่อมามีเรื่องระแวงแคลงใจกันโดยนางหอมเชื่อว่านายเสยเนี่ยต้องการจะทำลายล้างครอบครัวของเธอโดยเข้าใจว่านายเสยเนี่ยเป็นสายพวกโจรมาปล้นบ้านของเธอต่อมาพ่อแม่ของนางหอมถูกตำรวจจับข้อหาเล่นการพนันนางหอมก็เลยปักใจเชื่อว่านายเสยเนี่ยคือคนที่นำตำรวจมาจับอีกหลังจากที่นางพวงภรรยานายเสยตายลงแล้วก็นายเสยเริ่มดื่มเหล้านายเสยก็แสดงกิริยาท่าทีว่าชอบนางหอมฉันชู้สาวแต่ว่านางหอมไม่ได้มีไมตรีตอบเพราะว่ารังเกียจที่นายเสยมีลูกมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีความขุ่นแค้นเพราะเชื่อว่านายเสยเป็นตัวการทำให้ครอบครัวของเธอเดือดร้อนเธอก็เลยไม่มีจิตใจตอบสนองด้วยครั้นมาถูกนายเสยลวนลามถึงขั้นถูกเนื้อต้องตัวเหมือนกับต้องการในตัวเองอับอายขายหน้าก็เลยโกรธมากนางหอมเล่าว่าตัวไปยืมมีดปลายแหลมด้ามหวายมาจากแม่ค้าที่รู้จักกันแล้วก็มาดักรอนายเสยอยู่ด้วยความแค้นสบโอกาสเหมาะเมื่อนายเสยขึ้นจากเรือมาปัสสาวะตัวก็เข้าไปหานายเสยทางด้านขวามือพอนายเสยหันตัวมาก็เลยแทงออกไปคิดไม่ถึงจะแทงถูกหัวใจพอดิบพอดีหลังจากพ้นโทษแล้วก็ทราบว่านายเสยเกิดใหม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปสืบเสาะข้อเท็จจริงเพราะว่าไม่ต้องการมีเรื่องวุ่นวายอีกต่อไปนายเสยตายแล้วมาเกิดใหม่ในระยะสั้นๆเพียง1ปีเช่นนี้แล้วก็ระลึกชาติได้อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับย่อมเป็นการยืนยันและพิสูจน์ได้แล้วว่าคนทุกคนที่ยังมีกรรมอยู่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดกรรมดีและกรรมเลวเปรียบประดุจเงาตามตัวและกรรมนั้นจะติดตามไปสนองจนครบสมบูรณ์ไม่ว่าท่านจะตายแล้วเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติก็ตามครับครับก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าอเปตะจิตเตนะสัมภเฉยะแปลว่าไม่ควรคบกับคนสิ้นคิดอยู่กับคนสิ้นคิดผิดนักหนาขืนคบค้าเอาไว้ก็ไร้ผลคนสิ้นคิดสิ้นค่าราคาคนสิ้นชีพชนชีวาหรือว่ายังยามทุกข์ยากฝากใจจะหมายพึ่งอย่ารำพึงไม่สมอารมณ์หวังคบคนสิ้นความคิดเหมือนติดตังได้แต่นั่งนอนงอเพื่อรอตายสวัสดีครับ
1: ธรรมะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเป็นผู้ปฏิบัติจึงจะประสบผลสำเร็จวันนี้จะนำเรื่องของสุปฏิปันโนเพศหญิงสักท่านหนึ่งซึ่งควรแก่การเคารพสักการะในข้อวัดปฏิบัติของท่านซึ่งเปรียบเสมือนดวงแก้วในพระพุทธศาสนาดวงหนึ่งที่โชติช่วงอยู่ในจิตใจของบุคคลทั่วไปเมื่อได้สัมผัสใกล้ชิดกับท่าน สุปฏิปันโนท่านนี้คือคุณย่าชีนารีการุณผู้ใฝ่ในธรรมสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มั่นส่วนมากรู้จักคุณย่าชีนารีดีเพราะว่าเป็นแม่ชีที่ได้อุปถัมภ์หลวงปู่มั่นมาตั้งแต่แรกเริ่มทำป่าให้เป็นวัดและวัดนั้นเรียกกันว่าวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อและพิพิธภัณฑ์อรรถบริขารอันงดงามของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระนั่นเองแม่ชีนารีเกิดวันอาทิตย์เดือน11หรือว่าเดือนเพ็ญที่เรียกกันว่ากบกินเดือนปีฉลูที่บ้านขะหุ่งอำเภอพรณานิคมจังหวัดสกลนครเป็นลูกสาวคนกลางในจำนวนพี่น้อง3คนพ่อของแม่ชีนารีชื่อนายฮ้อยเสงไสและแม่ชื่อแม่คำการุณคำว่านายฮ้อยหรือว่านายร้อยภาษาอีสานไม่ได้หมายความมายศจากนายทหารใหญ่โตอะไรหมายถึงการเป็นพ่อค้าขายวัวขายควายซึ่งรู้จักเรียกกันอยู่ทั่วไปนอกจากการเป็นนายฮ้อยอย่างที่ว่าแล้วบิดาของแม่ชีนารียังมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าแก่บ้านในสมัยนั้นด้วยผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นนับว่าอยู่ในฐานะผู้มีอันจะกินบ้านช่องหลักฐานเหนือกว่าชาวบ้านทั่วไปด้วยเหตุฉะนี้เมื่อแตกสาวก็มีผู้บ่าวพากันสนใจคุณย่านารีอยากจะได้คู่ครองเป็นคู่ครองหลายคนด้วยกันแต่ว่าคุณย่านารีเป็นคนอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนใครจะมาชอบมารักก็เฉยเสียเพราะไม่ใช่คนช่างพูดคุณย่าบอกว่าเคยรักเคยชอบกับไอ้หนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่เคยพูดกันการอยู่เย่าเฝ้ากับเรือนนั้นปรากฏว่าไม่ว่าจะมีงานวัดงานบุญที่ไหนท่านไม่เคยไปเลยท่านพออายุ16ปีก็ถูกเพื่อนชวนไปเที่ยวงานวัดใกล้บ้านเสร็จแล้วก็ไปเจอไอ้หนุ่มแปลกหน้าเข้ามาคุยด้วยคุณย่าบอกว่าท่านเป็นฝ่ายฟังเขาพูดข้างเดียวไม่รู้จะโต้ตอบกับเขายังไงไม่พูดอะแต่เห็นจะเป็นสมัยยังสาวคุณย่านอกจากจะมีฐานะดีเป็นหลักฐานแล้วก็ยังมีความสวยงามอยู่ไม่ใช่น้อยเป็นที่ร่ำลือกันทั่วภาคอีสานว่าในกระบวนสาวสวยแล้วไม่มีสาวบ้านไหนจะสวยเกินสาวภูไทยคุณย่าเป็นชาวภูไทยก็เลยเหมาะสมกับคำเล่าลือดังที่ว่านี้ในที่สุดเจ้าหนุ่มที่มาคุยด้วยที่งานวัดก็จัดผู้ใหญ่มาสู่ขอกับคุณพ่อคุณแม่ตามแบบอย่างประเพณีพ่อแม่ก็ยกให้เมื่อรู้ฐานะความประพฤติของเจ้าหนุ่มในหนุ่มคนนี้ชื่อนายวันดีคุณย่าเล่าว่าไม่เคยรักในวันดีมาก่อนเลยเมื่อพ่อแม่ยกให้ก็จำเป็นตอนแต่งกันแล้วคุณย่าก็บอกว่ามีแต่ความกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าอยู่ๆมีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในห้องนี่เขาจะทำอะไรบ้างก็ไม่รู้เวลาอาหารจัดหาอาหารเข้าไปให้แล้วก็ต้องรีบลงบ้านหลบหน้าอยู่เป็นเวลานานกว่าจะร่วมหอลงโรงกันได้เมื่ออยู่ด้วยกันมานานพอสมควรก็มีลูกกับนายวันดีซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีนามสกุลใช้ต้องมาใช้นามสกุลคุณย่ามีลูกได้กัน6คนเป็นหญิง4ชาย2พอคุณย่านารีอายุครบ40ปีปรากฏว่ามีอารมณ์อยากจะบวชอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุอะไรทั้งนั้นทั้งที่ลูกและสามีก็รักใคร่ปรองดองกันดีคุณย่าบอกว่ามันอยากบวชขึ้นมาเองอยากขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละจนรู้สึกว่าถ้าไม่ได้บวชนี่จะต้องตายแน่ๆก่อนหน้านั้นหลวงปู่มั่นท่านเดินธุดงค์ไปพักอยู่ใกล้ๆบ้านหลวงปู่มั่นออกบิณฑบาตก็ไม่มีใครใส่เพราะว่าเขาไม่รู้จักพระรู้จักเจ้ากันเท่าไหร่นักมีแต่คุณย่านารีนี่แหละออกมาใส่บาตรให้คนเดียวตัวคุณย่านั้นชอบรับประทานข้าวกับมะขามหวานมานานแล้วแล้วก็มักจะรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวก็เลยเอาข้าวนึ่งหรือว่าข้าวเหนียวกับมะขามหวานนี่ใส่บาตรให้ท่านเมื่อใส่บาตรแล้วหลวงปู่มั่นก็ท่านซักถามถึงครอบครัวมีสามีมีลูกกี่คนท่านก็บอกไปตามจริงแล้วท่านก็ไประหว่างที่มีความรู้สึกอยากบวชอย่างแรงกล้านั้นคุณย่านารีเล่าว่าเกิดนิมิตประหลาดขึ้นกับท่านยังไม่เคยเป็นมาก่อนทำเอาท่านงงไปหมดเพราะขณะที่จะบริโภคอาหารคือข้าวกับมะขามหวานอย่างเคยท่านมองเห็นข้าวมะขามหวานและจานที่ใส่กลายเป็นแก้วใสไปหมดมองที่ตัวเองเนื้อตัวเสื้อผ้าก็กลายเป็นแก้วไปอีกนี่มันอะไรกันมองไปถึงเท้าที่เท้าก็มีเกือกแก้วสวมใส่อยู่ต่อมาก็มีดวงแก้วกลมใสเย็นตาลอยลงมาจากเบื้องบนมีพานแก้วตั้งอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้ว แก้วกลมก็ลอยมาวางอยู่บนพานขนาดเท่ากะลามะพร้าวคุณย่าก้มลงกราบแล้วเชิญพานขึ้นไปไว้บนหิ้งพระระหว่างที่เดินไปที่หิ้งพระก็รู้สึกว่าเกือกแก้วที่ใส่นั้นนุ่มใสสบายเมื่อกลับมาที่เก่าก็ปรากฏว่ามีพระพุทธรูปสีดำองค์หนึ่งขนาดศอกหนึ่งลอยลงมาวางบนบ่าขวาอีกองค์เป็นสีเหลืองทองขนาดเท่ากันลอยลงมาวางบนบ่าซ้ายระหว่างที่งงกับปาฏิหาริย์ประหลาดนี้เองคุณย่ารู้สึกตัวว่าตัวลอยสูงขึ้นสูงขึ้นไปสู่เบื้องบนเสร็จแล้วก็ได้พบวัดวัดหนึ่งมีกุฏิอยู่หลังหนึ่งศาลาหลังหนึ่งประดับทองและอารามไปหมดเครื่องใช้ก็ล้วนแต่เป็นประกายด้วยแก้วทั้งสิ้นยังความปิติปราโมทย์โปร่งอกโปร่งใจสุดที่จะปรนนาเมื่อกลับลงมาแล้ววันรุ่งขึ้นก็เห็นลูกแก้วกลมเท่ากะลานั้นหายไปแต่ว่าพานยังอยู่พิจารณานานเข้าก็จำได้ว่าเป็นพานของท่านเองเก็บห่อกระดาษใส่หีบไม้ล่ามโซ่กุญแจไว้แล้วทำไมมาอยู่บนหิ้งพระได้ถามลูกๆทุกคนว่าใครเอาพานในหีบมาตั้งบนหิ้งพระไม่มีใครรู้เรื่องเลยพานออกจากหีบมาได้ยังไงเปิดหีบดูเกรงว่าจะเป็นพานอย่างเดียวกันแต่คนละลูกปรากฏว่าพานแก้วในหีบก็ไม่มีพิจารณาตัวเองนั่งก็แล้วนอนก็แล้วยืนก็แล้วเดินก็แล้วก็ยังเห็นตัวเองเป็นแก้วโปร่งใสอยู่เหมือนเดิมจนต้องถามลูกและสามีอีกว่าตัวแม่เป็นยังไงก็ได้รับคำตอบว่าก็เป็นร่างกายมนุษย์ธรรมดาอย่างที่เคยเป็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยรู้ว่าเป็นการเห็นเฉพาะตัวไม่มีใครเขาเห็นด้วยที่ว่าเห็นเป็นแก้วโปร่งใสนั้นแม่ชีนารีเล่าว่าไม่ใช่นอนหลับฝันไปนะเห็นด้วยตาเนื้อนี่แหละหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแล้วก็เห็นอยู่อย่างนั้นนานถึง7วันใน7วันนี้ท่านยังได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านคุณย่าบอกให้ลูกเอาน้ำเอาข้าวเอามะขามหวานเข้าไปถวายแต่ลูกๆมองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วหาว่าแม่บ้าไม่เห็นอะไรสักหน่อยบอกเป็นตุเป็นตาคุณย่าก็เลยต้องเอาเข้าไปถวายเองซึ่งพระองค์ก็เสวยนี่เป็นนิมิตหมายให้เห็นเป็นเองอย่างชัดเจนเมื่อตอนขออนุญาตสามีคือนายวันดีนะเพื่อจะไปบวชนั้นเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับตัวคุณย่าซึ่งจะต้องไปบวชก็จะต้องหาเมียมาแทนให้สัก3คนนายวันดีนะมีศรัทธายอมให้บวชแต่ไม่ยอมที่จะเอาเมียที่จะหาให้ไม่เอาครั้นถึงวันกำหนดจะบวชนะหลวงปู่มั่นเหมือนจะรู้ส่งพระสงฆ์มาที่บ้าน3รูปคือพระอาจารย์มหาบัวอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์เฟื้องพร้อมด้วยบริขารมาทำการบวชให้คุณย่าบอกว่าบริขารที่หลวงปู่มั่นให้มานั้นท่านเห็นว่าเป็นบริขาร8แต่ท่านบวชชีไม่ได้บวชพระคงจะเห็นด้วยบารมีการบวชชีครั้งนี้เป็นที่ตื่นเต้นของชาวบ้านใกล้เคียงมากเพราะไม่เคยเห็นผู้หญิงบวชแถวนั้นก็พากันมาดูหลายบ้านเช่นบ้านกุดน้ำบ้านผักกระสู้บ้านหนองชังไงแล้วก็ต่างมีใจเลื่อมใสบริจาคทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยให้คุณแม่ชีไว้ใช้สอยรวมแล้วได้ถึง700บาทซึ่งเงินในสมัยนั้นไม่ใช่เล็กน้อยวันที่คุณย่านารีบวชนั้นคุณย่าท่านบอกว่าจำได้เพียงขึ้น8ค่ำเดือน4ตอนนั้นท่านอายุ40แต่ปีอะไรพ.ศ.อะไรท่านจำไม่ได้หลังจากที่บวชชีแล้วคุณย่านารีก็ยังจำเป็นจะต้องอยู่ที่บ้านเพื่อดูแลลูกๆซึ่งมีอายุแค่2ขวบอยู่อีกระยะหนึ่งแต่ความงงงานสงสัยที่เห็นสังขารตัวเองเป็นแก้วเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาหาแล้วก็ฉันอาหารบิณฑบาตที่ท่านถวายนี่ยังแน่นอยู่ในอกในใจท่านก็เลยเดินทางไปหาหลวงปู่มั่นเพื่อฟังข้อธรรมคำสอนและถามปัญหาที่ยังข้องใจอยู่ลูกและสามีก็ตามไปด้วยโดยคุณย่าเดินนำหน้าแต่ปรากฏว่าท่านเดินได้เร็วยังกับลอยไปเหนือดินลูกและสามีเดินตามไม่ทันเมื่อไปถึงหลวงปู่มั่นคุณย่าก็เรียนถามและเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านเห็นให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่ก็บอกว่าที่เห็นนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นที่ลูกและสามีไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าบารมียังไม่ถึงท่านสอนให้มีสติตั้งสติให้ดีมีคนเรียนถามคุณย่านารีว่าครั้งแรกเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านสอนให้ปฏิบัติยังไงคุณย่าก็บอกว่าท่านสอนให้ภาวนานะโมแล้วก็พุทโธแล้วก็อธิบายว่านะก็คือธาตุน้ำโมคือธาตุดินธาตุน้ำกับธาตุดินเนี่ยสำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานของการเกิดธาตุทั้งสองผสมกันก่อนโดยบิดามารดาจึงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อคลอดจากครรภ์มารดาแล้วได้รับข้าวสุกได้ขนมเป็นเครื่องเลี้ยงก็เจริญเติบโตขึ้นมาไ ณจึงเป็นธาตุแม่โมเป็นธาตุพ่อส่วนธาตุลมธาตุไฟนั้นเป็นธาตุเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไม่ถือเมื่อละจากกละนั้นแล้วกละก็ต้องทิ้งเปล่าคือศูนย์เปล่าลมและไฟก็ไม่มีคนตายนี่ลมและไฟหายไปสาบสูญไปอันนี้จึงเป็นธาตุอาศัยข้อสำคัญยังอยู่ที่ธาตุทั้งสองคือณกับโมซึ่งเป็นธาตุดั้งเดิมในการต่อมาเมื่อคนคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัยณมารดาโมบิดาเป็นผู้ทนุถนอมด้วยข้าวสุกและขนมเป็นต้นตลอดจนแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่างทั้งจึงเรียกมารดาบิดาว่าบุพพาจารย์คือเป็นผู้สอนก่อนใครทั้งสิ้นมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดานับประมาณมิได้มรดกที่ท่านทำให้กล่าวคือรูปกายเนี้ยเป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองเป็นของภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายนี้เองไม่มีรูปกายก็ทำอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนี้ตัวของเราทั้งตัวจึงเป็นมูลมรดกของบิดามารดาทั้งสิ้นปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ละทิ้งข้อนี้เราต้องเอาตัวเราคือนโมตั้งขึ้นก่อนแล้วทำกิริยาน้อมไหว้ลงภายหลังนโมท่านแปลว่านอบน้อมนั่นเป็นการแปลเพียงกิริยาหาได้แปลต้นกิริยาไม่อย่างไรก็ตามมูลมรดกนี้ทำการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์ใช้สำหรับทำทุนปฏิบัติวิชาอื่นใดกว่าจะเล่าเรียนได้สำเร็จต้องใช้ทรัพย์สินเป็นอันมากแต่วิชาทำสมาธิใช้เพียงสังขารตัวตนของเราปฏิบัติก็สำเร็จได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองและเมื่อสำเร็จแล้วก็คงจะรู้ได้กว้างรู้ได้ลึกรู้ได้แจ้งโลกกว่าวิชาใดอื่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแม่ชีนารีเล่าว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่าองค์ภาวนานี่จะใช้นโมก็ได้พุทโธก็ได้หรือจะใช้องค์อื่นก็ได้แต่ข้อสำคัญคือให้แบ่งได้สองคำคือคำหนึ่งหายใจเข้าคำหนึ่งหายใจออกเช่นนะเข้าโมออกหรือว่าพุทเข้าโทออกเมื่อเรียนถามท่านว่าเมื่อภาวนาจนองค์ภาวนาหายไปจิตนิ่งเฉยไม่เห็นอะไรไม่เคลื่อนไปทางไหนเราจะทำยังไงหลวงปู่ก็บอกว่านั่นแหละจิตมันขี้คร้านจิตมันพักเมื่อนิ่งเฉยอยู่ก็ปล่อยให้มันเฉยไปนั่งเฉยอยู่อย่างนั้นอย่าไปเลิกเสียตามความขี้คร้านของจิตแล้วมันจะรู้ขึ้นมาเองไม่ต้องใจร้อนใจเร็วหรืออยากเป็นนั่นเป็นนี่อะไรทั้งหมดเฉยไปเรื่อยๆมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาเองเกิดปัญญาขึ้นมาเองเราทำผิดเขาก็จะบอกให้รู้ให้แก้ไขตัวรู้ตัวปัญญามันมาทีหลังเราจะรู้เองไม่ได้ถ้านั่งเฉยไปจนจิตแก่กล้าแล้วที่ย่าเห็นก็คือก้อนแก้วที่ใสแจ๋วเย็นตาขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเมื่อเห็นแล้วก็ดูเฉยอยู่ต่อไปเราจะรู้สึกว่าโลกทั้งโลกมีก้อนแก้วใสนี่เพียงสิ่งเดียวต้นไม้ภูเขาตึกรามอะไรไม่มีทั้งนั้นตอนนี้มันจะรู้ขึ้นมาแจ่มแจ้งแล้วพระอรหันต์ท่านจะมาเยี่ยมมาหาเราเองย่าเห็นพระโมกขลารูปร่างท่านเหมือนท่านอาจารย์มหาบัวไม่มีผิดเห็นพระอุทยีพระอนนท์เห็นหมดท่านพาย่าขึ้นไปเบื้องบนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นท่านทรงดำเนินมามีกาน้ำถ้วยน้ำซึ่งล้วนเป็นแก้วมาด้วยท่านทรงรินน้ำในกาให้ย่าดื่มพอย่าดื่มแล้วจิตใจก็โล่งเกิดความชุ่มชื่นติดต่อกันถึง7วันไม่หิวไม่อยากไม่กระหายเสร็จแล้วจากแก้วใสกระจ่างเย็นตานี่อดีตชาติได้ผุดโผล่ขึ้นมาให้ย่าเห็นอย่างทะลุปุโปร่งย่ารู้ว่าในอดีตหลายภพหลายชาตินั้นย่าเกิดมาทุกอย่างเกิดเป็นฝรั่งเกิดเป็นชาวไต้หวันเกิดในเมืองไทยเช่นอยุธยาเคยเป็นกษัตริย์เป็นทหารเป็นเศรษฐีเป็นชาวนาสารพัดจะเป็นแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กไม่ว่าแมลงอะไรในย่าเกิดมาแล้วหมดทุกอย่างที่เว้นอยู่ก็3อย่างเท่านั้นคือเป็นเสือเป็นไส้เดือนเป็นกิ้งกืออันนี้3อย่างนี้ไม่เคยเป็นเมื่อเห็นการเวียนว่ายตายเกิดสารพัดชนิดอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายสงสารสังเวชตัวเองแต่ละชาติที่เกิดมานั้นเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นทำให้ไม่อยากเกิดอีกในภพในชาติต่อไปถามท่านว่าจิตวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดนั้นมีเพศเป็นหญิงเป็นชายแตกต่างกันยังไงทำไมถึงได้เกิดมาเป็นหญิงเกิดมาเป็นชายคุณย่าบอกว่าจิตวิญญาณนั้นไม่มีเพศหรอก ที่เกิดเป็นชายเป็นหญิงเมื่อมาเป็นมนุษย์สัตว์นั้นน่ะเป็นเพราะกรรมจำแนกให้เป็นไปอย่างย่าทุกชาติที่เกิดล้วนเกิดมาเป็นชายทุกชาติแต่มาชาตินี้แหละกลับเกิดเป็นผู้หญิงอดีตนั้นมีหลายภพหลายชาติอย่างย่ากับหลวงปู่ซึ่งมีอุปการะคุณจนย่าได้มาบวชนี้ก็เพราะว่าอดีตชาติย่าเคยเกิดเป็นน้องของท่านพระอาจารย์หลุยจันทสาโรก็เคยเกิดเป็นลูกของย่าในอดีตชาติบางคนไม่เคยรู้จักกันกับใฝ่ฝันคร่ำครวญหากันลูกชายลูกสาวของย่าในอดีตชาติที่มาพบกันในชาตินี้มีมากจนสับสนไปหมดพูดไปก็เหมือนคนเพ้อคลั่งแต่ว่าตอนนี้ย่าไม่ไปติดไปยึดอะไรแล้วใครเป็นลูกหลานพี่น้องในอดีตพบกันก็แผ่เมตตาให้กันมีความปรารถนาดีหวังให้เขาพ้นทุกข์เพียงอารมณ์เดียวมีคนเรียนถามท่านว่าการตั้งต้นทำกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติทำสมาธิเนี่ยเราจะต้องอธิษฐานจิตว่าต้องนั่งเวลาเท่านั้นเท่านี้คือกำหนดเวลานี่เป็นเรื่องจำเป็นหรือเปล่าท่านก็บอกว่าการอธิษฐานจิตกำหนดเวลานั่งทำสมาธิก็เท่ากับการตั้งสัจจะแท้จริงก็คือศีลนั่นแหละถ้าเราตั้งสัจจะแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็เท่ากับผิดศีลตั้งสัจจะทำให้ลำบากมากขึ้นมารมันก็คอยจับผิดเรากลั่นแกล้งเราจะนั่งสักชั่วโมงนั่งเกินไปไม่เป็นไรถ้านั่งไม่ครบนี่ผิดศีลเลยไม่จำเป็นต้องตั้งสัจจะหรืออธิษฐานอะไรหรอกนั่งได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละบางทีเราก็ต้องฝืนนั่งไม่ครบกำหนดแต่มันปวดเมื่อยทนไม่ไหวจะฝืนให้ครบก็เป็นโทษไม่ต้องไปฝืนมันนั่งไปเมื่อยปวดทนไม่ไหวก็นอนซะเหยียดขาซะลุกขึ้นยืนซะเดินซะพอสบายดีแล้วก็นั่งใหม่คือมีความเพียรเรื่อยไปข้อสำคัญตอนเปลี่ยนอิริยาบถนี้ต้องคอยมีสติรู้ต้องค่อยๆเปลี่ยนทำได้อย่างนี้ก็ดีถมไปแล้วเวลานั่งสมาธิมันมักจะมีอาการต่างๆเช่นโยกไปโยกมาหน้างุบลงจรดพื้นก็มีบางทีขามันดีดผึ่งออกบ้างมันเป็นเพราะอะไรมันเนื่องจากจิตละเอียดหรือว่าอะไรอย่างนี้ย่าก็บอกว่ามันมีหลายอย่างแล้วแต่อาการเนื่องจากกรรมก็มีเนื่องจากขันธมารกิเลสมารมันกลั่นแกล้งก็มีเรื่องของมารนั้นมันเรื่องใหญ่จะคมมันเท่าไหร่มันก็ไม่ลงบางทีก็สังขารเป็นที่ตัวเราเองเลือดลมเส้นเอ็นมันทำเอาอย่างอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนท่านก็มีมารแรงนักเวลานั่งเอ็นไปเอ็นมาบางทีดีดขาแข้งผึงตัวลอยขึ้นลอยลงแก้ไขคมมันยังไงก็สู้มันไม่ได้นะญาณารีท่านเล่าให้ฟังย้อนในที่สุดหลวงตามหาบัวต้องเอาหนามแหลมมากั้นรอบตัวก็เลยรู้ว่าเจ้าพวกมารนี่มันกลัวหนามต่ำไม่กล้าดิ้นก็เลยปราบมันได้วิธีเอาชนะมารนี่มันมีสารพัดวิธีแล้วแต่ของใครของมันบุญบารมีที่สร้างมาเดิมก็สำคัญถ้าเรามีบารมีเดิมเหนือมันก็ทำอะไรไม่ได้มีคนถามคุณย่าว่าบอกการนั่งสมาธิเนี่ยต้องนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอย่างนั้นเหรอคุณย่าคุณย่าบอกว่าทำได้อย่างนั้นก็ดีเรียนแบบที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งแต่ว่าไม่จำเป็นหรอกข้อสำคัญจะนั่งจะเดินจะนอนจะยืนอะไรก็ให้ร่างกายมันสบายเราแก้ไขท่านั่งท่านอนได้ตามความพอใจของร่างกายไม่เมื่อยไม่ขบจิตมันถึงจะสบายไปทรมานมันจะ

ธิมีความวิเวกเกิดขึ้นจนกระทั่งองค์ภาวนาหายไปเองลมหายใจก็เบาไปเองกระทั่งจิตนิ่งไม่มีอารมณ์ไม่มีอุปาทานเข้ามาแทรกไม่คิดนั่นคิดนี่ในระยะแรกๆแล้วมันมีบ้างก็ให้มีสติรู้เท่าทันมันหยุดมันเสียมันก็นิ่งสนิทอย่างเดิมเป็นอารมณ์เดียวถามคุณย่าว่าเมื่อบวชอยู่ที่บ้านแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้ละบ้านมาอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสคุณย่าบอกว่ามันไม่ได้มาอยู่ทีเดียวหรอกบวชได้สักเดือนใกล้จะเข้าพรรษาแล้วหลวงปู่มั่นท่านมีจดหมายให้ไปเข้าพรรษาที่วัดก็เลยเดินทางไปนมัสการท่านที่บ้านคูไปอยู่บ้านคู9คืนก็ติดตามท่านไปเข้าพรรษาที่วัดอำเภอหนองผืออยู่มาท่านก็ชวนว่าไปอยู่สกลนครกันเถอะแม่นะแล้วก็มาอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสสกลนครนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่เคยไปอยู่ที่ไหนนอกจากไปชั่วครั้งชั่วคราวถามว่าคุณย่าไม่เคยเดินธุดงค์ติดตามหลวงปู่มั่นไปยังที่ต่างๆบ้างหรือคุณย่าบอกว่าไม่เคยไปกับท่านเลยเพราะหลวงปู่เวลาไปธุดงค์หาที่สงัดวิเวกท่านชอบไปรูปเดียวอยู่รูปเดียวถ้าจะมีพระเนนตามไปปฏิบัติด้วยก็ไปอยู่ห่างๆพอไปฟังคำสอนเป็นครั้งเป็นคราวของท่านได้เราก็อยู่ที่วัดก็ปฏิบัติของเราไปหลวงปู่ท่านก็บอกว่าแม่นะยังมีกิเลสเวลาภาวนาต้องพิจารณาตัวเองเสือ9ตัวในสังขารที่มันรุมถึงเราเนี่ยขันห้าที่เรียกว่าขันธมารมันก็คอยรบกวนเจ็บนั่นปวดนี่เวลาเจ็บปวดตรงไหนให้ข่มมันตรงนั้นต้องสู้มันอย่างยอมตายต้องปราบมันให้อยู่ท่านอาจารย์มหาบัวเวลาเทศท่านมักจะย้ำถึงสังขารว่าเหตุมันเกิดเพราะสังขารทั้งนั้นเราต้องพิจารณาที่ตัวเราเองต้องแยกธาตุกับขันธ์ออกจากกันแยกณกับโมออกจากกันแยกพุทธกับโทออกจากกันเมื่อแยกออกแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนแยกแล้วมันก็มีช่องว่างให้ใส่ได้เองนะเมื่อแยกออกแล้วที่มันเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้เราก็พิจารณาเหตุผลรู้เท่าทันรู้หมดเมื่อรู้เท่าทันก็หายไปเองความเจ็บปวดมันเป็นอารมณ์รับรู้ถ้าเราไม่รับรู้มันไม่เจ็บปวดเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เลิกราไปเองถามว่าคุณย่าเคยสอนธรรมเผยแผ่ธรรมที่คุณย่าได้เรียนรู้มาบ้างไหมคุณย่าบอกว่าสอนอยู่ถ้าใครเขาอยากรู้อยากปฏิบัติเขาก็มาถามย่าก็บอกเขาไปสอนทั่วไปพวกมนุษย์ก็สอนแก้ปัญหาให้เขาเข้ามาให้สอนก็สอนกันไปเรื่อยๆเหมารถกันมาจากสมุทรสาครก็มีเชียงใหม่ก็มีลำปางก็มีคนในกรุงเทพอยุธยาก็มากบางทีพวกนายทหารนายพันนายพลเขาก็มานั่งสมาธิกันขัดข้องตรงไหนก็บอกเขาไปพวกเทวดาเทพธิดาก็มาเสมอส่วนมากเป็นเทพธิดาเขามาถามปัญหาธรรมเขามาให้เทศให้เขาฟังพวกเทพนะมีหลายชั้นถามคุณย่าว่าพวกชั้นไหนล่ะที่มาให้คุณย่าสอนหมายถึงพวกเทพอ่ะคุณย่าบอกว่าส่วนมากที่มาก็เป็นชั้นต่ำกว่าชั้นกลางส่วนชั้นสูงถ้าไม่มีเรื่องสำคัญเนี่ยเขาไม่มาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเทวดาอินพรหมนรกสวรรค์ก็มีจริงสิครับเพราะคนโดยมากเขาไม่เชื่อก็มีจริงสิคนไม่เชื่อก็เพราะมองไม่เห็นอยากเห็นไหมล่ะอยากเห็นก็ต้องภาวนาใครภาวนาเป็นก็ได้เห็นภาวนาไม่เป็นก็ไม่เห็นแล้วพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่หรือเปล่าคุณย่าหรือว่าเมื่อนิพพานไปแล้วก็ศูนย์เพราะคนธรรมดาไม่เห็นแต่ที่เห็นก็เห็นท่านยังอยู่ท่านอยู่กับเราอยู่กับโลกอยู่ในเมืองแก้วเพียงแต่ท่านไม่เกิดเท่านั้นท่านไม่ได้ศูนย์ไปไหนแล้วหลวงปู่มั่นนะครับคุณย่าหลวงปู่ท่านก็อยู่ไปมาหาย่าเสมอสังขารมันดับไปแต่จิตไม่ได้ดับเวลานี้ท่านก็ยังเที่ยวโปรดลูกศิษย์ลูกหาอยู่เมื่อตอนถวายเพลิงหลวงปู่มั่นนั้นเทพธิดามาร่วมถวายเพลิงถึง 30,000 องค์นะท้าวมหาพรหมมา6องค์เทพบุตรมา2องค์เกือบจะทุกชั้นแต่ละชั้นก็มีเทพประธานกำกับมาด้วยย่าเห็นแล้วชื่นใจแล้วตอนเทพท่านมาร่วมถวายเพลิงหลวงปู่ท่านเอาอะไรมาด้วยไหมคุณย่าท่านก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมาด้วยสิดอกไม้นั้นเป็นดอกไม้สวรรค์เหมือนดอกลั่นทมทรงกลิ่นหอมตลบไปหมดคุณย่าเคยไปเที่ยวบนสวรรค์บ้างไหมครับย่าไปมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้าหลายครั้งเห็นเขาว่าอินเดียคุณย่าเคยไปเหรอคุณย่าไปยังไงล่ะคุณย่าเหาะไปเหรอครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้อุปชาอาจารย์ขอนิสัยก็อุปชาแล้วโอกาสที่จะอยู่ก็บูชาไม่ได้นะเมื่ออุปชาก็ต้องมอบให้อาจารย์ผู้หนึ่งผู้ที่มีนิสัยดีสอนดีแต่ปฏิบัติดีให้ขอเขาอยู่แล้วก็ไปขอนิสัยกับอาจารย์ถือนิสัยนั่นอยู่ถือนิสัยนั่นอยู่อันนี้เป็นหลักเป็นหลักอย่างสำคัญเหลือเกินไม่จะเปรียบเทียบทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีกฎเกณฑ์ถ้าจะเรียนหนังสือต้องอยู่กับข้า5ปีต้องเรียนอยู่5ปีจบนี่จึงจะต่อนั้นก็เหมือนกันกับทางโลกครับทุกคนนิสัยเนี่ยมันมีมานิสัยของตัวเองนิสัยของตัวเองมันเป็นมาเพราะว่านิสัยนั้นมันเป็นไปตามอำนาจของความอยากของตัณหาตัณหานั้นมันมีอวิชชาเป็นพื้นมันจึงเกิดขึ้นมามันก็เลยมีโอกาสถือเอานิสัยอันนั้นมาพึ่งอยู่มาพิงอยู่ฉะนั้นเมื่อมาบวชในพุทธศาสนาแล้วท่านจึงให้เปลี่ยนนิสัยต้องขอนิสัยจากอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่เสมอปราศจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ถ้าปราศจากไปวันสองวันกลับมาขอนิสัยใหม่ก็นิสัยนั้นขาดเนี่ยถ้าเรียนเราสมมติการไหนถ้าเราเหมือนกันเจอจากไปวันหนึ่งสองวันสามวันจากเรียกเรื่องนิสัยขาดเมื่อครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์มาหรืออาจารย์มาต้องต่อนิสัยขอนิสัยใหม่เพื่อให้ระวังให้สังวรสังรวมให้ดียิ่งขึ้นไม่ให้ประมาทในการขอนิสัยไม่ให้ประมาทในการถือนิสัยเพราะว่าเรายังไม่พ้นนิสัยต้องอาศัยอุปัชฌาย์อาจารย์ช่วยดูแลอยู่ตลอดถึง5 พรรษาแล้วรู้พอสมควรอยู่อุปัชฌาย์อาจารย์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบพอรู้ข้อประพฤติรู้ข้อปฏิบัติรู้เรื่องของอายแล้วก็กลัวรู้จักอวัตทราบซึ้งอยู่ในใจจะยืนจะเดินจะเหินไปที่ไหนก็ตามไม่ตรกขนองไม่คิดเล่นไม่ทำเล่นแต่ว่าความโลภยังมีอยู่ความโกรธก็ยังมีอยู่อะไรอะไรก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้จักมันแต่ว่าไม่กล้าทำตามมันไม่ทำตามอำนาจของความอยากถึงแม้มันจะทุกข์จะยากลำบากสักเท่าไรไม่กล้าทำเพราะอะไรกลัวนี่ก็กลัวและอายในสิ่งที่มันเป็นที่มันจิตอ่ะอายไม่กล้าทำไม่กล้าพูดอายกลัวนี่อายนี่กลัวสองอย่างนี้เกิดเป็นศีลบริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยเลยเกิดเป็นนิสัยอื่นบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตก็สงบนะครับก็ต้องเป็นคนมีกายมีวาจาอย่างอื่นแปลกเก่าเปลี่ยนจากนิสัยเก่าได้นิสัยใหม่มาเป็นนิสัยของพระมาเป็นนิสัยของเนรมาเป็นนิสัยของสมณะมีมันเปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเราจะดูก็ได้พระเนรเราบวชประมาณถ้ามันมีนิสัยแหละมันจะเปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคนที่เปลี่ยนจากนิสัยอันเก่าคือจิตมันเปลี่ยนถ้าจิตไม่เปลี่ยนแต่ว่าจะพยายามทำให้เปลี่ยนจิตมันไม่รู้มันก็เปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นพูดกันทุกวันก็ได้ยินอยู่แต่มันเปลี่ยนไม่ได้ทำไมใจมันยังไม่กลัวใจมันยังไม่อายใจมันยังไม่ได้นิสัยมันยังไม่เป็นนิสัย ถ้าเป็นนิสัยแล้วถ้ามีนิสัยแล้วนะมันอายมันกลัวมันไม่กล้าพูดเปลี่ยนหมดระบบกายวาจาของคนเปลี่ยนเปลี่ยนหมดนอกจากวาสนาอย่างภาษาลิบุตรนะวาสนาวาสนาอันนั้นมันสาวกทั้งหลายนั้นละได้ยากแต่ก็น้อยหนึ่งวันพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าองค์เดียววาสนาท่านนิสัยเนี่ยละได้วาสนานั่นคือที่เด็กปัญหาที่อบรมมาในก่อนๆในสมัยก่อนมันอบรมมาหลายภพหลายชาติแน่จะรู้แล้วก็เห็นจนชำนาญจนชำนาญจะพูดจนชำนาญจะไปจนชำนาญจนเกิดในเส้นดานในกระดูกมันเข้มข้นอยู่ในกระดูกนั้นแล้วนี่นะเข้มข้นในกระดูกนั้นเหมือนกับคนขี้เมาก็เหมือนกับคนขี้เมากินเหล้าเก่งๆเป็นนักเลงเหล้านะถึงเขาไม่กินมันก็เดินไปก็เหมือนคนขี้เหล้าเหมือนแต่จะกินเหล้าเห็นเมื่อไรก็เป็นคนขี้เหล้าพูดก็พูดอย่างคนขี้เหล้านี่คือมันเข้มข้นในใจมันในกระดูกมันใช่นี่มันติดในสันดานใช่แต่เราเมื่อเลิกแล้วก็ยังเป็นคนขี้เหล้าอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่มีอะไรไม่เมานะนี่มันเปลี่ยนได้ในวาสนานี่คือมันตามเช่นภาษาลิบุตรนะสมัยก่อนท่านเป็นดีนท่านเกิดเป็นลิงลิงมันชอบดิ่งมันชอบเต้นมันชอบโดดหน้าโดดหลังภาษาลิบุตรก็เหมือนกันนิสัยวาสนานี่นะนี่นะบางทีเดินเดินไปถึงหิวถึงบ่อนึกสนุกมาโดดตึ้งเลยเหมือนกระดิ่งแต่กระโดดเฉยๆไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับวาสนาไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อทำไปแล้วไม่มีอะไรไม่เกิดเป็นกิเลสไม่เกิดเป็นปัญหาไม่เกิดเป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาได้นั่นเดียวกันมันเคยมันสุขมันอันนี้ของมันตันถ้าหากว่าไอ้พวกเรามาพุทธปฏิบัติเนี่ยใครจะสงบระงับจะปฏิบัติเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจากสภาพเก่าเปลี่ยนจากกายเปลี่ยนจากวาจาเปลี่ยนจากกิริยาเปลี่ยนจากการพูดเปลี่ยนจากการประพฤติปฏิบัติมันเปลี่ยนหมดมันเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปอันนั้นเนี่ยว่ามันขอนิสัยแล้วมันก็ได้นิสัยคือมันทิ้งนิสัยเก่าคือมันทิ้งการพูดอย่างเก่าการเล่นอย่างเก่าการตลกตะนองอย่างเก่ามันทิ้งคือมันเห็นแล้วมันก็ทิ้งเมื่อทิ้งแล้วมันก็เปลี่ยนละบาปบำเพ็ญบุญละความชั่วประพฤติความดีละนิสัยเก่าๆนั้นมาเป็นนิสัยใหม่เนี่ยเมื่อเป็นนิสัยใหม่แล้วมันก็เป็นไปหมดจิตมันก็เป็นมาหมดรู้จักกลัวรู้จักอายรู้จักอะไรทุกอย่างนี่เกิดเป็นชาติหนึ่งแล้วเกิดเป็นชาติหนึ่งเนี่ยตายจากชาติอันนั้นเนี่ยมาเกิดชาติอันนี้ตายจากนิสัยอันนั้นมาเกิดเป็นนิสัยอันนี้เป็นคนแต่ละคนละแต่ในคนคนเดียวมันตายแล้วมันเกิดเปลี่ยนไปตามละตามไหนตามประพฤติปฏิบัติท่านเนี่ยโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เป็นต้นมีชื่อตามอันบุคคลศีลกิเลสได้ก็คือคนคนเดียวไม่ใช่คนหลายคนคนคนเดียวที่จะมีชื่อหลายอย่างก็มันเปลี่ยนไปเพราะอาการของจิตเอาการละกิเลสอันนั้นเป็นประมาณการละกิเลสเช่นนั้นนะเรียกว่านิสัยอันนั้นไม่มีใบประกาศนิยบัตรไม่มีเหมือนทางโลกครับต้องความรู้อันนั้นรู้เรามันเปลี่ยนรู้เรามันละต่างจากอันนี้นั่นท่านเกิดใหม่เปลี่ยนใหม่เกิดว่าเป็นอริยชาติก็ได้อริยะอริยชาติคือมันออกไปแล้วจากข้าศึกอันเก่าข้าศึกที่มันที่ผ่านมาเป็นข้าศึกนะ ที่จะทำให้เราเหลียวแดดไปอีกนั่นมันหมดไปข้าศึกนั่นไม่มีข้ามมาจากข้าศึกอันนั้นอริยะข้ามจากข้าศึกออกจากข้าศึกใจออกจากข้าศึกข้าศึกวาจาออกจากข้าศึกกายออกจากข้าศึกข้าศึกต่อทางพุทธศาสนาต่อคุณงามความดีมันออกไปเดี๋ยวจะเป็นข้าศึกเราออกจากข้าศึกจะเป็นข้าศึกต่อความจริงใจของเรามันฆ่าไปแค่เรื่องแรกอันนี้เกิดใหม่ก็คือได้นิสัยใหม่ถือนิสัยใหม่ได้นิสัยใหม่นักบวชนักพจน์กูมันตันไปดูเอานี่ก็ได้เลยมาปฏิบัติไปปฏิบัติไปด้วยจนมันได้นิสัยเราจะมองดูปัจจุบันเนี่ยมองดูเดี๋ยวนี้มองดูไปข้างหลังมันห่างไกลกันไปเลยเรื่องความรู้สึกความคิดมันก็ไม่อย่างกันเนี่ยเช่นนั้นเลยว่านิสัยภายในที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าพ้นนิสัยนั้นคือจิตนั้นมันพ้นจากการกระทำบาปจากการกระทำบาปฉะนั้นจิตของพระโสดาบันท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ตัดเป็นผู้ไม่ตัดเป็นจิตที่ไม่ตัดเป็นจิตที่ตกกระแสของปรินิพพานไม่ควรแตกชาติไปนี่เราจะเห็นอันนี้ก็คือนิสัยนั่นเองแล้วมันเปลี่ยนมันไปเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมามันก็ละกิเลสอันนี้ขึ้นมาได้พอมีปัญญามากขึ้นไปอีกตัวนี้มันก็ละไม่ได้ของมันนิสัยอันนั้นมันเปลี่ยนไปมันเห็นของเก่าอะไรมันก็ทิ้งมันไปเช่นไปเราขับไปในป่าสิขับไปในป่าจ้ะไปเก็บผลไม้นะเก็บผลไม้ไปเห็นผลไม้ที่มันพอดีเนี่ยมันเปรี้ยวๆก็เอาแม่หาไปต่อไปถ้าเราเป็นผลไม้ที่ดีก็นั่นดีเราก็ต้องเทกระจาดผลไม้อันนี้ทิ้งไปเนี่ยถ้ามันเห็นเช่นนั้นมันก็เทไปเทมันเปลี่ยนชั้นใดจิตใจเราก็เหมือนกันเราเปลี่ยนไปมันมองเห็นโทษไปข้างหลังมันก็ยิ่งละทิ้งไปเรื่อยๆไปมองก็ไปยิ่งละไปเรื่อยๆไปไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยก็นึกว่าใช่แล้วดีแล้วเมื่อเราปฏิบัติอ้าวที่เราอยู่นี่ก็ยังไม่ดีอยู่เรื่อยมันก็ละคงไปเรื่อยๆไปฉะนั้นได้ชื่อตามการปฏิบัติตามคณะของจิตที่มันเปลี่ยนมาเองจะเรียกว่านิสัยนั่นเองทีนี้เราทุกคนผมมันการต้องเปลี่ยนจากนิสัยเดิมการเปลี่ยนจากนิสัยนั้นที่แรกมันก็บังคับต่อไปมันไม่ใช่บังคับมันเป็นอย่างนั้นเองของมันมันเป็นยังไงที่แรกดัดแปลงมันจะหน่อยสอนมันแนะนำมันจะหน่อยอดทนทำไปทำไปจนมันอยู่ตัวมันซะมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติของมันมันเกิดในสันดานนั้นมันมีความรู้สึกมันมีความเข้มข้นอยู่ในใจนั่นตามปฏิบัติไม่ยอมทำผิดไม่ยอมทำชั่วท่านเองพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้ไม่กลับโสดาปฏิปันโนผู้น้อมไปไม่ได้น้อมกลับน้อมไปน้อมไปเรื่อยๆไปเช่นมาไปเมืองอุบลเมืองวรินทร์เนี่ยเมื่อไปมันก็น้อมไปโดยใต้เข้าไปยิ่งน้อมไปยิ่งน้อมไปใต้เข้าไปมันก็ถึงเมืองอุบลเป็นผู้ที่น้อมเข้าไปท่านเนี่ยโสตาสันเตวะน้อมมันน้อมเข้าไปเหมือนห้วยน้อมคลองบึงต่างๆเล็กๆน้อยๆที่มันมีอาการไหลน้อมไปสู่มหาสมุทรชั้นนั้นชั้นใดอันนี้เรารู้เห็นในปัจจุบันของเรานี่เองไม่ต้องไปตัดสินอะไรเนี่ยเราปฏิบัติไปเถอะเราจะรู้จักสิ่งที่ว่ามันหนักมันก็ต้องเบาสิ่งที่ว่ามันยากมันก็ต้องไม่ยากสิ่งอะไรที่เราชอบในทางที่เราทำแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาเป็นคนที่ไม่กล้าทำเป็นคนที่ไม่กล้าทำนี่ฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแม่เป็นคารวะอยู่ก็แปลกคารวะแม่อยู่ในสมณะเทศก็แปลกสมณะทั้งหลายด้วยอาการประพฤติปฏิบัติจัญญามารยาท การไปการมาการปกการชั้นการอะไรทุกอย่างนะไม่ตรกขนองไม่เล่นจิตมันเป็นมันจิตเป็นเรียกก็ช่วยบังคับครูบาอาจารย์ช่วยบังคับเราก็บังคับตัวฝึกตัวเรานานๆไปเมื่อมันเห็นมันก็เปลี่ยนหรอกถ้ามันเปลี่ยนได้มันก็ไม่อยากจะตัดไปที่เก่ามันเพราะว่าที่เก่ามันมันอยากจะไปเนี่ยมันผิดมันไม่ถูกฉะนั้นจิตของพระโสดาบันจะจิตได้เช่นนี้แต่เป็นผู้ไม่กลับไม่กลับทำความชั่วอีกแล้วไม่กลับทำความเสียหายอีกแล้วถึงแม้มันจะอยากทำมันจะอยากพูดมันจะอยากอะไรก็ได้อยู่ก็ไม่ตามใจมันเนี่ยแต่เดี๋ยวเป็นผู้ไม่กลับฉะนั้นทุกคนเราสมควรตันเราจะดูเอาก็ได้เราบวชกันมาในพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากนิสัยเก่าเปลี่ยนจากความรู้สึกอันเก่าเปลี่ยนจากการพูดอย่างเก่านะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเปลี่ยนเรื่อยๆไปต้องเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราสังวรอยู่เพราะว่าเราสังรวมอยู่เรียกว่าศีลสังวรเป็นศีลศีลนี่เป็นผู้ควบคุมให้กลัวให้อายจนกว่าที่เราจะไม่ต้องทำในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็เพราะศีลศีลนี่เป็นให้เปลี่ยนนิสัยให้เปลี่ยนนิสัยให้เห็นทัดกับอันนั้นผิดอันนั้นถูกให้เกิดอายให้เกิดกลัวไอ้ความกลัวความบาย2ประการนี้เนี่ยเป็นศีลทั้งหมดเลยจะเป็นศีลพระศีลเณรศีลยมศีลอะไรทั้งหมดอ่ะถ้าไม่มีอายมีกลัว2อย่างทั้งเลอะหมดทีเดียวฉะนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงรักษาศีลไม่ยากถ้าเราไม่รู้จักศีลแล้วก็รักษายากแล้วจึงไปอ่านมันจะต้นจนจบจนตอนปลายเลยทำมันนั่นต้องอันนั้นทำมันนั่นเป็นระบาดอันนั้นต้องพยายามตามไปลำบากสายจำเป็นเช่นนั้นแต่ความเป็นจริงนั่นปราชญ์ทั้งหลายท่านรักษาศีลท่านรักษาจิตของท่านให้อยู่ในเป็นปกติเท่านี้มันก็พอแล้วมันเป็นศีลหมดแล้วมันเป็นศีลแล้วมันเป็นศีลอยู่ในนี่ฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไปทรายยิ่งละเอียดการรักษาศีลการสังวรการสังรวมเพราะจิตมันเป็นพอจิตมันเห็นไม่เราไม่ได้ควบคุมมันเป็นมันเห็นชัดต่อไปมันก็ยิ่งห่างไกลออกไปตรงนั้นเนี่ยเห็นการประพฤติเห็นการปฏิบัติเห็นการบำเพ็ญพจน์ทั้งหลายเหล่านี้มีคุณค่ามาที่เราทำมาประพฤติมาที่สิ่งที่มันไม่ดีนั่นน่ะเห็นโทษมันเมื่อเราเห็นโทษมันเราก็ปฏิบัติได้ทุกอย่างอะไรที่เรายังไม่เห็นโทษมันเราละมันไม่ยากละมันไม่ได้อะไรเรายังไม่เห็นประโยชน์มันเราก็ต้องปฏิบัติอันนั้นไม่ยากทั้งเราเห็นโทษของมันในการละทั้งเราเห็นโทษมันในการประพฤติเช่นนี้การปฏิบัติอันนั้นไม่ยากคือมันดึงดูดไปในตัวมันเองเห็นโทษก็ต้องหนีจากโทษเห็นประโยชน์แล้วก็ไปหาประโยชน์เช่นนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเห็นโทษแต่ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นกับพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็เมื่อไรจะหลุดพ้นไปเบื่อหน่ายเอื่อมละอาหาทางที่จะไม่เกิดอีกไม่แสวงหาความเกิดแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดอีกพยายามหาสิ่งที่ไม่เกิดอีกพยายามละพยายามถอนพยายามตามตรวจดูกายวาจาจิตของเจ้าของมันติดอยู่ตรงไหนก็ไปปลดมันที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไปปล่อยมันที่ตรงนั้นเนี่ยพยายามตรงนั้นเนี่ยเป็นเช่นนี้เองฉะนั้นนิสัยอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านวางไว้มันถูกต้องเหลือเกินนิสัยนั้นคนไม่มีนิสัยก็เปลี่ยนนิสัยเก่าอยู่มันก็มีนิสัยอันเก่าอยู่อย่างเก่าของมันนั่นเองเนี่ยแต่ที่จะให้เปลี่ยนนิสัยผู้ประพฤติปฏิบัติจะเป็นไปตามธรรมะต้องเปลี่ยนเรารู้เห็นอยู่เปลี่ยนเท่านั้นดูอยู่กับพระองค์นั้นแปลกพระเนนก็แปลกเนนโยมก็ต้องแปลกโยมเพราะมีสิ่งที่แปลก
2: มีสิ่งที่แต่เนี่ยฉะนั้นผู้ที่ประพฤติธรรมะต้องรู้จักประมาณแล้วอยู่ในบ้านก็ดีเช่นว่ามีภรรยาสามีอยู่ก็ยังเป็นพระโสดาบันได้แต่ว่ารู้จักประมาณเขารู้จักประมาณของเขาเขารู้จักประมาณของเขาไม่ใช่คนไม่รู้จักประมาณคนรู้จักประมาณคนรู้จักประมาณเท่านั้นใครรู้จักประมาณยังไงหิวน้ำก็เอาน้ำนี่มากินซะแล้วก็พอนะไม่หิวข้าวก็เอาข้าวมากินแล้วก็พอนะทั้งนี้เดี๋ยวจะประมาณจะประมาณแล้วในวงนี้ในวงของเราเนี่ยเมื่อกินข้าวกับอาหารเนี่ยพอแล้วแล้วก็กินเหล้าไปกินยาไปแล้วก็กินเบียร์ไปอันนั้นถ้าโสดาบันไปถึงนั้นมีครอบครัวคารวาสอยู่ก็ยินดีในครอบครัวของเราแต่นั้นคือไม่ยอมเอาสนุกในสิ่งทั้งหลายคือกามไม่เอาสนุกอย่างนั้นนะแต่ค่ายว่ามันเดินเหนื่อยเต็มทีแล้วก็พักผ่อนในร่มสักพักหนึ่งแบบเลิกเท่านั้นแหละไม่เห็นอันนี้เป็นของดีไม่เห็นอันนี้เป็นของเลิศไม่เห็นอันนี้เป็นของประเสริฐแต่พอดีการอยู่การกินของผู้ปฏิบัติธรรมนะเคยอยู่สบายอยู่ในบ้านก็แปลกคนอยู่ในบ้านการทำมาหากินก็แปลกคนเช่นนั้นอยู่เป็นสุขเมื่ออยู่ในวัดก็เหมือนกันเป็นพระก็เหมือนกันต้องแปลกอย่างนั้นการอยู่ของผู้นี้ต้องแปลกคนอื่นฉะนั้นแต่มีคุณวุฒิอันนี้ทางใจมีอยู่ไม่กล้าทำคารวะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันเราจะปฏิบัติจิตใจของเราเราก็ต้องรู้วาลาจิตของเราความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตของเรามันกลัวมันอายมันไม่กล้าทำในเป็นธุระหน้าที่ของมันที่จะต้องทำมันเป็นหน้าที่ธุระของมันที่จะต้องละเท่านั้นเองอันนั้นเนี่ยไอ้ความรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นมาเพราะการปฏิบัติรู้เราก็ละไม่ใช่รู้เราไม่ละอันนั้นเป็นส่วนปริยัติเฉยๆไม่เข้าถึงใจอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นการอบรมที่เราอยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเนี่ยให้เราภาวนาให้มากๆไม่ต้องให้มากวันพระวันนี้เราสอนกันอบรมกันก็พอถ้าเราปฏิบัติมันเห็นนะถ้าเราปฏิบัติมันรู้จนกว่ามันเปลี่ยนนิสัยถ้ามันเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ไม่ต้องตามส่งถ้าเปลี่ยนนิสัยแล้วไม่ต้องตามส่งแล้วนิดเดียวก็ไปแล้วอย่างเป็นพระโสดาบันบุคคลท่านไม่ตามส่งอีกแล้วคือมันตกกระแสแล้วมันน้อมไปเองมันเนี่ยเขาซ่อนตัวท่านกลับไปนะนั่นแหละเป็นผู้พ้นจากนิสัยพ้นจากนิสัยสมัยนี้เนี่ยเขามีบวชมาแล้ววันสองวันไปเลย6 วัน7 วันไปมันก็หมดไปตามเรื่องตามราวนิสัยมันก็ยังไม่พ้นมันก็ยังเอานิสัยของเก่ากิริยาอันเก่าความรู้สึกอันเก่าไปปฏิบัติมันก็ยังเป็นคนยังเป็นคารวาสยังเป็นครือหัดนิสัยที่จะเป็นพระเป็นเนรก็ไม่มีเพราะมันไม่เปลี่ยนนี่ฉะนั้นการถือนิสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สัมผัสไม่มีความอายมีกลัวมีพระวินัย60ภาษาก็ตามไม่พ้นนิสัย70ภาษาก็ตามไม่พ้นนิสัยมันพ้นนิสัยที่ผมว่าเรารักษาตัวของเราคุ้มเราคุ้มครองตัวเราได้ดีแล้วนี่เองอย่างน้อย5 ภาษา5 ภาษาจริง5 ภาษาแล้วถ้าใครมาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะพยายามทำนะดีจะเป็นพระเป็นเนนก็ตามเถอะไม่อยู่ด้วยเนี่ยดีทีเดียวถึง5 ภาษาแล้วก็ว่าใช่ได้เนี่ยพอสมควรใช่ไปเอาโน้นก็ได้มาใช่นี้ก็ฉลาดพอสมควรในการละกิเลส ฉะนั้นจึงทรงบัญญัติไว้ให้เป็นนิสัยมุตตะเมื่อเรายังไม่พ้นนิสัยนั้นก็เรียกว่าอาศัยผู้อื่นอยู่อาศัยประชาอยู่อาศัยอาจารย์อยู่อาศัยอยู่หรือออกไปจากครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ต้องท่านอาจารย์ตรงนี้พระองค์นี้มีนิสัยดีมีศีลบริสุทธิ์ดีก็อาศัยอันนั้นขอนิสัยอื่นต่อไปเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของเรานี่ไม่เสื่อมถ้าทำยังไม่เสื่อมนี่จะความเจริญไปเบื้องหน้าตรงนั้นดีช่วยกันเนี่ยถ้าจะเป็นที่มันช่วยกันในหลักพุทธศาสนาได้เต็มที่เลยทีเดียวสอนง่ายเบาอกเบาใจจากครูบาอาจารย์จากเพื่อนศิษย์อยู่สมณีทั้งหลายแล้วเพราะว่ามันรู้จักพิษจักภัยเนี่ยมันจะพยายามละพิษละภัยของมันแล้วถ้าจิตมันเป็นเช่นนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะการปฏิบัติการปฏิบัติการอดทนการกระทำเพียรดูจุดหนึ่งที่เรียกจุดจิตของเราเนี่ยดูเนี่ยเพราะว่ารู้ที่จิตของเรานิสัยมันอยู่ที่จิตของเราจิตเป็นจุดอันหนึ่งในสกุลร่างกายของเราทั้งก้อนรูปอันนี้ก้อนรูปเป็นไรนั่งเนี่ยมันมีจุดเดียวที่เราจะรู้ทั่วถึงคือจิตของใจมันจะตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ผ่านเข้ามาถึงจิตของใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้รู้จักรักษาใจของเราให้ฉลาดในการรักษาใจของเราให้มีสติในการรักษาใจของเราเพราะว่าเมื่อเราคุ้มครองอยู่ที่นั่นเมื่อเรารักษาอยู่ที่นั่นในจุดนั้นอารมณ์อะไรที่ไหนมาผ่านมันก็มาถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นเราก็คงได้รู้มันเมื่อมันรู้มาเราก็ค่อยๆจะแกะที่มันจรมาเราก็ต้องรับต้อนรับมันถ้าเราคนเป็นผู้ฉลาดจะต้องต้อนรับมันด้วยปัญญาแก้ไขอารมณ์นั้นได้ถ้าเราไม่ฉลาดจะต้องต้อนรับมันด้วยความโง่นะมันกระจูงจมูกเราไปอารมณ์นั่นก็เหมือนตามเช่นนั้นฉะนั้นจึงให้เรียนอย่าให้มีนิสัยให้รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นถึงวันพระจึงให้อบรมกันอบรมศีลที่เราทำอุโบสถวันนี้ก็เหมือนกันเพื่อให้เป็นอย่างนี้เพื่อให้เห็นอย่างนี้เพื่อให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้การประพฤติแบบในทางพุทธศาสนานั่นนะไม่ต้องอะไรมากให้เราคอยตั้งจิตจิตของเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราคอยพิจารณาตั้งจิตเมื่อมีอารมณ์ก็มาทบอะไรอย่าพึ่งตามมันไปเลยอย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งวิ่งกับมันใหม่อันนี้เราชอบใจเด็ดเกินอย่าพึ่งจิตมันจะเป็นอย่างนั้นก็อย่าพึ่งอันนี้เราไม่ชอบใจเลยอย่าเป็นพูดให้เราดูเป็นเครื่องประดับปัญญาทำไว้อันนี้ก็วางไว้ทางนี้ก็วางไว้อันนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราวิ่งกับอารมณ์เสียปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราวิ่งไปทางนี้อีกปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ทำไมเพราะว่าสถานที่นั่นไม่ใช่สถานที่ปัญญาจะเกิดสถานที่ปัญญาจะเกิดก็คือรู้สิ่งทั้งสองอย่างนี้เมื่อวิ่งดูแล้วเห็นแล้วก็กลับมาเมื่อตามมันไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่เรือนของเราตรงนี้ตรงที่จะเกิดปัญญาตรงที่เราตามมันไปนี่คือความโง่ทั้งหลายนั่นเองที่ตามมันไปพระพุทธเจ้าต้องคงที่อารมณ์จะมากระทบถูกต้องทีดีก็คงที่ก็คือปกติอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมากระทบก็คงที่อาการที่คงที่เนี่ยอาการที่มันวิ่งไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยปัญญาเกิดตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้ถามไปอีกว่ามันมีปัญหาทำไมถึงไม่วิ่งตามมันไปข้อจิตเห็นว่าอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยอันนั้นเป็นของไม่จริงอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนไม่ต้องวิ่งตามมันไปเลยไม่ต้องประทานมันอันนี้จิตมันมีเหตุผลอย่างนี้จนมันรู้สิ่งทั้งหลายเรานั่นตามเป็นจริงแล้วเช่นนี้ก็เ นั้นจึงได้ตามดูจิตของเจ้าของเรื่อยไปกินอะไรเรื่อยไปปัญญาเกิดขึ้นจากจิตปัญญาเกิดขึ้นในจิตทำจิตให้ฉลาดเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาในนั้นแต่เราวิ่งไปประมาณนั้นมันความฉลาดมันก็เหมือนมึงก็โง่แหละถ้าเราวิ่งไปตามทางอีกไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเกิดมันก็โง่ทั้งนั้นไงก็เลยเป็นคนวิ่งไปวิ่งมานะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปไม่รู้จะเอาอะไรกันอยู่เนี่ยดีใจก็วิ่งไปจนสุดขีดนะเสียใจก็วิ่งไปจนสุดขีดนะชอบก็วิ่งไปจนสุดขีดนะไม่ชอบก็วิ่งไปจนสุดขีดนะถึงทุกข์ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าให้คงที่ให้คงที่ให้เป็นหนึ่งถ้าพูดง่ายก็เรียกว่าภาวนาพุทโธให้เป็นหนึ่งให้จิตเป็นหนึ่งตลอดเวลาถึงแม้พระพุทธเจ้าของเราก็มีอยู่พระอริยสาวกของเราก็มีอยู่สุขก็มีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่เรื่องชอบใจก็มีอยู่ไม่ชอบใจก็มีอยู่แต่ว่าท่านรู้มันจะได้ทำไมยิ่งตามมันและจะปล่อยมันเพราะท่านเห็นโทษมันแล้วเพราะว่าธรรมชนิดเนี้ยไม่ใช่ธรรมที่จะเราจะบำเพ็ญเป็นธรรมเราควรละเมื่อความดีใจเกิดขึ้นมาปุ๊บเดียวเท่านั้นแต่รู้ไปเลยเมื่อพอใจขึ้นมาต่ออันเดียวกันเลยมันมีราคาเท่าๆกันเท่านั้นนี่ฉะนั้นจึงเป็นคนวางวางอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่วางไม่รู้นะวางเพราะการรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันปรากฏตามขึ้นมาเลยสุขมันก็รู้ว่าสุขแต่ไม่ติดสุขทุกข์มันก็รู้ขึ้นมาแต่ไม่ไปติดตั้งทุกข์เจ้าของทุกข์นั้นไม่มีเจ้าของสุขนั้นไม่มีเพราะแต่ว่ารับรู้แล้วก็สลายตัวมันไปจากกระดับเกิดแรกกระดับไปเกิดแรกกระดับไปเกิดแรกกระดับไปนี่จักรวาลธาตุมันเกิดแล้วมันก็รับของมันไปเท่านั้นเนาะเพราะนั้นจิตก็เป็นเสรีอยู่จิตต้องผสมประสีกับอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เอาสิอารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตเมื่อเห็นจิตเมื่อแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้มันก็คนในอย่างอารมณ์เกิดไม่ดีขึ้นมาใจแล้วก็ไม่ดีอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไปตามอารมณ์ที่เรียกว่ามันไม่ดีเนี่ยมันเป็นอารมณ์จิตก็ไม่หลงเลยจิตไม่วิ่งไปตามเนี่ยอารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าธรรมมันเกิดแล้วดับไปก็นั่งดูมันขนาดนี้สักแต่ว่าเกิดแล้วมันดับไปสักแต่ว่าเกิดแล้วมันดับไปสักแต่ว่าเกิดแล้วมันก็ดับของมันไปเมื่อจะได้ยินดูเมื่อจะได้เห็นดูรู้อยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เห็นว่าอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นทุกข์เพราะอารมณ์มันนั้นไม่เป็นสุขเพราะอารมณ์มันนั้นไม่ติดสุขติดทุกข์เพราะอารมณ์มันนั้นอันนั้นแต่ก็จะเป็นธรรมชาติอันเกิดแล้วมันก็ดับพอมันไปเห็นความเกิดก็จะเห็นความดับเห็นความเกิดก็จะเห็นความดับเนี่ยในเวลานั้นก็รู้สิ่งที่มันเกิดมันดับอยู่เท่านั้นเห็นธรรมเกิดขึ้นมันก็ดับไปเป็นธรรมเกิดขึ้นในกระดาษไปมันจะมีอะไรอีกล่ะมันทำต้องไอ้ขึ้นมหาสมุทรที่มันเป็นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแต่ก็มองดูนะเมื่อมาถึงฝั่งมันมาแต่พบฝั่งใช่มันท่าแต่กระจายไปไม่มีอะหมดแล้วขึ้นนี้ขึ้นหน้าต่อมาอีกนะขึ้นมาแต่พบฝั่งเลี้ยวแต่พบฝั่งอีกมันก็กระจายไปอีกมันจะเป็นอยู่อย่างนี้กระทั่งปีกระทั่งชาติมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เองมันขึ้นกระทบฝั่งทำอันนี้ก็มันการเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปหลับแล้วเกิดขึ้นมาเกิดแล้วมันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดดับไปนั่นมันเป็นของมันอยู่เช่นนี้ใจไม่เกิดไม่ดับกับมันจิตไม่เกิดไม่ดับกับมันทำไมไม่เกิดไม่ดับกับมันเพราะเห็นจริงทางไหนมันเป็นภพมันเป็นชาติอยู่แล้วยิ่งตามมันไม่ได้เมื่อจิตพอรู้ทั่วถึงทั้งหลายเลยเนี่ยรู้ถึงรู้เป็นคนฉลาดแล้วก็เลยปล่อยจิตก็เลยปล่อยทำที่ว่าปล่อยไม่ใช่ว่าไม่รู้ต้องรู้มันถึงปล่อยมันได้ปล่อยมันได้ถ้าพูดตามธรรมะในที่นี้แต่ในวัดจิตมันว่างถ้าพูดถึงว่าจิตมันว่างอย่างพระโมกขลาดคาถาโมกขลาดมันจะราบตามไม่ถึงไอ้ความตายตามไม่ถึงมันมีเกาะกำบังอยู่แล้วมันจะราบคือความตายตามไม่ทัน ตามไม่ทันตามพระโมกขลาตามพระโมกขลาไม่ทันทำไมถึงตามไม่ทันล่ะทำไมถึงตามไม่ทันเพราะจะรู้ตามเป็นจริงแล้วว่าสัตว์บุคคลไม่มีที่มันเกิดมันตายเนี่ยมันเกิดมันก็ดับไปรูปนามมันเกิดมันดับไปต่างหากแต่มันนะท่านไม่ตายมัจจุราชถึงตามไปถึงท่านดินน้ำพลังมันจะกระจายไปต่างหากของมันไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันว่างอยู่ในที่มันมีเช่นนี้ไม่ใช่มันว่างอย่างอื่นไม่ใช่มันว่างไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักอะไรว่างเนี่ยธรรมดาจิตของคนเรามันว่างอย่างนั้นไม่ได้เนาะมันไม่ว่างถ้าว่างเช่นนั้นก็สงสัยอยู่ละสงสัยเนี่ยมันต้องหาที่ที่ว่างในสิ่งที่มันไม่ว่างเราจะต้องหาวิมุตในสมมุตินะเราจะหาความเย็นในความร้อนเราจะหาความสงบในที่มันวุ่นวายเราจะต้องหาความสุขในที่มันทุกข์มันก็ต้องเป็นเช่นนี้เองที่มีจิตว่างไม่ใช่ว่างไม่รู้เรื่องคือมันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะคืออารมณ์ทางไหนเรานี่จะมาก่อให้เกิดราคะโทสะขึ้นอีกไม่ได้คือไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยมีสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่เมื่อเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่ตายแตกไปก็ไม่มีใครตายมัจจุราชตามทันไม่ได้ตามก็ทันไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าพระโอคันราชเนี่ยมัจจุราชตามไม่ทันมัจจุราชตามทันแต่บุคคลที่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาตามทันแต่บุคคลที่มีกิเลสตัณหารู้ไม่เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยจิตว่างจิตว่างถ้าเราไปคิดดูก็ไม่เห็นว่ามีอะไรมันคิดอยู่จะว่างยืนดูไม่ว่างไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องของมันว่างก็คือความสงบจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองไม่ใช่อยู่ไปอะไรนี่เรียกว่านิสัยร่วมแรกต้องเกิดจากนิสัยแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆที่เรื่อยไปเป็นโสดาปัตติภาคานาคาอรหันต์เป็นต้นนี่เป็นกิริยาของจิตเป็นการประพฤติปฏิบัติได้ชื่อมาเพราะการละกิเลสเช่นนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นทีนี้เราจะพูดไปถามถึงมันเลยว่าผมทำขนาดนี้จิตของผมไปถึงขนาดนี้มันจะเป็นสั้นไหนมันจะเป็นอะไรนี่อย่าไปถามมันเลยมันยุ่งอย่าไปถามมันคือจิตกับบัญญัติอันนี้มันต่างกันนี่เหมือนกันหรอกไปอ่านดูสิโลกโกรธผมไปอ่านดูสิไอ้ที่มันเกิดกับใจของเรากับตัวหนังสือเนี่ยมันต่างกันไหมเราไปอ่านหนังสือเฉยๆมันก็สบายโลกเป็นงั้นโกรธมันสบายเนี่ยถ้ามาเกิดกับจิตคนเรามันจะเป็นงั้นเลยนะมันจะฆ่าจะแกงกันขึ้นมาเนี่ยอันนี้ตัวจริงมันเป็นชนิดฉะนั้นลักษณะปฏิบัตินี้มันจึงเห็นซึ่งไปยิ่งกว่านั้นอีกไอ้ความรู้ในด้านปริยัติเนี่ยมันละไม่ได้ถ้ารู้การประพฤติปฏิบัตินี่มันรู้ตามเป็นจริงมันละก็มันได้ว่าอันนั้นไม่มีอันนั้นมีโทษมันเห็นโทษจริงๆอันนั้นเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์จริงๆมันทำโทษอันนี้ให้มีขึ้นมาทำประโยชน์ที่ให้เกิดให้มีขึ้นมาในใจของมันจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งกันอย่างนิสัยนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปนี่มันเกิดไปเรื่อยๆไปมันเกิดไปเรื่อยๆไปขณะของจิตฉะนั้นต้องหาปัญญาเกิดจากจิตของเราโดยมากกว่าคนเราจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนให้เข้าใจว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมต้องถึงแบ่งมันออกไปคือแบ่งออกไปเพื่อให้พวกปริยัตินี่เรียนง่ายเข้าใจง่ายอาการเช่นนี้มันเป็นชื่อว่าศีลอาการเช่นนี้สมาธิอาการเช่นนี้ว่าปัญญาไอ้ความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราแบ่งออกเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้ตาอันนี้หูอันนี้ปากอันนี้แขนอะไรหลายๆอย่างในตัวของคนเดียวมันก็คนเดียวนั่นแหละจะแยกให้รู้จักตรงนั้นเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นตาแยกออกแต่ว่าแยกออกไปที่ไหนมันก็ไม่ออกเราก็รวมในคนคนเดียวนั่นแหละนักปฏิบัติเห็นเข้าไปเป็นนี้ร รวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาเนี่ยศีลสมาธิปัญญามันรวมเข้ามาศีลสมาธิปัญญามันเป็นก้อนเดียวกันถ้ามันก้อนเดียวกันเนี่ยปฏิยัติเดือนยากก็ต้องอาการชนิดเดียวกายวาจาเป็นศีลเนี่ยจิตเป็นสมาธิเนี่ยปัญญาก็เป็นปัญญานะเป็นแยกออกอาการเจนนี่เป็นอาการมีความรู้สึกรู้คิดผู้แจ้งแทงตลอดเป็นปัญญาอาการที่สงบสงบที่นี่เป็นสมาธิอาการมีความสังวรสังดูเดียวกับศีลนี่จมูกสูดลมหายใจเหม็นหอมตาไปเห็นรูปหูก็ฟังเสียงนะจมูกรวมมันก็มารวมกันในที่รู้ของจิตอันเดียวทำไมถึงแยกกันหรอกแค่ให้รู้จักไปจมูกรู้จักจมูกอันนี้เป็นจมูกอันนี้เป็นตาอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นแยกไปทั้งนั้นแต่มันคงอยู่ที่เก่ามันเองเมื่อเรารวมรูปรวมรูปพีนานเดี๋ยวทั้งหมดที่ไอ้เงินสกุลร่างกายนี่เป็นของไม่แน่นอนเท่านั้นแหละจนจิตของเราพ้นออกไปละออกไปได้เห็นโทษมันก็ได้เข้าใจว่าเราเนี่ยเห็นขนทุกเส้นขนเห็นผมทุกเส้นเส้นผมแล้วเห็นกระดูกทุกซี่เห็นเอ็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยทิ้งทั้งหมดได้จนเกิดที่นิพพิทาความเบื่อหน่ายในข้อนันนี้เนี่ยแต่มันแยกไม่ออกคือมันรวมกันอยู่แยกออกให้รู้จักง่ายๆฉะนั้นเองเมื่อผลที่สุดมันไปรวมกันการประพฤติปฏิบัตินี่คือมันกันอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยไม่จะเป็นอุปนาสมาธิอุปจารสมาธิสมิตาสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยมันก็คือเรื่องจิตอันเดียวกันนั่นแหละมันกินเดียวกันคณะสมาธิคือมีความสงบไปชั่วคราวหรอมันก็เลิกอุปจารสมาธิมันก็ค่อยสบายนานก็นั่นดิเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยเข้าไปเพื่อคณะหนึ่งคณะนี้มันสั้นคณะนี้มันยาวอัปปนาสมาธิอยู่ไปตลอดเลยหลายชั่วโมงเลยมันแน่แน่วเมื่อจิตเช่นนี้มันเป็นอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิคณะสมาธิแน่มันก็จิตดวงเดียวกันนั่นเองน่ะเมื่อมีสมาธิน้อยมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อจะมีสมาธิไปมากกว่านั้นมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อมันมากที่สุดของมันก็เรียกชื่อมันไปอย่างหนึ่งฉะนั้นเรื่องอันนี้จะต้องศึกษาในที่นี้ถึงจะรู้จักเห็นว่าเรื่องจิตคณะสมาธิจะเป็นยังไงอุปจารสมาธิมันเป็นยังไงอัปปนาสมาธิเป็นยังไงเรียนไปก่อนละจะไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ต้องตามมันไปไปทำมันไปเถอะมันจะเห็นนะมันคณะสงบชั่วคราวมันก็มีนะอุปจารสมาธิมันเดิมอุปจารสมาธิเที่ยวเข้าไปวิจารอุปจารเข้าไปเที่ยวในที่สงบนั่นอีกภาพหนึ่งอัปปนาสมาธิแน่แน่มีกำลังยิ่งกว่าสมาธิทั้งสองนี้อาการสามอย่างนี้มันจะพบที่จิตของผู้ปฏิบัติตรงนั้นถามไปก่อนไม่รู้เรื่องอันนี้คืออะไรไม่รู้จักเพราะว่าอุปจารสมาธิเมื่อถึงพบมันไม่แสดงภาพเป็นตัวหนังสือไปมาในที่นั่นอันนี้อุปจารสมาธิมันไม่บอกอย่างนั้นนะมันบอกแค่อาการถ้าเรามีปัญญาเรื่องขณะอันนี้มันเบาอย่างนี้ขณะนี้มันเบาอย่างนั้นขณะนั้นมันมีกำลังอย่างนี้กำลังจิตอย่างนี้ตามบัญญัติอันนี้เรียกว่าขณะของจิตมันจะรู้ตัวมันเองไม่ต้องคิดยากไม่ต้องลำบากอะไรมันเลยเรื่องปฏิบัติเนี่ยขอแค่ว่าเรื่องแรกก็มาศีลของเราสังวรสังรวมเนี่ยเรื่องแรกที่สุดเลยนิสัยเนี่ยเข้าในพวกในฝูงก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไม่แยกรู้มีความปักไฟอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่เช่นนั้นนี่เรียกว่าการปฏิบัติเมื่อจิตมันเห็นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ปล่อยปะละเลยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำตามอาการเช่นนี้รักษาจิตดวงนี้ไว้พยายามตามรักษาจิตอันนี้ไว้เรื่อยๆไปมันจะรู้มันจะเห็นมันจะเป็นอะไรเกิดมาในจิตตรงนั้นในจอหนังนั่นแหละเห็นไปดูทีวีดูจอมันนั่นไปเอกนั่งเอกมันจะเต้นออกมาตรงนั้นแหละอะไรมันจะออกมาตรงนั้นแหละ ในใจนั่นน่ะจิตนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องกระเสียดกระสายในการประพฤติปฏิบัตินั่นน่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากมายทำอารมณ์เย็นๆพิจารณามันเชื่อว่าอะไรมาหลอกลวงไม่ได้สิ่งที่ชอบใจเรารู้ไม่ชอบใจเราก็รู้จักมันแล้วการเป็นจริงเมื่อสมัยปล่อยมันก็ยากปล่อยเมื่อจนได้นิสัยเมื่อปล่อยมันก็สบายเมื่อเป็นแบบมันก็หนักเมื่อปล่อยมันก็เบาขึ้นมามันก็รู้เห็นตามเป็นจริงเขามันอยู่ในการทัศนะปฏิบัติไม่ลืมใจนะอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วขอจะปฏิบัติส่วนตัวคงใครคงใครคงใครเท่านั้นแหละมันจะมากจะน้อยให้เป็นผู้มีอุปนิสัยเป็นผู้มีปัจจัยเป็นผู้ถือนิสัยเมื่อมันจิตของเรามันเทรนไปนิดหนึ่งก็รู้จักมันก็ได้ไม่อยากจะพูดคำนั้นแต่บารู้มันติดเบิกอะไรเนี่ยแล้วพยายามรวมกันมารวมอาการเช่นนี้เลยว่าสังวรศีลสังวรสังรวมอยู่รวมกันมารวมเข้าต้องทำมาจะน้อยจะน้อยจะมีจุดน้อยดูง่ายดูง่ายเมื่อรวมมาถึงตายกายจิตจะคอยหมดเลยหมดเลยปวดวัดอุตริมนุษย์กระทำเศษเมตุนว่าเข้าไปไปนู่นมันอยู่โน้นเราไปเสียอยู่ตรงนี้เราไปทำอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นง่ายในพระวินัยตรวจตรงนี้ไม่ต้องฝึกพยายามฝึกกันนี้เดี๋ยวการปฏิบัติของเราไม่ต้องไปเห็นอันนั้นไม่ต้องไปเห็นอันนี้เห็นจิตของเราไม่เป็นทุกข์เห็นจิตของเราภาคจากอารมณ์นี้ได้เห็นจิตของเราไม่ไปยึดความโรคปวดหัวอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่ทีละน้อยละน้อยไม่ต้องไปเห็นพญาพุทธพญานาคเห็นเทวราชพญาพรหมยมยักษ์อะไรแล้วปฏิบัติเนี่ยไม่ถึงอย่างนั้นไม่ต้องเพ่งไปตรงนั้นดูจิตของนี่พอแล้วอันนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราต้องการจริงๆก็เพราะเห็นอันนี้ให้รู้อันนี้ตามเป็นจริงเท่านั้นไม่ใช่อื่น
3: ไปตอนนี้ไปเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่เคยได้พูดกันไม่เคยได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
4: ชิติยาโน
3: โยมของชิติยาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประโคง3คืนและก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดน้องประโคงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงบนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดกาลตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพกามารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหลวงประโคงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาอะไรนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะ

เพราะนั้นเรียกว่าธรรมะทีนี้เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากว่าเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี้ของวันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ตัวมันกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละ
กายนี้

0: สภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดับกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกันมีฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั่นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตแต่ปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั้นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้ไม่มีตัวจิตนี้ไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิตจิตตัวนี้นะถ้าหากเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตนี้ก็จะสบายจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้วอ่ะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จรต่อมาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่างที่นี่เมื่อเรามีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำจิตของเราให้ยุ่งการจะทำจิตให้เป็นรากฐานก็คือกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว่าอนาปานสติอนาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าลมอนาปานสติที่นี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทำกรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันก็ยากกันบากอารมณ์นี้ดีกว่าเพราะอารมณ์นี้เป็นมงกุฎกรรมฐานตั้งแต่ขั้งลึกดำบรรพ์มาแล้วเรานั่งสมาธิตอนเรามีโอกาสดีๆเราก็ไปนั่งสมาธิกำหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายแต่ตั้งกายให้มันตรงแล้วก็นึกในจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีธุระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามลมอันนี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่ลมอย่างเดียวนี้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีพอดีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน้นไม่ต้องคิดไปนี้ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ท ที่จะกำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้แต่จะกำหนดลมหายใจออกจะหายใจเข้าแล้วกำหนดสติความระลึกได้ตามเข้าไปสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าบัดนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวใจคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกเมื่อลมหันใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นลม1จมูก2หัวใจ3สะดือแล้วก็1สะดือ2หัวใจ3จมูกกำหนด3ตานนี้หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใดกำหนดลมนั่งกำหนดต่อไปให้รู้จักต้นลมกลางลมปลายลมต้นลมกลางลมปลายลมจมูกบางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นตัวยกลมนี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์ไอ้จิตนั้นมันก็จะเป็นวิจารคือการพินิจพิจารณาคลุกคลีไปตามอารมณ์อยู่เรื่อยๆไปทำอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดการตลอดเวลาต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมก็รู้จักสม่ำเสมอแล้วตอนนั้นไปจิตของเรานั้นจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลมปลายลมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำไปเช่นนี้จิตมุตุตาควรแก่การงานกายก็เป็นมุตุตาควรแก่การงานคือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตมันก็รวมเข้าลมหายใจก็ละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี่เองเราทำแบบนี้ไปต่อไปเรื่อยๆไปจนกว่าจิตนี่มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งคือจิตนี้มันจะฟักใฝ่อยู่กับลมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวาย
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ก็เดี๋ยวรอให้ท่านพูดแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยเพื่อไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมไว้ทั่วถึง
3: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
5: นายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิตินิติธรรมประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเชื่อไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีเป็นไม่เกิน5,000,000 บาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3/2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนอาจติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี่
6: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI Solution ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอทจะผลักดันการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวคิด Lean and Automation เพื่อขจัดความสูญเสียและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่ Smart Factory และ Smart OEM ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
7: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาทว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันฮวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
8: ้การมองเรื่องของเรือโดยเฉพาะการยุติประโยชน์แต่ละท่านอาจมองต่างดุลบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไรและส่วนบริการของการขายต่างคนจึงต่างนำเสนอมุมมองส่วนบุคคลที่ตนชอบและมีความถนัดแต่สำหรับความทับเรือผู้เราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตเรารู้ถึงว่าอย่างประเชิญวิกฤตการทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรือด้านที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมีเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ในความพร้อมรับสูงการต้องขอบคุณระยะยาวมีหลักประกันแม้ประเทศชาติและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
7: ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูงเพื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาค
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคต คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง20-30นพศรแก้วคำรายงาน
4: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนกลไกการกำกับและคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
7: นายชัชนาธ นิพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ IDA กล่าวว่า IDA ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือดิจิทัลพลัสให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยด้วยในภารกิจสำคัญคือการร่วมกำกับคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS IDA ในฐานะ Co-creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลผ่านการดำเนินงานหลักๆตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้พร้อมกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์มผ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไลฟ์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับสูง1212 EDA จากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไลฟ์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่า CP พร้อมขยายผลผ่านแคมเปญ DPS Plus Every Click ปี2ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวิร์กช็อปมากกว่า338คนเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับ DPS กว่า4,400,000ครั้งสะท้อนความก้าวหน้าของการร่วมกำกับที่ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบพร้อมนำข้อมูลปัญหาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมลงพื้นที่โดยทีม1212 EDA ลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
4: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า4,700,000บาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพบคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนจำนวน 117,839 ชิ้นวิตามินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวน592ชิ้นและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน 14,289 ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด 132,720 ชิ้นและมีมูลค่าของกว่า 4,736,930 บาททั้งนี้การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นศุลกากรภาคที่3ส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1,530,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: สำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการพรองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยูเครนและซูดานรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารหน้าขณะที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อมองไปยังสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางจะพบว่าสถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายลงในทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้านนายนิโคลัสมีเอลผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล AI และผู้ร่วมก่อตั้ง AI Safety Connect โครงการจัดประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของ AI ระบุว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะกำหนดว่าโลกต้องการอะไรจากคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันทางการลาวยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายน2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วง 18-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนในระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: นี้ครั้งต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนั่งต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนั่งเตือนตนเอง
1: นันนามยังปปาจิตาปิณ

ยู่แนวนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาเบนทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ที่ยังไหวนะตอนที่กำลังปฏิบัติภาวนาทำอะไรได้มาสร้างบารมีไว้นะถ้าไม่มีบารมีแต่ยายอย่างเหมือนกับพระเหมือนกันถ้าไม่มีบารมีจะให้เข้าไปอุปถากไม่มีคุณธรรมจะให้เข้าไปอุปถากมันเป็นเองถึงจะอายุมากมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าไม่มีคุณธรรมก็ไม่มีใครอยากจะไปอุปถากดูแลเหมือนกันแต่ถ้าคนมีคุณธรรมเนี่ยถึงจะเป็นพระหนุ่มเนน้อยเขาก็อยากจะดูแลอุปถากฉะนั้นเมตตาธรรมนี่สำคัญนะมีความสำคัญนะเพราะฉะนั้น อันนี้เราก็ยิ่งถือว่าถ้าเรามาปฏิบัติร่วมกันนะอย่างน้อยก็ฝึกฝนแต่มาฝึกฝนมาสร้างบารมีร่วมกันก็รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นก็เหมือนครูบาอาจารย์ที่พาฝึกมานะพาธรรมะฝึกมาก็เลยมันเลยได้นิสัยนะแล้วก็เลยทำให้ได้นิสัยตัวนี้มาก็เลยเดี๋ยวพาพระเนรญาติโยมฝึกแล้วตอนนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้เดือนละหนึ่งครั้งแล้วเดือนหน้าก็วันที่23แต่23เนี่ยเป็นวันโกน24ก็วันอาสาฬหะ25ก็วันเข้าพรรษา26 27 28ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะก็ปฏิบัติเช้าวันที่29ก็กลับแล้วก็ต่อไปก็วันแม่นะในเดือนสิงหาก็วันแม่ในช่วงนั้นก็พอดีนะวันที่13เช้าลาศิลป์ก็วันนั้นก็พอดี ข้าวที่โยมเห็นนะที่มาปักดำมาที่โยมเห็นนั้นก็จะเกี่ยววันที่13สิงหานะกำหนดวันไว้แล้วนะนะกำหนดวันไว้แล้วก็จะเกี่ยวแต่ตอนนี้ก็มันก็แปลกเหมือนกันนะแต่ตอนนี้แน่นตึ๊บนะนะเจริญงอกงามไม่ได้ใช้สารเคมีนะวันนี้ก็ไปเอาปุ๋ยนะก็ให้ปุ๋ยนะปุ๋ยเอามานะก็มากองไว้ต่อไปก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะอันนี้ก็พอ ทำไปทุกอย่างก็แล้วก็มีโยมแล้วก็บริจาคต้นอินทผาลัมให้ตอนนี้เขาอนุบาลให้อยู่ประมาณ2เดือนแต่เพราะว่านี่เขาสั่งมาจากเมืองนอกนะกำลังอนุบาลให้ประมาณ2เดือนแล้วก็จะมาปลูกประมาณ10ต้นนะตัวเมีย10ต้นตัวผู้ประมาณ2ต้นนะต่อไปเขาเรียกว่าคือทำให้โยมดูนะนะทำให้ดูว่าจริงๆแล้วนะคือบ้านเราทำได้นะทุกอย่างก็อยู่ที่เราเอาใจใส่นะถ้าไม่เอาใจใส่นะมันก็ไม่เจริญงอกงามนะแต่บางคนก็ไม่เข้าใจคือทำได้แต่ว่าจิตใจที่เข้าใจใส่ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่งอกงามเหมือนกันนะอย่างนาที่ติดกับวัดนะที่นานุนะใครมาทำก็รู้สึกว่ามันไม่ได้นะก็แปลกเหมือนกันนะคุยกันวันนี้ต้องเอาใจใส่ให้ความสนใจต้นไม้นี่เขาก็เหมือนมีชีวิตเหมือนกันนะถ้าเราดูแลใจใส่จริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเจริญงอกงามดีนะแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ไม่สนใจก็คราวนี้เขาก็รู้สึกว่าช้านะแต่เพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละทำไมบางคนบอกต้นไม้เจริญงอกงามก็เพราะว่าเราก็แผ่เมตตานะเราดูแลใจใส่ให้น้ำ ให้น้ำไม่ปุ๋ยกระทำสมควรนะคิดว่าอีกประมาณ 4-5 ปีนะวัดป่าเสงามก็จะนะล่มลื่นนะแต่ลมลื่นต้นไม้ก็จะติดกันหมดต้นไม้ติดกันหมดเขตพระต้นไหนที่ว่าติดกันมากก็ตรงนั้นที่ห่างๆแล้วก็จะต้นไหนติดกันมากก็จะย้ายนะแล้วก็จะย้ายไปนะให้เป็นธรรมชาติลมลื่นนะเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่า ข้างล่างจะโล่งนะถ้าจะโล่งแล้วก็เย็นสบายในเวลาปฏิบัติถ้าทำบางครั้งก็อากาศดีๆก็ไปปฏิบัติใต้ร่มไม้นั่นเรียกว่าเป็นลานธรรมอันนี้ก็มีหลากหลายนะฉะนั้นนี่ก็ในอนาคตก็คิดว่าสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับ
พุทธศาสนิกชนนะแต่พอสมควรนำมากมายนะฉะนั้นอันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมนะสถานที่เอาไว้นะเพื่อที่จะรองรับนะผู้ที่เข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติแต่ตามสมควรอาจารย์ก็เลยที่จัดบ่อยๆก็เพราะว่าเพื่อป้องกันว่าเราไม่ต้องมามากเกินไปนะถ้ามากเกินไปนั้นมันก็อาจจะก็ได้แบบหนึ่งแต่ถ้าจะเรื่องของความสงบจริงๆอันนี้ก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะฉะนั้นก็อันนี้ถ้าเรามาในน้อยอย่างนี้ก็จะต่อเนื่อง จะต่อเนื่องได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าหลังจากโควิดไปแล้วก็จะส่งพระนะส่งพระไปฝึกคอร์สละ45วันนะคอร์สละ45วันนะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวก็จะส่งไปฝึกแล้วเราก็จะได้มีพระวิทยากรมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วมาฝึกมาหัดมาต้องมีคนที่จะพาญาติโยมฝึกได้ต้องมีประสบการณ์ผ่านการฝึกมาแล้วพอสมควรนะจะถึงจะไปสอนคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฝึกแต่ฝึกที่วัดบางทุดงด้วยแล้วปีหนึ่งก็ต้องไปที่วัดหนองประพงครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่มีโควิดก็จะไปฟังครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านเล่าประสบการณ์ตอนอยู่กับหลวงปู่ให้ฟังก็จะได้ประพฤติปฏิบัติก็จะได้มีพลังเราไปวัดหนองป่าพงแล้วก็ไปฝึกเข้าคอร์สกรรมฐานนะให้ได้นิสัยนะพวกนี้ต้องทำให้เป็นนิสัยแต่ถ้ามาอย่างนั้น นะก็ยากคือมันทรงว่ายากสมาธินี่ทำได้นี่ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าได้แล้วรักษานี่สำคัญนะถ้าไม่รักษามันก็เสื่อมยังต้องรักษาถึงจะทำภาระหน้าที่แล้วเราก็ต้องให้ความสำคัญให้ความสำคัญในเรื่องของสมาธินะพยาธรรมานี่จริงๆแล้วภาระมันก็เยอะแต่เราก็ต้องพยายามที่จะทรงเอาไว้นะทรงเอาไว้นะในเรื่องของการปฏิบัติของสติในเรื่องของสติแต่ก็ต้องฝึกจนมันเป็นนิสัยนะทีมันก็จะเป็นอัตโนมัติถ้าการปฏิบัติกว่าจะเป็นนิสัยนะมันก็ยากหน่อยแต่ถ้าเราเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติเห็นประโยชน์ของสมาธิอันนี้มันก็ไม่ยากแต่ก็จะทำให้เราฝึกนะฝึกนะฉะนั้นที่สุดแล้วก็คือการจะฝึกสมาธิให้ได้เร็วก็คือให้เห็นตายก่อนตายนะ คือสึกแล้วก็คือเห็นตายก่อนตายนะเราไม่รู้จะตายเมื่อไรตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรนะถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดว่าถ้าเราตายเสียโอกาสนะแต่เดี๋ยวนี้เห็นคนตายรู้สึกเสียดายโยมที่เขาไม่ได้มาฝึกแล้วเขาไม่ได้มาฝึกมาหัดไม่ได้มาประพฤติไม่ได้มาปฏิบัติแต่ที่สุดแล้วก็อะไรไปไม่ได้นะอะไรไปไม่ได้ก็ยังลูกชายของพ่อนี้ก่อนแล้วก็เกิดทีหลังแต่มา2ปีแล้วก็เกิด07เขาเกิด09แต่เขาเข้าก่อนเกณฑ์แล้วแต่มาเข้าทีหลังเกณฑ์ก็เลยเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันแล้วก็เลยเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันก็ไปดูนะสร้างโกดังนะทำนู่นทำนี่ไว้หลายอย่างแต่ที่สุดแล้วก็อะไรไปไม่ได้เลยนะได้อะไรไปไม่ได้ก็เสียดายว่าไม่ได้มาฝึกแต่ไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะคือมันส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่มีนิสัยนะที่อยากจะมาฝึกท่านี้เป็นแล้วก็น่าเสียดายนะแต่น่าเสียดายฉะนั้นการจูงนะส่วนมากพอตายแล้วก็อยากจะนิมนต์พระไปจูงนะไปจูงจูงแบบนั้นมันช้าเกินไปนะถ้าอยากจริงๆอาตมาก็ต้องบอกว่าจริงๆอาตมาอยากจูงเนี่ยทุกวันนี้ก็จูงนะคือจูงตอนที่โยมมีชีวิตอยู่นี่ดีที่สุดนะฉะนั้นก็เลยพยายามที่จะขยายสถานวิทยุ
แล้วขยายสถานวิทยุเสียงธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสนะตอนนี้ก็แล้วขยายที่กำแพงเพชรเดี๋ยวเราก็จะต่อไปที่แต่ตอนนี้ก็จะขยายพร้อมกันที่ในตัวเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ที่

แต่พอญาติโยมก็ส่วนหนึ่งทำกำแพงนะครับไปถึงคลองลานคลองน้ำไหลนะวังเจ้าไปถึงพันกระต่ายแล้วก็ที่สุโขทัยก็จะมาแต่ย้ายสถานีที่โยมเขาถวายให้ตอนนี้กำลังทำเรื่องย้ายอยู่ถ้าย้ายมาตรงที่โยมเขาถวายให้ได้เขาจะกิเลมาศมาถึงพังกระต่ายมันก็จะครบวงจรพอดีเดี๋ยวเขาจะมาชนกันถ้าชนกันนะส่วนหนึ่งก็ทางพิจิตรแต่ฉะนั้นก็จะได้ญาติโยมหลายคนก็จะได้มีโอกาสแต่ถ้าจะฟังทางออนไลน์มันก็ได้แต่ฟังทางโทรศัพท์มันก็ได้แป๊บเดียวนะจังมากก็ชั่วโมงนึงแต่ถ้าวิทยุนะมันก็เปิดไปนั่งตรงไหนก็ได้นะคือมันง่ายแล้วก็สะดวกส่วนมากก็แต่รุ่นนี้ยังอีกนานยังมากก็เป็น10ปีนะแต่เป็น10ปีเพราะฉะนั้นก็เลยเพื่อประโยชน์แต่ญาติโยมหลายคนก็เรียกร้องนะแต่ก็เลยต้องขยายนะแต่ขยะก็อันนี้ก็คิดว่าเรารวมด้วยเจอกันคนละเล็กละน้อยมันก็เป็นบุญมันยิ่งใหญ่เพราะการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะก็ส่วนหนึ่งก็มีทุนอยู่บ้างประมาณ 70,000 นะ 70,000 ก็คือที่โยมทำบุญสวดมนต์วันละบาทแล้วสวดมนต์วันละบาทแต่ก็เช็คดูแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 70,000แล้วก็จ่ายเข้าไปส่วนหนึ่งนะเนี่ยคือมัดจำก็ไว้ก่อนแล้วชนะนี้ก็เขาก็ให้โอกาสถ้าเขาเข้าใจเขาก็ส่วนหนึ่งเขาก็อยากจะร่วมทำบุญด้วยแล้วชนะก็เพื่อประโยชน์นะเพราะว่าคนที่ได้ฟังแล้วนั้นแต่เขาเข้าใจธรรมะมันไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบนะเพราะการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าทำคนให้เป็นมนุษย์ทำมนุษย์ให้เป็นภาริยาบุคคลนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉาน100ครั้งเท่ากับให้กับมนุษย์ที่เร็วๆนี่1ครั้ง ให้กับมนุษย์ที่เร็วๆ100ครั้งให้กับมนุษย์ที่มีศีล5 1ครั้งให้กับคนที่มีศีล5 100ครั้งถ้าคนที่มีศีล8 1ครั้งนะให้คนที่มีศีล800ครั้งแต่คนที่มีศีล10 1ครั้งให้คนที่มีศีล10 100ครั้งให้กับคนที่มีศีล227บริสุทธิ์1ครั้งให้กับคนที่มีศีล227 100ครั้งถ้าใครกับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น1ครั้งถ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้า100ครั้งถ้ากับพุทธเจ้า1ครั้งแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าให้กับพระเจ้านั้นก็ยังไปทำการให้กับสงฆ์ที่พระเจ้าเป็นประธานนะให้บุญที่มากคนนั้นก็คือการได้สมาธิแต่มากกว่าสมาธิก็ได้เป็นโสดาสกิทานาคาและกัลยาหันนะมันก็ตามลำดับฉะนั้นการให้ธรรมะนั้นจึงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แต่เราสามารถทำคนให้หลงผิดมาหลงถูกได้ในอู้นะมันได้ในสงฆ์มากแต่พระเจ้านี่ครับก็เลยคิดว่ามันเป็นประโยชน์แต่ญาติโยมหลายคนก็โทรศัพท์มาตลอดมาขอบคุณกราบแล้วกราบอีกแต่ก็ยังตอนช่วงเย็นนี่ก็มีแม่ชีนะแม่ชีเคยมากราบแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ไปติดโยงที่ว่าไปปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่ามันร่างกายตรงนี้ยืดไปนะแต่มันยืดไปยืดยาวนะแก้ไม่ได้แต่แก้ไม่ได้ แล้วก็ลมหายใจก็ไม่มีแต่ก็เลยโทรมาถามก็เลยแนะนำบอกว่าอันนี้เราก็ให้รู้นะรู้อย่าไปคิดว่าเราเป็นอย่าให้มีเรานะอย่าให้มีเราแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูไปนะถ้าดูไปเพียงแต่มาเคยนั่งแล้วมันโยกแล้วพอไปถึงจุดจิตจะรวมมันโยกตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่เมืองการประจำมันสีประจำมันสารที่เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ย

0: ออสงบไหมคนนึกเดี๋ยวโยมจะว่าเรานั่งหลับแต่ก็พยายามฝืนแต่ละยิ่งฝืนก็ยิ่งเป็นนะคือที่สุดเลยนั่งดูอ่ะดูซิมันจะไปถึงไหนนะพอเรานั่งดูกำหนดสติให้ดีพอนั่งดูจริงเขาก็ไม่เป็นแปลกแต่อยู่เขาก็หายไปเลยจะหายไปเลยก็เลยบอกว่าลองดูนะถ้ามันติดขัดยังไงแต่ข้อสำคัญก็ตรวจศีลให้ดีว่าศีลเราบริสุทธิ์ไหมแต่ตรวจเช้าตรวจเย็นแล้วก็พิจารณาก็ปล่อยคือให้รู้อย่างเดียวนะให้รู้อย่างเดียวนะอันนี้ก็เลยให้อุบายนะแล้วก็เคยฟังวิทยุแล้วก็เคยมากราบแล้วก็ปฏิบัติแต่ฉะนั้นก็คือทำต่อเนื่องนะมันก็เลยเกิดจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็เริ่มได้สมาธิ นะปิตกวิจารปิติมันเป็นปิติอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ก็ไปกลัวนะกลัวตัวมันยืดขึ้นยืดลง นะอันนี้มันเกิดขึ้นเองนะสภาวะธรรมนะฉะนั้นเราละเนี่ยเราก็จะได้ปฏิบัติร่วมกันนะเดินนะ30นั่ง30เดิน30นั่ง30หรือใครจะชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะอันนี้ก็สำหรับคนใหม่ก็เอาสัก30นะพาเดิน30นั่ง30เดิน30นั่ง30นะถ้าไปเรื่อยๆจนถึงโน่นนะประมาณตีสามนะตีสามเราก็จะหยุด ไปทำธุระส่วนตัวถ้าตีสี่ก็ได้มาสวดมนต์ทำวัดใครไม่ไหวจริงๆก็อาจจะไปเอ็นบ้างก็ได้นะแต่ถ้าใครไหวอยากจะอยู่ในสัจจิกคำว่าในสัจจิกคือแม่หลังแตะพื้นยืนเดินนั่งนะแต่นั่งในสัจจิกก็มีหยาบกลางละเอียดนะถ้ายังหยาบก็สามารถนั่งพิงหลับได้นะถ้าพิงก็วี่หลับได้อยู่แต่ถ้ายังกลางไม่พิงนะนั่นคือไม่พิงแต่ว่าหลับได้ถ้าจะเอาละเอียดจริงๆนั้นก็คือไม่ให้หลับแต่นี้ต้องมีสมาธินะเพราะฉะนั้นก็เราก็เจ้าขนาดไหนก็ดูกำลังของเราถ้าดูกำลังของเรานะฉะนั้นก็ถ้าเราเดี๋ยวเราก็จะได้สวดบทเจริญพระกรรมฐานนะเสร็จแล้วก็จะได้ปฏิบัติร่วมกัน
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสกจังธโมโสตัพโพติ
2: ต่อไปญาติโยมก็ตั้งตามสบายสงบจิตปิดวาจานะ สลึกน้อยนะเพื่อวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะเป็นวันแห่งการฟังธรรมนะเพราะการฟังธรรมนี้ก็ฟังเรื่องเดิมๆนะคือเรื่องเดิมๆนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงใจนะเองทำไมเองก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็ฟังพอไปถึงวันหนึ่งพอมันเข้าถึงใจเราก็ฟังมาตลอดแต่ทำไมวันนี้รู้สึกมันซาบซึ้งมันเข้าใจนะมันเข้าใจมันซาบซึ้งมันเย็นสงบมันเกิดความปิตินะความเบิกอิ่มแค่นั้นอันนี้แหละสุสุสังลัพเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นการฟังนี้ก็ทำให้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกนะรูปแรกนะที่ได้ เข้าถึงธรรมและบรรลุธรรมดาวพยานนี้ก็เกิดจากการฟังเพราะฉะนั้นทำไมต้องฟังก็เพราะว่าถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้ฉะนั้นปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปริยัติคือการศึกษานะปฏิบัติคือการทำปฏิเวทก็คือผลฉะนั้นทุกอย่างมันก็อยู่ที่ข้อมูลนะข้อมูล ดังนั้นท่านนี้แหละก็คือช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูกาลที่จะเข้าพรรษานะก็จะมีพัดปวด เพื่อจำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยนะไตรมาสหนึ่งนะพอช่วงในพรรษานี้ก็จะมีการสอนเรื่องปริยัติในเรื่องของพระวินัยนะคือเรื่องบุพสิกขาคือให้รู้เรื่องของพระพระดีพระปลอมนะก็จะรู้ ว่าโอ้นะพระนั้นเป็นอย่างไรนะคือเราจะรู้ถึงเราจะศึกษาลาเพศไปก็จะรู้ว่าเออพระแต่ตามพระวินัยนั้นเป็นอย่างไรนะนะเพราะพระก็มีสองอย่างคือสมุติสงฆ์กับริยสงฆ์นะสมุติสงฆ์ก็คือมันง่ายนะนะคือมันง่ายก็คือนะเข้าโบสถ์อุปชานะคือให้อุปสมบทนะมามีภิกษุนะ10รูปขึ้นไปนะเป็นสักขีพยานนะเป็นสักขีพยานรับข้อมูลแล้วก็มีพระกรรมวาจาจารย์อนุสาวนาจารย์เนี่ยสวดถามคุณสมบัติของผู้ที่จะบวชว่าครบถ้วนแต่ตามที่พระเจ้าบัญญัติไว้หรือไม่นะคือเป็นโรคกุดทั้งไหมเป็นกากเป็นเคลื่อนเป็นลมบ้าหมูเป็นอะไรที่โรคต้องห้ามนะโรคต้องห้ามแล้วก็มีคุณสมบัติแต่ข้าบิดามารดามาไม่เป็นคนหนีคดีไหมนะเป็นคนมีโรคติดต่อเรื้อรังไหมนะมีบาดมีจีวรหรือไม่นะเป็นคน ของราชการหรือไม่ได้รับอนุญาตญาติหรือยังนะฉะนั้นอันนี้เขาจะต้องถามให้หมดนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เรียกว่าคุณสมบัตินะเสร็จแล้วก็เรียกว่าสำเร็จโดยสมุติสงฆ์ทีนี้สมุติสงฆ์นี้หลวงปู่ชาท่านก็บอกว่ามันง่ายนะบวชวันนี้ก็สมมุติเป็นพระแต่ว่าถ้าไม่รักษาความเป็นพระนะไม่รู้จักการรักษาความเป็นพระความเป็นพระมันก็หายไปหรือหมดไปนะก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพระหรือไม่นะก็คือใจนั่นเองนะแต่ใจมันก็คิดแต่จะไปทำนู่นทำนี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นพระอันนี้แหละมันถึงต้องให้มาฝึกแล้วมาฝึกรู้หน้าที่ว่าความเป็นพระของเรานั้นเรามีหน้าที่อะไรบ้างนั่นคือมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำนะไม่ใช่ว่าสักตัวโกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ถ้าไม่อย่างนั้นความเป็นพระของเราก็จะตายถ้าเราไม่รักษาท่านเปรียบเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกกี่ต้นก็ได้นะปลูกกี่ต้นก็ได้ถ้าเราไม่ดูแลรักษารดน้ำต้นไม้นั่นก็ตายหมดอันนี้ความเป็นพระนี่ก็เหมือนท่านบอกว่ามันยากต้องรักษานะต้องอดทนอดกั้นนะอดทนอดกั้นนะทนต่อความร้อนทนต่อความหนาวคือเมื่อก่อนเคยอยู่อิสระเคยจะทำอะไรก็ได้จะลุกจะเดินจะเหินจะนั่งตรงไหนก็ได้แต่ต่อไปต้องมีขอบเขตมีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีวินัยใหม่ๆก็จะอึดอัดนั่นคือใหม่ๆก็จะต่อไปก็ถ้าฝึกไปความเคยชินก็จะเกิดขึ้นนะใหม่ๆ3วัน7วันแรกโอ้บางองค์นี่นะทุรนทุรายจะอยู่ไม่ไหวนะน่าจะอยู่ไม่ไหวบอกว่าอาจารย์ครับผมขอกลับบอกว่านะกลับไปทำอะไรนะก็คิดคุยไปคุยมาถ้านะผมก็เคยเป็นนะนะทุกคนเคยผ่านตรงนี้มาหมดนั่นแหละ แต่เดี๋ยวมันก็หายนะพอคุยกันเข้าใจยอมรับเหตุผลมันก็ผ่านนะก็ผ่านเออใหม่ๆมันก็จะอึดอัดมันจะวุ่นวายดังนั้นนี่กว่าจะเป็นพระกว่าจะเป็นสมณะกว่าจะทนลบกับตนเองได้เนี่ยวู้นะมันยากลบกับกิเลสของตนเองฆ่ากิเลสตัวเองนะส่วนมากมันจะถ้าไม่ยอมก็ช่วยไม่ได้นะคือถ้าเขาไม่ยอมฆ่ากิเลสนะดื้อดึงหลีกเลี่ยงแต่ไม่ยอมฝึกไม่ยอมหัดไม่ยอมประพฤติไม่ยอมปฏิบัติอันนี้มันก็ไม่เกิดผลคือมันก็ไม่เกิดผลทั้งจะบวชอยู่กับหมู่อยู่กับคณะแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักฝึกไม่รู้จักหัดไม่รู้จักอบรมจิตใจตัวเองแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นคำว่าวินัยหรือวินโยนั้นแปลว่าสิ่งที่นำออกจากนิสัยของคฤหัสถ์ดังนั้นการเป็นพระนี่มันไม่ง่ายตอนเริ่มต้นตอนแรกๆแต่มันยากอาตมายอมรับว่ามันยากอยู่แต่ถ้าฝึกจริงๆได้เอาจริงเอาจังมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เป็นปกติแล้วมันเป็นวิธีสลัก ราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าแต่เราก็จะได้เตรียมความพร้อมนะที่จะอุปสมบทในวันที่11ถึงวันที่12เนี่ยก็จะพาไปฝึกแต่คือทุกอย่างมันต้องฝึกพระเนรจะดีอยู่ที่การฝึกนะถ้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ฝึกนะมันก็ไม่รู้เรื่องนะอยากทำอะไรก็ทำก็เลยเกิดความเสียหายแต่ความเสียหายมากมายนะที่เกิดขึ้นแต่ความหมดหมองของพระสงฆ์นะฉะนั้นอันนี้แหละตอนเราเป็นฆราวาสเราก็อยากจะให้พระดีๆนะพอมาบวชพระเราก็จะรู้ว่าเออนะมันต้องอดทนต้องต่อสู้นะพอใจของพระนั้นต้องเกินร้อยนะแต่ยิ่งกว่าฆราวาสนะคือยิ่งกว่าฆราวาสคือต้องเสียสละนะเสียสละต้องอดทนอดกลั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติก่อนที่เราจะ เป็นพระก่อนที่จะไปเขากราบเขาไหว้ดังนั้นเราถึงต้องรู้จักทำไมยันก็จะกลายเป็น บาปเป็นกรรมไปอีกดังนั้นนี่นะครูอาจารย์หลวงปู่ชานะท่านก็ต้องให้มาฝึกมาหัดมาปฏิบัติบางคนก็มีพื้นฐานดีแล้วก็คงไม่ยากแต่บางคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยอันนี้ก็จะลำบากหน่อยแต่ก็ทุกอย่างมันก็ไม่เกินวิสัยเพราะถ้าสิ่งใดที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าก็ไม่สอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบที่เรียกอาตมาเองก็เหมือนกันโอ้ยนะมันทุกข์มันยากมันเหมือนจะอยู่ไม่ได้จริงๆนะแต่พอจิตเนี่ยมันคิดว่าทำไมคนอื่นเขาอยู่ได้นะเขาก็คนเราก็คนนะทำไมเขาถึงอยู่ได้เพราะอะไรทำไมเราจะอยู่ไม่ได้นะพอคิดแค่นี้เองนะแล้วมันก็เลยอยู่ได้สบายเนี่ยที่เราคิดอุ้ยนะมันยากมันลำบากมันหิวมันอดมันอยากมันตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้านะมันคิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความคิดแต่เพียงแต่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงคนเราแต่ไม่รู้จักเปลี่ยนความคิด คิดว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ยังไงแต่คิดว่าเขาก็คนเราก็คนนะแต่เราต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้แต่พอคิดว่าจะต้องทำให้ได้มันก็ได้สบายนะฉะนั้นอันนี้เราจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตจิตคิดว่าเราต้องทำให้ได้นะเราต้องทำให้ได้ต้องเป็นให้ได้แต่พอคิดแค่นี้มันก็พลังมันเกิดขึ้นแต่คิดท้อโอ้ยนะมันยากเหลือเกินนะมันยากนะมันลำบากนะคงทำไม่ได้นะอะไรหลายๆอย่างแต่สุดท้ายก็เลยแพ้ใจเพราะข้อมูลนะจริงๆแล้วมันเราให้ข้อมูลที่ผิดมันก็ไปในทางที่ผิดฉะนั้นนั่นเองท่านจึงให้ทำจิตให้ว่างแต่การที่จะมาบทพระคือวางลดมานะละทิฏฐิธรรมนะคือความถือตัวทิฏฐิคือความเห็นนั่นคือให้ลดมานะละทิฏฐิและความถือตัวและความเห็นนะให้หมดเราทำจิตให้ว่างๆแล้วแต่จะนะคือกฎเกณฑ์นะก็ทำไปตามกฎเกณฑ์ข้อวัดข้อปฏิบัตินะหรือการแนะนำคำสอนของครูบาอาจารย์อันนี้มันก็จะง่ายแต่ถ้าเรามีทิฏฐิมีเห็นนั่นคิดว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้มันอะไรสักวุ่นวายเนี่ยนะก็เลยไม่สงบดังนั้นคนที่เขาสงบได้ง่ายคือเขาไม่ปรุงแต่งอะไรมากนั่นคือไม่ปรุงแต่งอะไรเรามีหน้าที่แล้วก็ทำตามหน้าที่ที่เราจะต้องทำเตรียมตัวท่องบนสวดมนต์แล้วก็ท่องบนสวดมนต์เวลานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเวลาสวดมนต์ก็สวดมนต์อันนี้ก็คือไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่งอะไรทำจิตให้ว่างๆสบายๆนะไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วอนาคตที่ยังไม่มาถึงแต่ถ้าเราไปวุ่นวายอยู่กับอดีตอนาคตเราจะไม่รู้จักความสงบแล้วไม่ได้อะไรนะคือมันไม่ได้แล้วมันก็คิดอยู่เรื่องเดิมๆนะแต่ก็ปรุงแต่งไปข้างหน้าซึ่งอนาคตมันคดมันงอมันยังมองไม่เห็นมันยังไม่แน่ว่าเราจะไปเป็นอะไรแน่นะฉะนั้นถ้าจะให้รู้ปัจจุบันนี่แหละทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถึงเวลาทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็จะดีส่วนมากคนเราไปอยู่กับอดีตแล้วก็อนาคตปรุงคิดเรื่องอดีตอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้กลับไปแก้ไขไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ั้นในเรื่องอดีตที่ผ่านมาเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่ทำได้จริงคือตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่จะทำอะไรนะเราจะทำอะไรจะเริ่มอย่างไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและสำคัญที่สุดฉะนั้นในเมื่อเราฝึกจิตได้แล้วเราจะรู้คุณค่าของการฝึกจิตนั้นและมันมีพลังเราจะทำอะไรได้ทุกอย่างและทำอะไรได้หลายอย่างที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้นั้นเราจะทำได้หมดแต่จิตที่มันมีพลังจิตที่ฝึกดีแล้วเราจะได้ในใครจึงให้มาฝึกจิตมาบวชเราจึงต้องฝึกแต่การจะฝึกตนเองการจะฝึกตนเองด้วยตนเองนั้นมันยากมันฝึกไม่ค่อยได้นะแต่มันฝึกไม่ค่อยได้โดยส่วนมากนะเพราะเราไม่ใช่สัพพัญญพุทธะจึงต้องแสวงหาสถานที่ครูบาอาจารย์หมู่คณะนะที่จะต้องฝึกนะฝึกฝนตนเองนะถ้าเขานั่งได้ชั่วโมงหนึ่งเราก็ชั่วโมงหนึ่งเขานั่งได้สองชั่วโมงเราก็สองชั่วโมงเขาได้นั่งสามชั่วโมงเราก็สามชั่วโมงนะแต่ถ้าจะให้ทำคนเดียวนู้นห้านาทีสิบนาทีมันก็ยากฉะนั้นจึงต้องอาศัยหมู่คณะหรือครูบาอาจารย์ที่นำพาเราพาฝึกพาหัดพาปฏิบัติเราก็ค่อยๆ อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นเพราะอะไรเพราะเงินยิ่งใช้ยิ่งหมดความอดยิ่งใช้ยิ่งมีนะฝึกความอดทนมันก็ทนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่ต้องทนนะจนที่สุดเราไม่ต้องทนนะเพราะความอดทนของเราเต็มที่แล้วไม่ต้องทนไม่ต้องกลั้นและไม่ต้องอะไรทั้งหมดก็เลยเข้าใจโอ้นี่เมื่อก่อนโอ้ยมันลำบากนั่ง10นาที20นาทีมันทุกข์เหลือเกินแต่พอฝึกไปฝึกมาชั่วโมงหนึ่งก็ยังสบายกลับดีขึ้นอีกแต่ยิ่งฝึกจิตนิ่งเท่าไรมันก็ยิ่งดีนะฉะนั้นนี่อยู่ที่การฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็โอ้ยนะมานั่งนิดนั่งหน่อยก็ปวดเมื่อยนะเพราะการไม่ฝึกฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่การฝึกนะเราจะชนะอะไรเราจะพอจะเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสที่จะมาฝึกมาหัดเพราะไม่มีภาระหน้าที่อย่างอื่นไม่ต้องทำไร่ไถนาค้าขายไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดแต่เรามีหน้าที่มาฝึกกายวาจาแล้วก็ใจนะมีหน้าที่มาฝึกตรงนี้แล้วก็มันก็จะทำให้เกิดพลังที่เราจะไปทำอะไรก็ได้เมื่อฝึกได้แล้วสามารถเอาพลังตัวนี้ไปใช้จากการฝึกจิตก็เหมือนกันเรามาชาร์จแบตเตอรี่แต่เมื่อเรามาชาร์จแบตเตอรี่นะเราจะชาร์จแบตเตอรี่ให้ดีที่สุดก็คือต้องปิดสวิตช์นะทุกอย่างให้หมดถ้าแบตเตอรี่เราจะเต็มเร็วแล้วก็ทนทานและทนทานฉะนั้นระหว่างที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็ต้องปิดแต่ช่วงนี้ก็เหมือนกันช่วงนี้เราก็ต้องหยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดอะไรได้เท่าไหร่ยิ่งพลังแบตเตอรี่ของเราก็ยิ่งจะชาร์จได้เร็วขึ้นดีขึ้นและเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วสามารถจะไปใช้งานอะไรก็ได้แต่เพราะมันมีพลังไฟนะอันนี้มันอันเดียวกันนะแต่ว่าใหม่ๆกว่าจะปิดสวิตช์ได้นะโอ้มันยากเพราะเราเคยถูกมาคิดคิดจนเป็นนิสัยนะปรุงแต่งจนเป็นนิสัยทำจนเป็นนิสัยที่เรากว่าจะมาปรับกว่าจะมาจูนกว่าจะมาเห็นประโยชน์ในเห็นประโยชน์ในการฝึกตนเองนั้นโอ้มันก็ค่อนข้างต้องใช้เวลานะแทนถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ในการฝึกมันก็ไม่อยากจะฝึกอยากจะหลบอยากจะเลี่ยงอยากจะเจอความวุ่นวายเจออะไรไม่อยากจะสู้แต่ถ้าคนที่มีปัญญาก็รู้ว่าเออนะเห็นความวุ่นวายโอ้ความคิดเรานี่มันวุ่นวายเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินก็เลยหาวิธีคือต้องหยุดมันให้ได้หยุดความวุ่นวายนี้ให้ได้ถ้าหยุดความวุ่นวายนี้ไม่ได้เราก็ทุกข์นะคือเห็นทุกข์นั่นเองว่าโอ้ตรงนี้มันเหตุของทุกข์นะนะเขาพยายามจะดับที่เหตุไหมนะแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาโน้นนะก็ไม่อยากจะฝึกนั่งสมาธินะว่ามันวุ่นวายมันคิดผมทำไม่ได้ผมอย่างนั้นผมอย่างนี้นะนี่เพราะความไม่รู้นะแต่เพราะว่าทุกวิชาปกปิดแต่ถ้าคนที่มีปัญญาโอ้นะเห็นแล้วว่าโอ้นี่มันเป็นทางแห่งความทุกข์เป็นทางแห่งความวุ่นวายทางแห่งความฟุ้งซ่านแล้วก็เลยอยากจะแก้ไขอยากจะปรับปรุงก็ ื่อเห็นพยายามฝึกตนเองนะพยายามฝึกตนเองแต่ทีละนิดวันได้วันละเล็กละน้อยวันละนิดละหน่อยมันก็ดีนะแต่พอนานวันขึ้นนานวันขึ้นไปคิดดูระหว่างที่ตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติกับตอนนี้เป็นอย่างไรโอ้โหมันก็แตกต่างกันเยอะแต่วันต่อวันมันได้ทีละเล็กละน้อยนะแต่ถ้ามันคิดดูอย่างโอ้แต่มันได้มาเยอะแล้วนะคือมันได้มาเยอะจิตใจเราเปลี่ยนเยอะเหมือนบางคนบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นคนละคนนะแต่กลับมาก่อนกับตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นคนละคนถ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีอันนี้มันต้องฝึกอยู่ที่การฝึกถ้าไม่มีความภาคเพียรไม่มีความพยายามที่จะสู้จะฝึกอันนี้ใครก็ช่วยไม่ได้นะกลายเป็นคนพิการทางใจแต่พิการทางใจคือทำอะไรไม่ได้นะทั้งที่ร่างกายนั้นแข็งแรงทุกอย่างนะสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ใจมันพิการนะพอใจพิการก็ทำอะไรก็อันนั้นก็เหนื่อยอันนี้ก็เหนื่อยมันไม่มีพลังที่จะทำแต่คนพิการทางกายพิการทางกายนั้นเขาสู้นะใจเขาไม่พิการเขาสู้นะบางคนแขนขาไม่ดีแต่สามารถทำอะไรได้พิเศษอันนี้นะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหน้าสิ่งต่างจะสำเร็จด้วยใจฉะนั้นถ้าเรามาฝึกใจให้ดีฝึกใจเข้มแข็งฝึกใจให้มีพลังหรือมาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะเราสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้นะจะไปเป็นอะไรก็ได้นะหลวงปู่ชานะไปเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นสามีก็สามีที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีนะคือมันดีหมดนะในการที่ฝึกจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้จิตตัสสะธัมมโสสาธุการฝึกจิตเป็นความดีนะและการฝึกจิตเป็นความดีแต่คนเราไม่อยากจะฝึกนะไม่อยากจะคืนกิเลสนะแต่ไม่อยากจะฝืนกิเลสมันติดนะติดในรูปติดในเสียงติดในรสติดในสัมผัสติดในธรรมรมติดในความสนุกสนานติดในความปรุงแต่งนะใหม่ๆมันก็ต้องต่อสู้อดทนทุกข์แต่มันยากอยู่ตรงแรกเพราะอะไรเพราะทุกข์พุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกข์เป็นของที่ควรกำหนดแล้วก็เป็นธรรมด้วยคือเป็นธรรมะตัวแรกที่เราต้องพบแต่พอเรามาทุกอย่างก็อยากจะพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นเมื่อเจอความทุกข์ท่านให้กำหนดว่าทุกข์มันมาจากไหนเหตุของมันคืออะไรแล้วก็ละที่เหตุแต่เมื่อละที่เหตุก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ก็เราดับได้อย่างไรก็ทำให้แจ้งมรรคข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์ก็ต้องเจริญก็คืออริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็ต้องไปตามขั้นตอนใหม่ๆก็เกิดจากความทุกข์นี่แหละนะมันหาวิธีที่จะหนีบ้างอะไรบ้างใหม่ๆไม่อยากอยู่ไม่อยากปวดไม่อยากพอคิดไปคิดมามันใช่เลยนะเราบวชมาเพื่ออะไรก็อยากให้บวชให้โยมพ่อโยมแม่อยากได้บุญได้กุศลโยมพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์นะพอคิดอย่างนี้เออนะมาดูเจตนาจริงที่เราจะมาบวชมันก็เลยเข้าใจนั่นนี่มันเป็นกิเลสนี่ว่ามันหลอกลวงเรานะมันเป็นมารนะฉะนั้นแม้แต่พระเจ้าก็ถูกมารหลอกล่อตอนจะออกจากกรุงกบิลพัทแล้วมารก็บอกหยุดสิทธัตถะจะไปไหนอีกเจ็ดวันจะได้ไปเสกเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วจะไปไหนนะคือมันหลอกทุกอย่างแต่ท่านไม่ยอมนะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่านักบวชนักรบรบกับความโลภรบกับความโกรธรบกับความหลงนะใหม่ๆมันก็ทุกพันการลบการฝึกนี่มันก็ลำบากแต่ถ้าฝึกได้แล้วอันนี้มันก็จะเป็นเครื่องอยู่อย่างสบายนะอย่างสบายอย่างอิสระนะทำอะไรก็ได้นะมันไม่ท้อไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่หน่ายนะใครจะมาว่าใครจะมาอะไรต่างๆเราก็รู้นะว่ามันเป็นโลกธรรมธรรมดานะมันไม่มีใครที่ทำอะไรที่ถูกใจคนเราทั้งหมดนะคือทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคนเรานั้นมันก็เรียกว่าก็เป็นธรรมดาเป็นนานาจิตตังแต่เราก็รู้จิตจุดมุ่งหมายว่าเออนะเขาต้องพึ่งพาอาศัยกันเราจะอยู่คนเดียวมันก็อยู่ไม่ได้นะอยู่หลายคนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจกันไม่ปล่อยวางไม่รู้จักวาระหน้าที่แต่เราไปเอาคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มันก็จะหมดกำลังนะอย่างหมดกำลังก็ถือว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะ ราบางทีไม่สามารถคอนโทรลและไม่สามารถบังคับคอนโทรลคนอื่นได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบางอย่างมันต้องเรียนรู้แต่บางอย่างตอนเป็นลูกก็อยากนะเป็นพ่อเป็นแม่พอเป็นพ่อเป็นแม่แล้วรู้แล้วโอ้นะก็เลยรู้ว่ามันไม่ง่ายนะการเป็นพ่อคนแม่คนการเป็นต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆนั้นแต่เมื่อก่อนตอนเป็นลูกก็ไม่รู้ทำไมพ่อไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำวันนั้นไม่ทำวันนี้นะสุดท้ายพอไปเป็นจริงมันก็เหมือนกันนะมันก็เหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่าทุกสิ่งอย่างนั้นก็จะค่อยรู้ค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆนะฉะนั้นคนเราถ้าทำได้อย่างคิดแต่ทำได้อย่างที่คิดมันก็คงจะสำเร็จไปหมดแต่นี่คิดได้แต่มันทำยากนะบางอย่างนะเมื่อก่อนก็อาตมาก็เคยอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้นะจากเจ้าอย่างไรพอถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดบางครั้งมันก็ต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีองค์ประกอบก็คือบารมีนั่นเองนั่นคือบารมีนะบางทีครูบาอาจารย์บางรูปไปเห็นท่านโอ้คือมาดูแล้วคือท่านมีบารมีนะมีบริวารที่ดีมีลูกศิษย์ลูกหาที่ดีมีพระเนี่ยที่ดีคือเข้าใจพูดง่ายสอนง่ายแต่เข้าใจแล้วก็มีแนวเห็นที่ตรงกันนะตรงกันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นพลังมันเป็นอะไรแต่บางที่ก็ไปดูแล้วท่านก็เก่งครูบาอาจารย์ก็เก่งนะแต่บริวารไม่เข้าใจนะคือท่านสอนบริวารไม่ค่อยเข้าใจแต่บางทีก็ตะคิดไปคนละอย่างแต่ไม่ยอมลดมานะไม่ยอมละทิฏฐิมันก็เลยไปไม่ได้นะฉะนั้นอันนี้ก็หลายๆอย่างบางครั้งแต่ชีวิตคนเรานะมันก็เจอวิกฤตที่บางครั้งวิกฤตมันก็ทำให้เราเกิดปัญญาเนี่ยอาตมาไปอยู่ไอร์แลนด์ก็ไปคุยกับพระฝรั่งพระฝรั่งก็เคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อเมโทเคยเล่าให้ผมฟังเหมือนกันบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง แต่ทั้งพระแล้วก็สามเณรลีเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะความเห็นกับหลวงพ่อนั้นไปคนละทางนะไปคนละทางจนรู้สึกนะที่สุดแล้ววันหนึ่งนะท่านก็เลยตีระฆังไม่มีใครมาเลยนะเดี๋ยวครั้งหลวงไม่มีใครมาทั้งนั่งสมาธิเสร็จลืมตาเห็นคนอยู่สองคนแต่คนวัดคนหนึ่งเลยคนหนึ่งก็สติไม่ค่อยดีนะแต่สติไม่ค่อยดีทีแรกก็โอ้โหทีแรกท่านก็คิดว่าโอ้โหเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะแต่ถึงจุดนี้ได้อย่างไรพอคิดไปทีแรกก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่พอคิดอีกทีนึงมันก็ยังดีนะแต่มันก็ยังดีที่สองคนนี้ก็ยังเข้าใจเราแต่เข้าใจอะไรก็ยังมาร่วมกับเราฟังที่เราคุยรู้เรื่องท่านเกิดพลังขึ้นมานะท่านก็สู้ของท่านไปจนที่สุดถ้าทางพระส่งแล้วก็ทางกระสัมเรนลีก็เลยเข้าใจนะก็เลยมาขอเข้ามาขมาแล้วก็ฉะนั้นอันนี้ในบางครั้งบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความเห็นในเรื่องของความคิดถ้ามันคิดได้แต่บางทีมันก็คิดอยากให้เป็นอย่างนั้นคิดอยากให้เป็นอย่างนี้แต่บางครั้งมันก็พอทำจริงๆบางทีมันก็ไม่ได้นะฉะนั้น อันนี้แหละก็คิดว่าวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะฉะนั้นญาติโยมเราก็จะได้มีโอกาสถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาให้เต็มที่นะถึงจะมีโควิดเราก็ระมัดระวังนั่นคือระมัดระวังนะแล้วก็สวดมนต์ภาวนานะถ้ามันถึงที่สุดถึงแล้วคนเราถ้ามันเป็นกรรมจริงๆแล้วมันก็ที่สุดแล้วมันก็ไม่มีใครหนีพ้นนะฉะนั้นถ้าคิดอย่างหนึ่งสำหรับนักปฏิบัติจริงๆมันก็ดีนะคือมัจจุราชใกล้เข้ามาทำให้เราไม่ประมาทคือทำให้เราไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตรีบเร่งสร้างคุณงามความดีเดียวความดีจะไม่มีอะไรติดตัวไปฉะนั้นคนเราถ้ามองเห็นความตายที่มองเห็นความตายอยู่ข้างหน้านั้นมันมักจะได้สมาธิมักจะได้ธรรมะแต่ถ้าไม่เห็นแล้วมันประมาทเห็นแต่ความดีความรู้ลาความ สดใสความสนุกสนานนี้ก็จะลืมแต่ลืมธรรมะแต่ลืมธรรมะสุดท้ายก็เลยประมาทแต่พอไปจริงๆถึงเวลาจริงๆปุ๊บปั๊บไปเลยก็เลยไม่ได้อะไรแล้วก็เลยไม่ได้อะไรฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงบอกว่าเออนะเราเตรียมตัวจะทำยังไงถ้าเกิดถ้าสมมุตินะอาตมาก็พยายามสมมุติว่าถ้าเราเป็นจริงๆเนี่ยเราจะทำใจได้ไหมนะถ้ามันเกิดเราไปติดโควิดจริงๆแล้วมันจะตายจริงๆนี่นะเราเตรียมตัวเตรียมพร้อมหรือยังความดีเราพอหรือยังนะฉะนั้นนี่แหละเราแต่บางคนก็กลัวมัวแต่กลัวแต่ไม่เตรียมพร้อมนะคือไม่เตรียมพร้อมเห็นภัยพิบัติมาเนี่ยไม่เตรียมเสบียงคือไม่เตรียมเสบียงนี่คือไม่เตรียมความพร้อมมีแต่กลัวแต่ไม่เตรียมเสบียงนะแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะฉะนั้นที่สุดแล้วเราต้องตายอยู่ดีนะเราไม่รู้จะตายเมื่อไรตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรตายแล้วจะไปไหนฉะนั้นอันนี้คือที่สุดแล้วเราต้องตายนะแต่เราจะตายแบบไหนตายอย่างไรตายแล้วอะไรไปได้นะฉะนั้นเราเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรทุกวันเราอยู่เพื่ออะไรนะนะเพื่อใครกันแน่นะเราอยู่เพื่ออะไรสุดท้ายเราจะไปไหนแต่แล้วเราจะไปไหนกันไปเราได้อะไรที่จะติดตัวเราไปบ้างนะทรัพย์สินเงินทองลูกหลานบ้านช่องจะติดตัวเราไปได้ไหมนะที่สุดแล้วก็คือติดตัวเราไม่ได้คือกรรมดีกับกรรมชั่วบุญกับบาปตัวเองฉะนั้นถ้ามีพราหมณ์ผู้หนึ่งไปถามพระเจ้าว่าใครที่จะเป็นญาติแท้จริงของเราจริงๆพ่อแม่สามีภรรยาพี่น้องลูกหลานใครจะช่วยเราได้จริงๆคือเป็นมิตรที่ดีหรือเป็นญาติที่ดีที่สุดของเราจริงๆเนี่ยแต่พระเจ้าก็บอกว่าญาติที่ญาติจริงๆของเรานั้นมีอยู่แค่สองคนคือสองคนก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วส่วนพ่อแม่สามีภรรยาพี่น้องลูกหลานอันนี้ก็เป็นเพียงญาติในปัจจุบันพอเราตายไปแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้ตามเราไปแต่คนที่จะตามเราจริงๆก็คือบุญกับบาปกรรมดีกับกรรมชั่วเท่านั้นเองนะฉะนั้นเราจะเอาใครไปกับเราจะเอาคนดีหรือคนไม่ดีล่ะถ้าจะเอากรรมดีหรือกรรมชั่วติดตัวเราไปนี่ก็ต้องเราก็ต้องคิดเอาเองนะพุทธเจ้าก็แสดงธรรมพาพุทธะก็เลยเข้าใจแต่เข้าใจในก่อนนี้นะใครเป็นญาติที่แท้จริงถ้าจะญาติที่แท้จริงของเราจริงๆก็คือกรรมดีกรรมชั่วส่วนญาติในปัจจุบันเราก็ทำหน้าที่แต่ทำหน้าที่ของเราอยู่ปัจจุบันสุดท้ายเมื่อตายแล้วก็ต่างคนต่างไปแต่ต่างคนต่างไปนะฉะนั้นถ้าหากว่ามีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันปฏิปทาไปในแนวเดียวกันก็ต้องไปพบไปเจอกันอีกนะฉะนั้นอันนี้ท่านจึงให้เรามาปฏิบัติจะให้มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิความเห็นตรงกันมีปฏิปทาดำเนินไปในแนวเดียวกันถ้าเกิดชาติใดพบใดก็จะเป็นญาติสนิทมิตรสหายนะหรือคู่บุญคู่บารมีนะคือถ้าไม่นั้นมันจะเป็นคู่เวรคู่กรรมมาอยู่ด้วยกันก็มีแต่การทะเลาะเบาแว้งแล้วก็อยู่ด้วยกันแต่ก็ทะเลาะกันทุกวันนะบางทีอาตมาเห็นนะทะเลาะกันทุกวันแต่ก็อยู่กันแล้วมันจะไปมีความสุขตรงไหนนะเราเกิดมาชีวิตทั้งชีวิตดิ้นรนทุกอย่างก็เพื่อความสุขแล้วความสุขจริงมันอยู่ที่ไหนนะแต่อยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ความมีเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีมีลูกที่ดีมีหลานที่ดีมีทุกอย่างที่ดีนะเข้าใจกันและเกื้อกูลกันมีความกตัญญูมีความรักความผูกพันกันเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นความสุขที่สุด แต่ของแต่ชีวิตแต่ถ้าคนอยู่ด้วยกันมีความเห็นไม่ตรงกันมีการทะเลาะเบาแว้งมีการขัดกันมีการอะไรกันอย่างวุ่นวายอย่างทุกวันนี้มันจะมีความสุขตรงไหนนะเราก็เห็นอยู่ดังนั้นอันนี้เนี่ยคือถ้าว่าเราได้ศึกษาได้รับธรรมจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าทางแห่งความสุขอยู่ตรงไหนทางแห่งความทุกข์คืออะไรนะฉะนั้นวันนี้ท่านธรรมภาคก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมว่าก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติ การแสดงธรรมไม่จะเพียงเท่านี้ฉะนั้นก็ขอญาติโยมท่านทั้งหลายจงนำไปพินิจพิจารณาดูอันไหนที่มีประโยชน์ก็นำไปปฏิบัติถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็วางไว้ถ้าฉะนั้นธรรมภาพก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้บำเพ็ญมาด้วยศีลก็ดีด้วยสมาธิก็ดีด้วยปัญญาก็ดีและบุญกุศลทุกสิ่งทุกประการก็ดีขอเป็นตบะเดชะปัจจัยนำส่งให้ญาติโยมทั้งหลายประสบความสุขความสำเร็จความเจริญและจะทุกเจริญและจุตตระพรทั้งสี่อายุก็คอยมีเยื้อยืนยาววันนะคอยมีผิวพรรณผ่องใสสุขข่าวคอยมีความสุขกายสุขใจพละคอยมีพลานันไปแข็งแรงปราศจากโลกาพยาธิและเจริญด้วยโภคสมบัติและที่สุดให้ได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนตราบเท่าเข้าสู่นิพพาน

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอชวนกลับมาติดตามและฟังได้ไหม

0: รรมบรรยายจุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12เรื่องอิทธิบาท4อย่าดีแต่รู้จักชื่อต้องรู้เข้าใจเอาไปใช้ให้ได้ด้วยบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539
1: คุยกันต่อวันนี้จะพูดเรื่องธรรมะง่ายๆที่ได้ยินได้ฟังกันบ่อยมากคิดว่าทุกท่านคงรู้จักนะแล้วก็อาจจะได้อ่านพบแม้แต่ที่เป็นหนังสือที่ผมอธิบายเองก็คือเรื่องอิทธิบาท4ที่เอามาพูดในวันนี้ก็เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดมาแล้วคือเรื่องตัณหาและก็ฉันทะนะก็เลยยกเอามาตอบมาด้วยถือว่าเป็นเรื่องสืบเนื่องนี่อิทธิบาท4นี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยเคยได้ยินหรือได้รู้จักถ้าหากว่าเห็นเป็นเรื่องง่ายก็ถือเป็นการทบทวนนะก็มาไล่กันตั้งแต่ความหมายของคำว่าอิทธิบาท4แล้วก็มาดูหัวข้อทั้ง4อิทธิบาทนี่ทุกท่านคงแปลได้มั้งแปลว่าอะไรธรรมะที่ให้ทำให้ประสบความสำเร็จหรือว่าธรรมะที่ให้ถึงความสำเร็จก็มาจากคำว่าอิทธิบวกกับคำว่าบาทบาทหรือบาลีว่าปาทะบาทหรือปาทะก็แปลว่าเท้านี่แหละนะเท้ามันเป็นยังไงเท้าก็พาเราให้ไปถึงที่หมายสิใช่ไหมดังนั้นคำว่าเท้านี่ก็แปลว่าให้ถึงเพราะนั้นศัพท์บาลีตัวนี้ที่เราแปลว่าเท้าเท้าเนี่ยมีความหมายในตัวเองอวัยวะที่ทำให้เราไปถึงที่หมายทีนี้ในที่นี้มีคำว่าอิทธินำหน้าก็แปลว่าให้ถึงความสำเร็จก็คือให้บรรลุความสำเร็จหรือทางแห่งความสำเร็จเพราะว่าเครื่องให้ถึงความสำเร็จไอ้คำว่าเครื่องให้ถึงนี่ถ้ามองในแง่ของสิ่งที่เราอาศัยเพื่อจะไปถึงความสำเร็จนั่นก็คือทางเพราะฉะนั้นก็เลยแปลอย่างว่าทางทางแห่งความสำเร็จแต่ว่าคำว่าความสำเร็จนี่ก็ได้กับคำว่าอิทธิซึ่งอิทธินั้นเรามักจะแปลกันว่าฤทธิ์เพราะคำว่าอิทธิคือคำภาษาบาลีตรงกับสันสกฤตว่าฤทธิ์แต่เวลาใช้เป็นภาษาไทยแล้วคำว่าฤทธิ์นี่ก็จะนึกไปถึงเรื่องเหาะเหินเดินอากาศทันทีอันนี้ในภาษาบาลีนั้นหรือภาษาสันสกฤตเองฤทธิ์นี่ก็คือความสำเร็จทีนี้ความสำเร็จที่ถือว่าเก่งจริงๆก็คือที่เหาะเหินเดินอากาศได้นี่ถือว่าความสำเร็จที่สูงมากก็เลยเอาไปใช้ในแง่ของการที่มีความสามารถทำอะไรเป็นอัศจรรย์แต่เอาความกว้างๆว่าความสำเร็จเพราะฉะนั้นอิทธิบาทก็แปลว่าทางแห่งความสำเร็จหรือทำเครื่องให้ถึงความสำเร็จจะแปลเป็นฤทธิ์ด้วยก็รวมอยู่ในนี้เสร็จนะทีนี้ความสำเร็จนี้ก็อาจจะหมายไปถึงการสำเร็จบรรลุธรรมะก็ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงอันนี้ก็มี4ข้ออะไรบ้างไหนถ้าลองว่ามี1ฉันทะ2วิริยะ3จิตตะแล้วก็4ก็ง่ายนะแต่ว่าคำไทยพวกนี้นี่ก็เพี้ยนนิดหน่อยฉันทะก็ถือว่าถูกต้องวิริยะในบาลีปกติจะใช้ว่าวิริยะ วิริยะนี่มาใช้เป็นไทยแหละในพระไตรปิฎกก็ยังมีใช้เพี้ยนเพี้ยนกันบ้างเป็นวิริยะก็มีแต่โดยปกติจะเป็นวิริยะนะแล้วก็จิตตะก็ตรงแล้วก็วิมังสาก็บาลีก็เป็นวีมังสานะไม่ใช่วิไทยก็มาพูดให้เหมาะกับลิ้นไทยก็เลยเป็นวิมังสาก็มี4ข้อนี่เราก็มาดูแต่ละข้อไปทีนี้1ก็ฉันทะก็แปลกันมาแล้วพูดกันมามากเหลือเกินคำนี้แปลว่าความใฝ่ดีใช่ไหมใฝ่ดีหรืออยากให้มันดีเราแปลกันง่ายๆว่าความรักความชอบพอใจเช่นว่างานนั้นเราชอบใจรักงานนั้นแต่ที่จริงของพระนั้นท่านมุ่งให้เป็นความอยากที่เกี่ยวกับการกระทำทีนี้อยากดีอยากให้มันดีก็ต้องอยากทำให้มันดีเราอยากจะเห็นที่นั้นสะอาดเราก็อยากทำให้มันสะอาดแล้วก็กวาดมันเราเห็นต้นไม้เหี่ยวแห้งเราอยากให้ต้นไม้นั้นงามนี่เรียกว่าอยากให้มันดีเราก็ไปรดน้ำมันไปทำให้มันดีนะหมอเห็นคนไข้ไม่สบายเจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอนะก็อยากให้คนไข้นี้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีก็อยากจะไปแก้ไขบำบัดโรคอยากจะไปทำให้คนไข้สุขภาพดีครูเห็นนักเรียนเห็นเด็กๆ ก็ยังไม่มีความรู้อยากให้เด็กเจริญเติบโตเป็นคนดีมีกิริยามารยาทมีความประพฤติดีมีสติปัญญาอยากให้เด็กดีอยากให้เด็กสมบูรณ์ให้เก่งนี่เรียกว่าอยากให้ดีก็เลยอยากจะทำให้ดีก็คืออยากจะสอนอยากจะแนะนำต่างๆนะความอยากทำให้มันดีเนี่ยก็เลยเป็นฉันทะเพราะฉะนั้นในภาษาพระก็จะแปลว่าฉันทะคือความปรารถนาจะทำตัวบาลีจะแปลว่ากัตตุกรรมยตานั่นฉันทะท่านจะเรียกเต็มว่ากัตตุกรรมยตาฉันทะแปลว่าฉันทะคือความปรารถนาที่จะทำนะหมายถึงทำให้มันดีถ้าแปลเป็นภาษาไทยปัจจุบันก็คือฝ่ายสร้างสรรค์นั่นเองทีนี้ถ้ามีตัวนี้อยู่แล้วก็มันก็เกิดกำลังขึ้นมาจะทำอะไรต่างๆอันนี้ก็ข้อที่1ฉันทะข้อที่2ก็วิริยะบาลีว่าวิริยะวิริยะก็มาจากวีระแล้วก็บวกกานิยะตามหลักภาษาบาลีวิริยะก็แปลว่าความเป็นวีระนะวีระคืออะไรก็ความแปลว่ากล้าใจสู้ฉะนั้นวิริยะหรือวิริยะนี่ความเป็นผู้แกล้วกล้าใจสู้เราแปลกันว่าความเพียรเพียรนั้นไม่ได้แปลหรอกเพียรก็ตัวเดิมนั่นแหละแปลงอีเป็นเอียแปลงวอเป็นพอวีระมันก็แปลว่าเพียรเพราะนั้นเพียร นี่ที่จริงแปลว่ากล้านั่นเองมาจากภาษาบาลีแท้เลยแผลงไปหน่อยนี่เพียรหรือวีระก็แปลว่ากล้ากล้าใจสู้ก็หมายความว่าไม่ท้อไม่ถอยไม่อ่อนแอนะคนเรานี่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเจออะไรต้องทำแล้วมันไม่อยากจะทำก็เรียกว่าใจไม่สู้หรือแม้แต่ทำไปแล้วก็ท้อถอยก็คือขาดวิริยะเนี่ยทีนี้ถ้ามีวิริยะหรือวิริยะความเพียรคือใจกล้าแกล้งกล้าใจสู้เจอสิ่งที่ยากก็เหมือนกับท้าทายนะบางคนนี่ถ้าเจออะไรที่ยากหรือจะต้องทำแล้วจะรู้สึกเป็นเรื่องท้าทายใจสู้ขึ้นมาทันทีเลยเกิดกำลังฉะนั้นวิริยะนี่เป็นตัวกำลังเพราะว่าใจแกล้งกล้าใจสู้ก็เกิดกำลังขึ้นมานะถ้าหากว่าท้อถอยซะก็อ่อนแอหมดกำลังนะฉะนั้นคนเรานี่อยู่ที่เนี่ยใจสู้หรือไม่ก็วิริยะก็แปลความเป็นผู้ใจสู้แกล้วกล้าอยากจะเอาชนะทำให้สำเร็จนะชนะงานนะไม่ใช่ชนะคนนะชนะงานทำให้สำเร็จนะ เห็นงานเป็นสิ่งท้าทายเห็นอะไรที่จะต้องทำนี่มันท้าทายความสามารถต่อไปก็จิตตะจิตตะนี่ก็ความมีใจจดจ่อจิตตะก็ตัวจิตนี่แหละจิตก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นจิตไปอยู่กับสิ่งนั้นก็ใจจดจ่อใจจดจ่อเหมือนคนที่ว่าเห็นความสำคัญของสิ่งนั้นจนกระทั่งใจนี่ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยยกตัวอย่างบ่อยๆก็เหมือนอย่างคนกู้ระเบิดนะคนที่จะกู้ระเบิดนี่จะเห็นความสำคัญของเรื่องของระเบิดเนี่ยจนกระทั่งใจไม่ไปเรื่องอื่นเลยนะใจอยู่กับเรื่องของการที่จะแก้ไขเรื่องลูกระเบิดนี้ไม่ให้ระเบิดเลยเนี่ยนะเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในใจจดจ่อแบบนี้เรียกว่าจิตตะต่อไปก็คำสุดท้ายวิมังสาหรือไทยว่าวิมังสาแปลว่าการทดลองทดลองทดสอบเจออะไรก็อยากจะทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงอยากจะรู้ความจริงของมันว่าทำอย่างนี้จะเกิดผลยังไงทำอย่างนั้นจะเกิดผลยังไงแบบนี้เป็นนักทดลองใช่ไหมนักทดลองนี่ก็ทำให้ทำเหมือนกันใช่ไหมนี่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับปัญญามันโยงไปหาปัญญาเลยเพราะว่าจะต้องใช้ความคิดนะเพราะการทดลองนี่ก็เกี่ยวกับการที่คิดถึงว่าทำยังไงจะเกิดผลยังไงถ้าไม่ทำอย่างนี้จะทำยังไงดีนะถ้าต้องการผลอย่างนี้จะทำได้แบบไหนบ้างหรือถ้าทำอันนี้ทำเหตุนี้ผลอะไรจะเกิดขึ้นมาบ้างแล้วก็ทดสอบทดลองไปเนี่ยสี่ข้อเนี่ยนะฮะสี่ข้อนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างไรจุดสำคัญก็คือว่ามันทำให้เกิดสมาธิใจมันแน่วแน่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงสมาธิ4ประเภทเวลาตรัสถึงอิทธิบาทนี่ในหมวดธรรมนี่จะตรัสเรื่องอิทธิบาทไปควบคู่กับเรื่องสมาธิแล้วก็เรียกชื่อสมาธิตามหลักอิทธิบาท4เรียกว่าฉันทะสมาธิแปลว่าสมาธิที่เกิดจากฉันทะวิริยะสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิริยะหรือความเพียรแล้วจิตตสมาธิสมาธิที่เกิดจากจิตตะแล้วก็วิมังสาสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิมังสาการที่จะสําเร็จนี่จุดสําคัญก็คือมันเกิดสมาธิใจมันแน่วแน่ตั้งมั่นเกิดกําลังแล้วมันไม่พร่าไม่กระจัดกระจายมันรวมนั่นก็เป็นตัวสำคัญในการทำให้สำเร็จเท่ากับว่าอิทธิบาท4นี่สร้างความสำเร็จโดยผ่านสมาธิก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องอิทธิบาทนี่สัมพันธ์กับเรื่องสมาธินี่ทั้ง4ข้อนี่ทั้งมีความสัมพันธ์กันส่งผลต่อการสืบเนื่องและทั้งในแง่ที่ว่าแต่ละอย่างก็สามารถส่งผลของมันเองได้อ้าวคนเรานี่ชอบอะไรสิ่งที่จะทำนั้นเราชอบใจก็เข้ามาเกิดความสนใจอยู่กับสิ่งนั้นได้ถ้าไปทำสิ่งที่ไม่ชอบใจใจมันก็ดิ้นมันก็หนีมันจะออกไปเรื่องอื่นๆเรื่อยสมาธิก็เกิดยากเพราะฉะนั้นคนที่ทำสิ่งที่ตัวรักตัวชอบนี่ก็เกิดสมาธิง่ายนะงั้นฉันทาจึงเป็นตัวปัจจัยหรือเป็นตัวธรรมะที่ช่วยให้เกิดสมาธิงั้นตัวแรกตัวสามัญเลยก็คือชอบอยากจะทำมันต้องการให้บรรลุจุดหมายของสิ่งนั้นนะอันนี้จะทำให้เกิดสมาธิได้เพราะนั้นวิธีทำให้เกิดสมาธิโดยวิธีธรรมชาติก็อาศัยอิทธิบาท4เนี่ยอันแรกอันง่ายที่สุดก็คือให้เขาทำสิ่งที่เขาอยากจะทำใช่ไหมแต่ว่าให้เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยให้เขาต้องการจุดมุ่งหมายของมันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทำนั้นคือถ้าเพียงแต่ชอบเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเขาพอใจอยากจะได้บรรลุจุดหมายของมันเห็นว่าโอ้สิ่งนี้ดีเราต้องการให้เกิดผลสำเร็จอย่างที่ว่าหมอเห็นคนไข้แล้วอยากให้คนไข้มีสุขภาพดีนี่คือหมอมีจุดหมายนะเพราะอยากให้คนไข้มี สุขภาพดีนี่คืออยากในจุดหมายที่ดีงามใช่ไหมที่ว่าอยากให้มันดีคราวนี้แกก็อยากจะรักษาคนไข้ใช่ไหมมาเองนั้นให้อยากในจุดหมายที่ดีงามก็จะได้เข้าข้อฉันทานี้ทำให้เกิดสมาธิใจจะมุ่งเลยนี่ก็หนึ่งละนี่สองก็คือวิริยะนี่ก็ถ้าเราไปทำอะไรสมมติว่าเราเกิดไม่ชอบแต่ถ้ามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่ามันท้าทายเราท้าทายความสามารถอยากจะเอาชนะอยากจะทำให้สำเร็จขึ้นมาใจสู้พอใจสู้แล้วเกิดสมาธิเหมือนกันใจจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ก็จิตตาก็เหมือนกันแหละลองเราเห็นความสำคัญของสิ่งใดใจมันก็มาอยู่กับสิ่งนั้นอย่างข้อวิริยะเมื่อกี้นี่เธอบอกว่าใจสู้เนี่ยทั้งสิ่งนั้นเราไม่ได้ชอบก็ได้ใช่ไหมบางทีเราไม่ได้ชอบไม่ได้รักมันแต่ว่าพอเกิดใจสู้เห็นมันท้าทายความสามารถก็เอาเหมือนกันในทีนี้ข้อ3ก็ทั้งที่ไม่ได้ชอบแต่ว่ามันเห็นความสำคัญอย่างที่ว่าคนไปกู้ระเบิดที่ยกตัวอย่างใครไปชอบระเบิดมั้งใช่ไหมและเสร็จแล้วเป็นไงอ่ะใจเป็นสมาธิได้ใช่ไหมแต่เพราะอะไรเพราะเห็นความสำคัญอันนั้นนี่ก็สำคัญนี่ก็เรื่องใหญ่เรื่องจิตตะส่วนข้อที่4ก็วิมังสาเมื่ออยากทดลองอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องทางปัญญาเป็นเรื่องการทดสอบในความอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงอยากทดลองทดสอบมันก็ทำให้เกิดใจแน่วแน่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เกิดสมาธิได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัวไหนก็ได้มันทำให้เกิดสมาธิได้ทั้งนั้นนั้นสมาธิเกิดจากตัวไหนก็เรียกชื่อโดยเอาตัวนั้นนำอย่างที่บอกว่าสมาธิเกิดจากฉันทะก็เรียกว่าฉันทะสมาธิสมาธิเกิดจากวิริยะก็เรียกวิริยะสมาธิสมาธิเกิดจากจิตตะเรียกจิตตะสมาธิสมาธิเกิดจากวิมังสาเรียกว่าวิมังสาสมาธินะแต่ว่า4ข้อนี้นั้นมันส่งผลกันด้วยแม้แต่เริ่มจากอันใดอันหนึ่งก็มีทางทำให้อันอื่นตามมาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากข้อแรกนะข้อแรกนี้จะเป็นพื้นว่าเอ้ยจะให้เขาทำอะไรก็ให้เขาทำสิ่งที่เขาชอบถ้าเขายังไม่ชอบเราก็หาทางปลุกใจหรือว่าพูดจาหวานล้อมอย่างว่าคนที่จะรักพอใจทำสิ่งนั้นนี่เขาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์พอเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เขามันแล้วเออสิ่งนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะก็ทำให้เกิดความรักความอยากจะทำเหมือนอย่างกับเด็กเนี่ยถ้าว่าแกไม่อยากกวาดบ้านนะเราก็ต้องหาทางให้เห็นแกให้เห็นคุณ

ไปให้เด็กดูว่าโอ้นี่เห็นไหมสะอาดแล้วมันดียังไงนะเด็กมันก็มีอยู่แล้วความฝ่ายดีอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเขามีมือเขาก็อยากให้มือของเขานี่สวยงามสะอาดเรียบร้อยนะร่างกายของเขาหน้าตาเขาก็อยากจะให้เรียบร้อยสวยงามสดใสสมบูรณ์อันนี้ความฝ่ายดีปรารถนาอยากจะให้มันดีอันนี้มันมีอยู่แต่ว่าอย่าให้เด็กนี่เบนไปทางอื่นซะรู้จักใช้เป็นประโยชน์ก็ให้ขยายออกไปขยายความฝ่ายดีนี้ออกไปสู่สิ่งต่างๆอย่างที่เคยพูดว่าไปนั่งที่ไหนก็อยากให้ที่นั้นมันเรียบร้อยสะอาดนะอยากไปเจออะไรเกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากให้มันดีพอขยายความฝ่ายดีนี้ออกไปแล้วก็ฉันทะก็ตามมามันก็อยากทำให้มันดีเด็กก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาซึ่งจะตรงข้ามกับเรื่องของฝ่ายตัณหาที่ว่าเจออะไรก็อยากจะได้อยากจะเสพนะมุ่งหาแต่อาหารอร่อยอะไรต่ออะไรเด็กก็ไปอย่างนั้นจนกระทั่งมาบดบังด้านฉันทะไปหมดเด็กก็อยากกินอาหารอร่อยอีกด้านหนึ่งก็อยากให้จานสะอาดถ้าอยากให้จานสะอาดก็เป็นฉันทะใช่ไหมเจออะไรก็อยากให้มันดีให้มันเรียบร้อยนะล้างจานก็ล้างให้มันสะอาดต้องสร้างเหมือนกันทีนี้เราไปกระตุ้นฝ่ายตัณหาซะมากแม้แต่พ่อแม่ก็เลยทำให้เด็กนี้ไม่พัฒนาฉันทะไม่เกิดนั่นก็ควรจะจับจุดให้ได้ก็พัฒนาจากฐานที่เด็กมีเข้าอยู่แล้วในตัวนี่แหละให้ออกไปขยายไปในสิ่งต่างๆนั่นก็ทำให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์แล้วก็จะอยากทำให้มันดีเกิดฉันทะพอเกิดฉันทะแล้วนะมันจะเกิดความเพียรขึ้นมาได้ง่ายใช่ไหมเหมือนกับว่าฉันทะนี่มาช่วยต่อไปข้ออื่นข้อสองความเพียรก็มาพอมีความเพียรต่อไปความมีใจจดจ่อก็ตามมาแม้จะไม่แรงนักก็มีขึ้นแล้วถ้าเรารู้จักแน่นิดหน่อยมันก็เกิดวิมังสาขึ้นมาอยากจะเห็นว่าเราทดลองวิธีนี้มันสะอาดเท่านี้ถ้าทดลองวิธีโน้นมันจะสะอาดกว่าไม่อะไรต่างๆนะสมาธิมันก็มาตามด้วยตลอดในทุกข้อแต่ว่า4ข้อนี้เท่ากับว่ามาช่วยเกื้อหนุนกันโดยเฉพาะข้อ1นำไปสู่ข้อ2ข้อ3ข้อ4แต่ก็ไม่จำเป็นนะอย่างที่บอกแล้วว่าอาจจะเริ่มจากข้อไหนก็ได้ซึ่งขึ้นต่อพื้นนิสัยของแต่ละคนเด็กบางคนนี่ต้องปลูกด้วยฉันทะคือเอาความชอบใจอยากให้มันดีให้รับงานเห็นคุณค่าเป็นประโยชน์ใจจะโน้มไปในทางเนี้ยแล้วก็ทำทีนี้เด็กบางคนนี่ปลุกใจพูดจายังไงอยากจะให้มันชอบก็ไม่ชอบต้องใช้วิธีที่สองคือบางคนนี่มีนิสัยอย่างที่ว่าต้องเจอและให้เกิดความรู้สึกท้าทายทีนี้ถ้าพื้นเด็กมีนิสัยอย่างนี้เราก็ต้องใช้วิธีทำให้สิ่งนั้นๆเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถไม่ใช่พูดจาทำให้รู้สึกว่าท้าทายความสามารถของเขาพอรู้สึกว่าท้าทายอยากจะทำให้สำเร็จอยากจะเอาชนะงานนั้นก็ได้ผลเกิดวิริยะขึ้นมานะนี่แสดงว่าคนมันต่างกันพื้นจิตใจไม่เหมือนกันบางคนนี่ทำให้เกิดความเอาจริงเอาจังขึ้นมาด้วยการกระตุ้นเราเรื่องความต้องการจะเอาชนะในสิ่งที่ท้าทายความสามารถนี่บางคนนี่ปลุกวิริยะไม่ขึ้นต้องไปเอาข้อ3ต้องให้เห็นความสำคัญให้เห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตถ้าไม่รู้ไว้ไม่ทำไว้นะนะตัวเองจะไม่ปลอดภัยหรืออาจจะต้องประสบความทุกข์ยากลำบากอย่างพ่อแม่จะให้เด็กเรียนหนังสือนี่นะเราจะเห็นได้เลยเด็กบางคนนี่ก็เรียนด้วยความรักความชอบนะยิ่งเห็นคุณค่าประโยชน์ใจเขาก็รักใฝ่แต่บางคนก็ไม่เอาในด้านความรักความใฝ่ต้องให้ท้าทายบางคนท้าทายความสามารถก็ยังไม่เอาอีกก็ต้องไปพูดถึงความสำคัญของมันต่อชีวิตของเขาว่าถ้าเขาไม่เรียนแล้วต่อไปจะประสบความลำบากดูสิคน

0: ไปมีความยากจนข้นแค้นหรือว่าต้องดำเนินชีวิตระหกระเหินอย่างงั้นใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนให้เขาเห็นความสำคัญพอมันคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาก็จะเกิดไอ้ตัวจิตตักนะก็อยู่ที่ว่าจะพูดยังไงเห็นความสำคัญถ้าพูดได้ขนาดที่ว่าเห็นความสำคัญอย่างกับระเบิดที่มันจะระเบิดแล้วก็ให้ได้ผลนะอ้าวนี่ก็จิตตะแล้วก็ต่อไปวิมังสาก็บางคนก็มีนิสัยอย่างที่ว่าชอบทดสอบชอบทดลองอยากจะเห็นไงเป็นยังไงถ้าได้ทดลองดูนี่ก็เด็กบางคนก็ถูกจูงไปแม้แต่ในความทางเสียก็เพราะว่าวิมังสาด้วยใช่ไหมเด็กมีพื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องให้ทำมาใช้ในทางที่ดีแต่ว่ารวมความก็คือว่าใช้โดยสัมพันธ์ก็จากอันหนึ่งส่งผลไปข้ออื่นช่วยกันถ้าหนุนได้พร้อมกันทั้ง4ข้อก็ทำให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นมีความพร้อมยิ่งขึ้นที่จะสำเร็จแต่ว่าอาจจะใช้แยกอย่างที่ว่าให้เหมาะสมกับพื้นนิสัยของแต่ละคนแต่ละข้อละข้อก็มาเพราะฉะนั้นผู้ที่สอนหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าหรือแม้แต่เป็นพ่อแม่ก็ต้องดูคนของตัวเองเช่นเด็กถ้าหากว่าใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลเด็กอาจจะเหมาะกับวิธีนั้นนะเจอกระตุ้นตัวไหนขึ้นมาถ้าแต่ละอันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่สมาธิแล้วก็เมื่อสมาธิเกิดขึ้นมันก็เป็นการรวมพลังมาแล้วก็ทำให้นำไปสู่ความสำเร็จทีนี้ก็เรื่องฤทธิ์ที่เรียกว่าการเดินบนน้ำเหาะเหินเดินอากาศอะไรก็ตามอันนี้มันก็มาจากสมาธินี่แหละใช่ไหมก็อาศัยสมาธิไปนี่ก็คือเรื่องอิทธิบาทนะที่เป็นทางแห่งความสำเร็จนอกจากความสำเร็จในเรื่องสิ่งที่ทำการบำเพ็ญเพียรในการกำจัดกิเลสอะไรแม้แต่เรื่องของการที่จะอายุยืนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้ามีอิทธิบาท4ก็ทำให้อายุยืนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าพระองค์จะอยู่ตลอดกัลก็สามารถอยู่ได้ด้วยการบำเพ็ญอิทธิบาทนี้อายุกัลในที่นี้หมายถึงอายุกัลนะไม่ใช่หมายความว่ากัลสิ้นโลกไม่ใช่ว่าตั้งหลายพันล้านปีเนี่ยเดี๋ยวว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนล้านปีเลยไม่ใช่อย่างนั้นอายุกับหมายความว่ากำหนดช่วงอายุของมนุษย์ในยุคนั้นๆอย่างในสมัยพุทธกาลก็ถือว่าอายุคนนี่ถ้าตลอดเต็มอายุกับก็ประมาณ100ปีพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์จะอยู่ถึง100ปีให้ครบอายุกับก็ทำได้ในการบำเพ็ญอิทธิบาทแต่ว่าพระองค์ได้ปรงพระชนมายุสังขารปรงใจว่าเอาละแค่นี้พอเพราะว่าได้ทำงานมาใช้ร่างกายมาพอแล้วแล้วก็พระศาสนาก็เรียกว่าตั้งมั่นพุทธบริษัท4ก็มีความสามารถพร้อมที่จะสืบต่องานของพระองค์ได้แล้วเพราะนั้นตอนที่จะปรงพระชนมายุสังขารจึงมีเงื่อนไขที่ว่าเมื่อภิกษุภิกษุณีบาสกอุบาสิกาเป็นผู้มีความรู้เข้าใจปฏิบัติได้ถูกต้องสามารถที่จะสั่งสอนแนะนำผู้อื่นได้แก้ไขผู้ที่มากล่าวมาสอนมาพูดสิ่งที่ผิดหลักการได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเมื่อพุทธบริษัท4มีความพร้อมอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ปรินิพพานได้แต่ถ้ายังไม่พร้อมพุทธบริษัทยังไม่มีคุณสมบัตินี้พระองค์ก็ยังไม่ปรินิพพานถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็คงจะต้องบำเพ็ญอิทธิบาท4เพื่อจะให้อยู่ได้ตลอดกับนี่พระองค์ก็เห็นว่าตอนนั้นพร้อมแล้วพุทธบริษัท4ทำหน้าที่ได้ก็เลยปรงพระชนมายุสังขารก็บอกว่าเอาละคราวนี้อยู่แค่อีก3เดือนจะปรินิพพานทีนี้ทำไมอิทธิบาท4นี้ทำให้อายุยืนอยู่ได้ตลอดกับก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเปิดไปกำลังปรุงแต่งชีวิตปรุงแต่งท่านเรียกว่าปรุงแต่งอายุนั่นเองเครื่องปรุงของอายุอายุก็คือพลังชีวิตพยังพลังสืบต่อชีวิตอันนี้ถ้าคนมีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสา มันก็มีเครื่องปรุงแต่งชีวิตนะทำให้ชีวิตนี้มีกำลังเกิดความมีชีวิตชีวาที่จะอยู่ถ้าไม่มีฉันทะเป็นต้นก็หมดพลังชีวิตนะทำไมล่ะคนเราที่จะอยู่ต่อไปได้เนี่ยมีชีวิตชีวามันต้องมีตัวฉันทะใจมันใฝ่ปรารถนาจะอยู่ทำไมจะอยากจะอยู่ล่ะก็อยากจะทำโน่นทำนี่มีสิ่งที่มุ่งหมายจะทำอย่างชาวบ้านก็อาจจะโอ้อยากจะเห็นลูกคนนั้นเจริญเติบโตเป็นฝั่งเป็นฟ้าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะหรือบางคนก็อาจจะอยากทำสิ่งที่ดีงามนะใจตั้งไว้ว่าโอ้อยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จตัวเองเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตของเราเราจะต้องพยายามทำให้ได้เพราะมีฉันทะฝ่ายปรารถนาในอันนี้ที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยมันมาเป็นตัวปรุงแต่งอายุมาปรุงแต่งชีวิตนะทำให้เกิดพลังที่จะอยู่เราจึงเห็นได้ว่าผู้ที่เกิดความท้อแท้เกิดความเหี่ยวเฉาว่าตัวเองไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมเนี่ยนะก็มักจะอยู่ไม่ได้ยาวเพราะว่าชีวิตขาดพลังอย่างที่ว่ามันก็เหี่ยวเฉาไปยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนที่เกษียณอายุตอนที่ทำงานนี่ก็มีพลังแข็งแรงอะไรต่างๆมีโน่นมีนี่จะทำอยู่เรื่อยคิดจะทำเพราะเป็นคนเอาใจใส่รับผิดชอบทำงานมีเรื่องต้องทำอยากจะทำพอเกษียณอายุนี่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำนั้นก็ไม่อยู่ในอำนาจของตัวที่จะทำตัวเองหมดหน้าที่หมดความรับผิดชอบพออย่างนี้แล้วไม่รู้จะทำอะไรใจก็เคว้งคว้างแล้วก็อ้างว้างขาดเป้าหมายที่จะเป็นอยู่เฉาเลยดีไม่ดีก็เลยเดี๋ยวเป็นโรคโน้นเป็นโรคนี้ไปเพราะนั้นก็เลยต้องให้หาสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ดีงามมายึดต่อพอเกษียณแล้วต้องหาอะไรที่ดีงามมาสำหรับให้ใจนี่มาใฝ่ปรารถนาอยากจะเห็นสิ่งนี้จุดหมายดีนี้สำเร็จเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองบ้างถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็จะเป็นหาอะไรที่ดีงามที่น่าจะทำใจก็นึกถึงสิ่งนั้นและอยากจะทำให้สำเร็จถ้ามีอันแม้แต่อันเดียวที่เป็นจุดหมายที่ดีชัดนะเห็นด้วยปัญญาและใจนี่มีความปรารถนามากเนี่ยจะทำให้แรงให้มีพลังชีวิตแรงมากอย่างที่พูดว่าถ้าอันนี้ไม่สำเร็จฉันตายไม่ได้เพราะงั้นบางคนจะพูดอย่างนี้นะเนี่ยลายตัวนี้มันจะทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นฉันทานี่เป็นตัวที่สำคัญมากมีอันนี้แล้วชีวิตมันก็มีกำลังเกิดความมีชีวิตชีวาทันทีเลยนะไม่อยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่อยๆเช้าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนี่คนเราขาดกำลังใจนะเราจะเห็นได้ว่าอย่างคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยพอหมดกำลังใจสักอย่างก็สุดรวดเร็วแต่ถ้ามีกำลังใจแล้วแม้แต่ว่าร่างกายจะแย่มันก็ยังพยุงร่างกายไปได้เพราะฉะนั้นฉันทานี้ก็สำคัญมากแล้วเกิดวิริยะก็เป็นตัวกำลังเลยใจสู้จะทำนั้นทำนี้ให้สำเร็จนะยิ่งยากยิ่งสู้ถ้าว่าเจอว่ายิ่งยากยิ่งสู้ยิ่งยากยิ่งได้พัฒนาตัวเองมากนะใจเอาจริงๆก็พลังก็ยิ่งเกิดใหญ่นะใจก็จดจ่อก็มีพลังพุ่งสู่เป้าหมายแต่ก็คิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้จะปรับปรุงจะแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยนะใจมันก็อยู่กับเรื่องนั้นสมาธิมันก็เกิดไม่ฟุ้งซ่านไม่พลาดจิตมันก็ดีสุขภาพจิตก็ดีด้วยแล้วเกิดพลังด้วยได้ผลดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นอิทธิบาท4ก็เป็นตัวที่จะมาปรุงแต่งสิ่งที่ท่านเรียกว่าอายุทำให้ชีวิตมีพลังที่จะอยู่ได้ต่อไปก็ทำให้อายุยืนก็พูดเรื่องอิทธิบาท4มาก็พอสมควรนะเป็นหลักธรรมที่ง่ายๆได้ยินกันเป็นพื้นก็มาทบทวนกันท่านผู้ใดมีข้อสงสัยอะไรก็มาคุยกันนิดๆหน่อยๆ นะ
1: วิมังสาที่ตามมาลุกสับ
0: วิมังสา
1: ครับ นี่ทำอะไรผสมอะไรครับแล้วเป็นทำ
0: อ๋อก็แปลเนี่ยแปลว่าทดลองวิมังสาบททดลอง
1: เพราะว่าตามที่เคยเรียนตอนสมัยมัธยมนะครับแต่ว่าการพิจารณาไตรตรอง
0: อ๋อนั่นแปลกันแบบทั่วๆไปก็แปลกันอย่างนั้นโดยทั่วไปแปลงั้นแต่ว่าตัวศัพท์จริงๆนะการทดลองการทดลองมันต้องการการพิจารณาไตรตรองใช่ไหมทดลองก็คืออยากจะเห็นว่าเอ๊ะที่เป้าหมายเราจะให้มันดีจะทำไงดีหรือว่าอยากจะรู้ว่าทำอย่างนี้เลยเกิดผลยังไงทำอย่างนั้นจะเกิดผลยังไงไอ้ที่ทำได้เกิดผลอันนี้ถ้าเราลองมาทำอย่างนี้มันจะเกิดผลยังไงใช่ไหมเนี่ยก็ทำให้ใช้ปัญญาพิจารณาก็เลยแปลกับพิจารณาไตรตรองเพราะว่ามันรวมไปถึงการตรวจสอบด้วยเมื่อทดลองก็เป็นการตรวจสอบว่าทำอย่างนี้ได้ผลไหมนะผลเป็นไปตามที่มุ่งหมายหรือเปล่าก็รวมทั้งตรวจสอบ
1: เองก็ยกคนนะครับคือว่าครอบครัวของสังคมเดี๋ยวนี้นะคือไม่มีหลักอธิบายเลยครับว่าผู้ปกครองพ่อแม่คือว่าใจต้องการอยากจะให้ลูกเป็นอะไรก็ไม่ได้ดูที่เด็กว่าเด็กชอบเด็กรักมีฉันท่ามีวิญญาณมีจิตใจมีวิมังสายังไงคือต้องการที่ตัวเองอยากจะให้ลูกเป็นอะไรต้องบังคับลูกไม่ตรงประเด็น
0: มันก็ไม่เข้าเรื่องใช่ก็เป็นปัญหาที่จิตมันก็ต่างพอจิตใต้ก็เกิดความขัดแย้งแล้วเด็กก็หันไปหาสิ่งอื่นที่มันชอบพอมันไม่มาทางฉันท่าก็ไปทางตัณหาใช่ไหมไปทางเสพไปทางอะไรต่างๆ
1: เป็นปัญหา
0: สัง
1: คม
0: เป็นปัญหา
1: การเรียนการสอนของการศึกษาก็ไม่ได้เรื่องครับคือแทนที่จะเน้นให้คือใช้ปัญญานะคือการทดสอบการวิจัยการอะไรอย่างสังคมที่เจริญอย่างสาธารณรัฐของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้การวิจัยเป็นหลักการทดสอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะแต่ของไทยนี่ใช้ระบบท่องจำคือเรียนกันตามหนังสือครูดูหนังสือไปก็สอนเด็กเรียนไปไม่ได้การใช้
0: ไม่ได้ใช้ความคิดก็เลยไม่ได้อธิบายเลยก็อะไร
1: เ
0: ลย
1: เด็กจะโทษใครเป็นผู้ใหญ่
0: เรียน
1: ผ่าน
0: ก็โทษทำไมเรียนโทษอะไรก็โทษการศึกษาเนี่ยการศึกษาบกพร่อง
1: ตัวผู้ใหญ่เองก็ขาดที่ผ่าน
0: ก็ตามกันไปหมายความว่าพอผู้ใหญ่ขาดก็ส่งผลต่อเด็กเพราะว่าพุทธศาสนาที่เรารู้จักก็เป็นเพียงรู้จักสืบๆกันไปมันไม่ใช่รู้จักตัวพุทธศาสนาตัวหลักการตัวคำสั่งสอนที่แท้ไม่เคยรู้คำว่าพุทธศาสนาก็เลยหมายถึงว่าไปยกช่อฟ้าน่าฟังลูกมีนิดอะไรกันนะ
1: แล้วการศึกษาของคนไทยนิยมเนี่ย
0: ก็ต้องมาริฟื้นแก้ไขกันใหม
2: ่เจ้าคุณครับคือเมื่อวันศุกร์คือก็ได้ดูหนังสือพิมพ์นะครับก็ได้ดูกันมหาสุนีแล้วก็ท่านจักรพรรดิแล้วก็ผมดูกันคือในปัจจุบันเนี่ยเรามองไปทางไหนเนี่ยปัญหาของสังคมก็มีเยอะมากเลยทีนี้ในฐานะที่พวกเราเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็อยากที่จะช่วยเหลือแต่ทีนี้ในการช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับบางคนคือเรามีใจอยากที่จะช่วยแต่ในขั้นปฏิบัติจริงๆเนี่ยบางทีพอกระทำไปแล้วเนี่ยเรามีฉันทะอยากทำแต่ว่าที่เราเกิดท้อนะครับคือทำไปแล้วอย่างบางคนทำไปแล้วมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยต่อต้านทั้งที่ส่วนที่เราทำไปเนี่ยเราเพื่อช่วยเหลือในด้วยกันสำหรับคนคืออาจจะมีตัวอย่างช่วยเหลือเพื่อมนุษย์คือสละตัวเองทำแล้วก็ผลที่ได้คือไม่คุ้มนะครับคือกลายเป็นว่าเบียดเบียนตัวเองไปแม้กระทั่งวันที่ตัวเองเสียเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ที่ประเทศของตัวเองเลยทีนี้เราทำไปเพื่ออะไรประโยชน์ตัวเองก็ไม่ได้แต่คือเราเสียสละที่จะทำแล้วนะครับคือมีฉันทะแล้ว
0: ก็ดีแล้วอย่างน้อยฉันทะเกิดแล้วแหละได้อันหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ว่าฉันทะเกิดทำไงฉันทะมากับปัญญา เราได้ปัญญาเบื้องต้นคืออย่างน้อยเรารู้ว่าอะไรมันควรจะเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้มันได้ปัญญาแค่นี้แต่ทีนี้ปัญญามันควรจะนำฉันทะต่อก็คือปัญญาจะต้องมาทำหน้าที่เดินหน้ามองให้กว้างให้เห็นสภาพแวดล้อมว่าที่เราจะกระทำนี้มันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมก็เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญมันเอื้ออำนวยแค่ไหนถ้ามันไม่เอื้อมันมีอุปสรรคมีปัญหาที่จะมาขัดขวางเยอะเราก็ต้องรับรู้ตามเป็นจริงว่าไอ้ที่เราจะทำนี่ไม่ง่ายนะเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จก็ได้เตรียมใจไว้ก่อนใช่ไหมด้วยความรู้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยวางใจได้ถูกต้องทีนี้ว่าเราก็ต้องทำเท่าที่เราทำได้ทีนี้จะทำยังไงล่ะเนี่ยก็มองในแง่หนึ่งก็มันมีวิธีมองหลายอย่างเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเช่นมองว่าเออเราก็เรียนรู้ไปด้วยเนี่ยเราก็ทำไปหาวิธีว่าเรารู้แล้วนี่มันยากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออาจจะไม่สำเร็จแต่เราจะต้องพยายามทำเท่าที่เราทำได้นะหนึ่งเราก็เตรียมใจไว้แล้วถ้ามันไม่สำเร็จก็รู้ตัวว่ามันเราก็ทำด้วยความเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนี่พอทำเราก็ได้เรียนรู้ไปว่าอ๋อมันมีอุปสรรคมีเหตุปัจจัยงี้เราจะแก้ไขยังไงเรียนรู้ไปแล้วก็ได้ฝึกตัวเองเราก็มองในแง่ว่าเออจากการที่เราพยายามทำสิ่งนี้นั่นเราได้ฝึกตัวเองไปด้วยใช่ไหมเราก็พัฒนาตัวเองเรามองในแง่นี้เราฝึกฝนพัฒนาเราจะไปมองว่าเรานี่เต็มบริบูรณ์แล้วเราได้เรียนรู้ฝึกฝนตนเองพัฒนาไปแก้ไขปัญหาไปนะต่อไปก็อีกอย่างก็ใช้วิธีแบบพระโพธิสัตว์ก็คือมีปณิธานพระโพธิสัตว์ก็หมายความว่าเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามควรจะต้องทำแล้วก็ตั้งเป้าหมายเด็ดเดี่ยวต้องพยายามทำให้สำเร็จนะอย่างพระโพธิสัตว์นี่แม้แต่สละชีวิตก็ย่อมสละด้วยความเต็มใจไม่ทุกข์แน่นอนนะต้องถึงขนาดนั้นนะ
2: แล้วไม่เป็นการเป็นเพียง
0: ถ้าใจมันมองในแง่ฝึกแล้วมันเสียสละใช่ไหมมันใจมันพร้อมเนี่ยก็ในแง่หนึ่งก็อาจจะเกินไปบ้างคือพระโพธิสัตว์นี่ไม่ใช่พุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นี่ยังไม่ใช่คนสมบูรณ์เมื่อเป็นคนสมบูรณ์ก็อาจจะมีทำผิดพลาดบ้างแต่ว่าการที่มุ่งไปในทางทำดีและมีผิดพลาดบ้างเป็นบทเรียนได้พัฒนาตัวเองดีกว่าไปผิดพลาดในเรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ไหมนะก็ทำสิ่งที่ดีงามก็อาจจะต้องมีพลาดบ้างแม้เบียดเบียนตัวเองแต่ในเวลาที่เบียดเบียนนั้นมันก็มีไอ้ความที่มองเห็นคุณค่าประโยชน์สิ่งที่ทำมันดุลกันอยู่ใช่ไหมมันไม่เสียไปครั้งเดียวฉะนั้นเองถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ปัญญามันจะต้องมามองเห็นรอบด้านไปหมดซึ่งพระโพธิสัตว์นี้ท่านจะยังไม่ถึงขั้นนี้เช่นว่าท่านจะทำความดีในระดับของเท่าที่สังคมขนาดนั้นหรือมนุษย์ในยุคนั้นรู้กันว่าดีแต่ว่าท่านจะทำได้มากกว่าเขาหรือยอดเยี่ยมกว่าคนอื่นในสิ่งที่ยอมรับกันว่าดีแต่ว่าสิ่งที่เขายอมรับว่าดีนั้นท่านทำไปแล้วท่านอาจจะผิดก็ได้เพราะสิ่งที่เขายึดถือมันผิดอย่างพระโพธิสัตว์ที่ไปบำเพ็ญฌานเจกแดงได้อภิญญาได้อภิญญา5ก็เก่งกับเขาในอภิญญา5ใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่านั้นถูกใช่ไหมพระโพธิสัตว์ก็ทำดีสูงสุดเท่าที่เขาทำได้ในสิ่งที่ยอมรับกันว่าดีนั้นนั้นนี่คือแง่ของพระโพธิสัตว์ที่ว่าทำดีด้วยใจจริงบริสุทธิ์ใจและทำอย่างเต็มกำลังความสามารถได้ยอดเยี่ยมเลยนี่เป็นความดีของพระโพธิสัตว์ซึ่งอาจจะทำยิ่งกว่าพระอรหันต์นี่ในแง่นี้แต่ในความไม่สมบูรณ์ในแง่ที่ว่าเพราะท่านปัญญาที่ตรัสรู้อย่างไม่มีเพราะนั้นการมองสิ่งต่างๆก็อาจจะมีแง่ผิดแม้แต่ทำความเพียรในความดีเกินไปนะไม่ตรงกับเรื่องแต่อย่างที่ว่าก็ไปบำเพ็ญฌานสมาบัติพระโพธิสัตว์หลายชาติก็ไปมาเป็นได้ฌานสมาบัติไปเกิดในพรหมโลกก็ไปจบแค่นั้นใช่ไหมครับพระโพธิสัตว์ก็เก่งแต่ก็ได้ความดีที่เขายอมรับกันเท่านั้นก็พัฒนาต่อมาจึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการมองพระโพธิสัตว์ต้องมองในแง่นี้ด้วยว่าท่านทำในสิ่งที่เป็นความดีที่คนรู้กันเท่าที่ปัญญาของท่านจะคิดได้บางท่านท่านก็เห็นว่าคนนี้เข้าใจความดีนี้ยังไม่ถูกท่านก็เดินหน้าให้เขาเข้าใจความดีนั้นถูกต้องยิ่งขึ้นแต่ถึงนั้นท่านก็ยังไม่จบสิ้นยังไม่บริบูรณ์ เพราะนั้นเรื่องพระโพธิสัตว์ก็ยังอยู่แค่ในระดับของมนุษย์ปุถุชนที่พยายามพัฒนาเต็มที่แต่ว่าเก่งในแง่ของปณิธานความเอาจริงเอาจังความเสียสละตั้งใจทำความดีแต่ยังพลาดได้เพราะปัญญาไม่เต็มที
2: ่ไม่ได้เดี๋ยวเรื่องนี้จะพิจารณาว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อถึงคราวเข้าขันหรือว่าอะไรก็ตามแต่การเสียชีพเพื่อรักษาธรรมเนี่ยนะฮะคือเป็นการเบียดเบียนตัวเองนะ
0: ก็คือถ้าจะถือก็มันก็มีเหตุผลพองหมายความว่าเหตุผลที่เราทำเนี่ยเหตุผลนี่มันเหนือกว่าถึงกับยอมสละได้ใช่ไหมจะยอมสละเพราะนั้นในกรณีนี้ในเมื่อเหตุผลในทางที่ดีนี่มันสูงกว่าก็เลยไม่ถือเป็นการเบียดเบียนถ้ามองในเหตุผลธรรมดาก็เป็นการเบียดเบียนก็เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์แค่ว่าจะไปช่วยชีวิตคนอื่นและยอมสละชีวิตเขาตนแค่นี้ถ้ามองในแง่สายตาธรรมดาก็เบียดเบียนตนเองถูกไหมแต่ว่าท่านต้องการทำความดีมีตัวเช่นว่ามีเมตตามีกรุณากรุณานั้นมันสูงมันแรงมากใช่ไหมเราอะไรมาวัดก็ต้องเอาตัวคุณธรรมนั้นมาวัดใช่ไหมว่าตัวกรุณามันตัวที่ทำให้พ้นจากความหมายที่เป็นการเบียดเบียนตัวเองมันทำเพื่อจุดมุ่งหมายที่ดีงาม
2: ในจุดนี้เราเอากลับไปที่สังคมนะสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยมันขาดซึ่งมุทิตานะครับโดยมากเนี่ยก็คือเห็นใครที่ดีหรือว่าแม้ว่าจะมีเจตนาดีทำดีโดยที่ไม่ดีหวังคนก็ตามแต่มันก็เด่นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารก็ตามหรือจะเป็นคนทั่วไปก็ตามก็จะมีจิตที่อิจฉาหรือวิษยาหรือว่าไม่น้องไม่มีโยนิโซนนวัตการในการที่จะรับฟังข้อเสนอนะครับสุดท้ายก็ทำให้คนที่มีฉันท่ามีวิริยะเนี่ยมีที่บาดต้องนะคร
0: ับก็ท้อ
2: ก็จะท้อได้ไ
0: ม่
2: ต้องใช้คุณธรรมข้ออื่นเข้า
0: ไปก็นั่นแหละก็บอกว่านี่แหละเป็นบททดสอบเราไงใช่ไหมก็เราต้องมองด้วยปัญญาเห็นว่าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้พื้นเพนิสัยของคนทั่วไปค่านิยมเป็นอย่างนี
2: ้
0: เราทำความดีในสภาพสังคมอย่างนี้เราจะต้องยอมรับว่าเราจะต้องเจอประอุปสรรคมาเจอแล้วเราจะต้องถือเป็นบททดสอ
2: บ
0: มาเป็นเครื่องพัฒนาตัวเราแล้วเมื่อมันยากนะการทำเพื่อจุดหมายที่ดีงามให้สำเร็จถ้าทำวิธีนี้ท่านต้องลำบากตัวแต่ถ้าท่านมีปัญญามากขึ้นท่านอาจจะเห็นวิธีการที่มันดีแยบยลยิ่งขึ้นที่ทำให้ได้ผลดีทุกฝ่ายไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความลำบากใช่ไหม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นกับปัญญาด้วยความสามารถที่จะแก้ปัญหาเนี่ยบางคนแก้ปัญหาเรื่องนี้แม้ต้องทำด้วยความลำบากเช่นต้องเจออุปสรรคต้องเจอคนต่อต้านแต่อีกคนหนึ่งหรือตัวคนนั่นเองก็พัฒนาความสามารถสติปัญญาไปมากขึ้นมีวิธีการดำเนินการหรือดีกับเรื่องนี้ดีขึ้นใช่ไหมจนกระทั่งเอาไอ้คนที่จะเป็นอุปสรรคมาเป็นมิตรมาเป็นตัวหนุนได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าพัฒนาตัวเองให้มีปัญญามากขึ้น
2: นี่เป็นคุณครับถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าที่บาทสิแล้วเราก็ต้องใช้สัพพุริสธรรมด้วยหรือเปล่าเพราะอย่างบางครั้งเนี่ย
0: อันนี้เวลาวันนี้เรากำลังพูดเฉพาะจุดแน่นอนเลยธรรมะมันต้องมาประโยชน์ของสังคมประเทศชาติแท้จริงไหมใช่ไหมก็อยู่ที่อันนี้เป็นสำคัญคือบางเรื่องนี่เราก็จะพูดตัดสินทันทีได้ยากใช่ไหมต้องไปรู้ให้รู้ดีก็รู้ถึงเจตนาแต่เจตนาคนในเจตนาดีนั่นก็ยังไม่พอถ้าปัญญาไม่ดีพอก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแม้เจตนาดีก็ทำให้เกิดผลร้ายเพราะฉะนั้นมันจึงต้องควบกันเรื่อยใช่ไหมเจตนาดีบริสุทธิ์นะไม่ได้คิดร้ายนะมุ่งสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แต่เพราะกันนั้นปัญญาความรู้เข้าใจก็ต้องพร้อมด้วยปัญญาจึงต้องพัฒนาเสมอขาดไม่ได้เพราะว่าปัญญาบกพร่องอะไรนี่พลาดทันที
2: เนี่ยองค์ประกอบของปัญญานี่ทราบว่าจะให้พระเดชพระคุณแตกตอนนี้หรือควรจะเก็บไว้คราวหน้าครับ
0: ก็คงจะต้องไว้คราวหน้าจะหมายถึงยังไงล่ะ
2: คืออย่างปัญญานี่อย่างสมาธิที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาใช่ไหม
0: ชื่อต่างๆชื่อต่างๆ
2: คร
0: ับ
2: ที่จะเป็นองค์ประกอบของคำว่าปัญญา
0: ไม่ใช่องค์ประกอบเป็นชื่อต่างๆของปัญญาหรือปัญญาที่ทำงานในระดับต่างๆหรือทำงานในด้านโน้นด้านนี้ก็เรียกชื่อไปอย่างนั้นเอง กับปัญญาที่แสดงออกด้วยอาการอย่างนี้ในเรื่องนี้เพื่อวัตถุประสงค์แบบนี้อะไรเงี้ยนะก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันปัญญาก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งวันนี้เดี๋ยวจะเลยเวลาไปมาก
1: คุณอาจารย์ในกรณีที่บางครั้งเนี่ยใช้ที่บาดก็แล้วเนี่ยถ้ายังไม่สำเร็จในช่วงนั้นเราถ้าเราไม่ท้อเนี่ยได้ก่อนนะครับเราก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมครับในการที่จะทำ
0: ก็
1: จะบรรลุเป้าหมาย
0: คือบางครั้งอาจจะต้องรอ
1: ครับ
0: บางครั้งก็ทำให้เกิดความพร้อมด้วยการสร้างความพร้อมขึ้นมายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนจะคนที่เรียนเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเขายังมีอินทรีย์ไม่แก่กล้าพอเรียกสมัยนี้ว่ายังไม่พร้อมยังขาดความพร้อมทีนี้ทำไงล่ะจะให้เขาพร้อมเพราะถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่ได้ผลเราจะให้เขาพร้อมก็ต้องรอใช่ไหม
1: คร
0: ับ ถ้าไม่รอทำไงพยายามทำให้เขาพร้อมก็มีสองวิธีก็แปลว่าต้องให้เขาพร้อมแหละรอให้เขาพร้อมเองหรือเราจะพยายามทำให้เขาพร้อมบางทีก็ต้องประยุกต์ทั้งสองข้ออย่างพระพุทธเจ้าจะทรงใช้วิธีว่าอ้าวดูว่าคนนี้ยังไม่พร้อมอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็บ่มอินทรีย์เลยบ่มอินทรีย์บ่มอินทรีย์หมายความว่าทำให้มันพร้อมสักทีนี
1: ่
0: เนี่ยก็หาวิธีการมาทำให้เขาเข้าถึงความพร้อมใช่ไหมแต่ตกลงก็คือว่าต้องพยายามให้เขาพร้อมก่อนใช่ป่ะจะรอให้เป็นไปเองหรือจะพยายามทำให้เขาพร้อม
1: ก็ขึ้นกับปัญญาด้วย
0: แต่ทีนี้ก็ต้องขึ้นกับปัญญาของผู้ที่จะไปสอนเขาด้วยใช่ไหมว่าจะมีวิธีการยังไงที่จะสร้างความพร้อมพระพุทธเจ้าก็จะมีวิธีการที่จะทำให้คนพร้อมเนี่ยซึ่งเป็นการปฏิบัติแต่ละบุคคลใช่ไหมเพราะแต่ละบุคคลนี่มันมีปัจจัยของตัวเองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ ดูว่าอ้าวคนนี้เป็นยังไงพื้นเพเป็นยังไงมีจริตอัธยาศัยยังไงทำยังไงจะให้เขาพร้อมขึ้นมาได้ก็จึงมีธรรมะบางหมวดที่เรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องบ่มอินทรีย์อย่างนั้นไงก็ช่วยบ่มอินทรีย์ที่ยังไม่พร้อมให้มันพร้อมขึ้นมา
3: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

0: การบันเทิงธรรมเรื่องแผนร้ายของพระราชาใกล้ๆบริเวณเมืองพาราณสีมีหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีตระกูลเศรษฐีอยู่หลายตระกูลอยู่ร่วมกันชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นลูกชายของเศรษฐีตระกูลหนึ่งเมื่อเจริญวัยขึ้นบิดามารดาได้จัดการแต่งงานให้กับลูกสาวเศรษฐีในเมืองพาราณสีผู้หนึ่งมีนามว่าสุชาดานางสุชาดาเป็นหญิงสวยงามมีกิริยามารยาทเรียบร้อยตั้งแต่มาอยู่บ้านสามีนางก็ทำหน้าที่เป็นสะใภ้ที่ดีของตระกูลดูแลสามีและบิดามารดาของสามีเป็นอย่างดีครอบครัวของนางมีความสุขมากเนื่องจากสามีก็รักและเอาใจใส่ดูแลนางเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งนางสุชาดาต้องการจะเดินทางไปเยี่ยมบิดามารดาในตัวเมืองพาราณสีจึงได้บอกให้สามีทราบฝ่ายสามีก็ไม่ขัดข้องและสั่งให้คนใช้เตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับเดินทางให้พร้อมเมื่อได้เวลาอันเหมาะสม
1: เอาเตรียมข้าวของไว้พร้อมเลยพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปเมืองพาราณสีกันละไหนล่ะและข้าวเอาไปทางโน้นแล้วยกลังขึ้นไปด้วย
0: เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อได้เวลาอันเหมาะสมแล้วสามีหนุ่มกับภรรยาสาวก็นั่งรถม้าขับออกมุ่งหน้าเข้าเมืองพาราณสี
1: น้องพี่ว่าเราพักกินข้าวกันตรงนี้ก่อนดีกว่ามั้ง
2: ดีเหมือนกันเพราะใกล้แม่น้ำด้วย
1: งั้นตกลงตามนี้นะเอาละพวกเราพักกันที่นี่ก่อนนะหายเหนื่อยแล้วค่อยออกเดินทางต่อพักเหนื่อยสักครู่นึงเอาเลยเข้าเอาจานมาทางนี้

0: ณเมืองพาราณสีวันนั้นพระเจ้าพรหมทัตเสด็จเลียบพระนครและเสด็จมายังประตูเมืองขณะที่สองสามีภรรยาขับรถม้ามาถึงประตูเมืองนั้นพอดีเช่นกันนางสุชาดาลงจากรถเดินอ้อมไปข้างท้ายพระเจ้าพรหมทัตทรงทอดพระเนตรเห็นนางแล้วเกิดมีพระทัยปฏิพัทธ์นางขึ้นมาทันที
1: แม่นางคนนั้นช่างสวยจริงๆอมาตย
2: ์พระเจ้าค่ะ
1: แม่นางคนนั้นไม่ทราบมีครอบครัวหรือยัง
2: ขอเดชะนางมีสามีแล้วพระเจ้าค่ะผู้ชายคนที่นั่งอยู่ข้างๆนางนั่นแหละคือสามีของนางพระเจ้าค่ะ
1: มีสามีแล้วเหรอ
2: มีแล้วพระเจ้าค่ะ
1: ถึงจะมีสามีแล้วข้าก็จะชิงนางมาให้ได
2: ้เอาละมานี่สิอมาตย์พระเจ้าค่ะทำตามที่เราบอกนะพระเจ้าค่ะ
0: หลังจากได้รับคำปรึกษาแผนการอำมาตย์นายนั้นก็นำแก้วมณีของพระราชาไปวางไว้ในรถม้าของนางสุชาดาโดยที่สองสามีภรรยาไม่รู้ตัวแล้วกลับมาถวายรายงานให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบพระเจ้าพรหมทัตจึงทรงรับสั่งให้ประกาศทันทีว่าบัดนี้แก้วมณีของพระราชาหายไปพอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปชาวเมืองต่างพากันแตกตื่นโดยเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตหลังจากรับสั่งให้ปาวประกาศออกไปอย่างนั้นแล้วก็รับสั่งให้ปิดประตูเมืองห้ามคนเข้าออกและรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นในที่ที่น่าสงสัยพวกเจ้าหน้าที่เที่ยวตรวจค้นตามบ้านเรือนของชาวเมืองจ้าละวันมีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งถูกกำหนดให้ไปค้นที่รถม้าของสองสามีภรรยาซึ่งถูกกักไว้ไม่ให้ขับไปทางไหน
3: เอาค้นในทั่วดูสิเจอไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงแก้วมณีของพระราชาของเราอ่ะใช่มั้ยใช่ใช่จริงๆด้วยอ่ะถ้างั้นเราก็จับโจรได้แล้วนะสิมาไปไปเจอพระราชาซะไปเลยเข้า
1: อะไรกันเราไม่รู้เรื่องนะอย่าอย่า
0: เมื่อพบหลักฐานเช่นนั้นเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นก็พาสามีของนางสุชาดามัดแขนไพล่หลังคุมตัวไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตโดยมีนางสุชาดาตกใจร้องไห้เดินตามมาติดๆเมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวสามีของนางสุชาดามาเข้าเฝ้าแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็มีรับสั่งให้นำไปตัดศีรษะโดยไม่ต้องสอบสวนเจ้าหน้าที่คุมตัวสามีของนางสุชาดาอย่างแน่นหนานำไปสู่หลักประหารครั้นถึงแล้วก็จับให้นอนหงายนางสุชาดารู้แน่ว่าสามีจะถูกประหารชีวิตแน่เพราะถูกใส่ร้ายอันมีสาเหตุมาจากตนจึงได้ตั้งจิตอธิษฐาน
4: สามีของฉันเป็นคนมีศีลขอให้ทวยเทพมาช่วยคุ้มครองด้วย
0: เมื่อสิ้นคำอธิษฐานพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสน์ที่ประทับของพระอินทร์เกิดแสดงอาการร้อนรนขึ้นมามีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วหรือไม่ที่นั่งของเราจึงรู้สึกร้อนรนหรือใครจะมาเกิดที่นี่แทนเราไม่ได้สิล่ะต้องสอดส่องด้วยทิพยเนตรตรวจดูโลกมนุษย์ซะหน่อยอ๋ออย่างนี้นี่เองพระเจ้าพรหมทัตกำลังทำกรรมหนักตรงที่มาเบียดเบียนหญิงผู้มีศีลอย่างนางสุชาดาให้ลำบากนี่เองเราควรจะไปช่วยเหลือนางเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นพระอินทร์ก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และมาปรากฏพระองค์อยู่เบื้องหน้าพระเจ้าพรหมทัตส่วนพระเจ้าพรหมทัต
2: ไม่ทราบว่านั่นคือพระอินทร์จึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ขับไล่ไปให้พ้นทางเสด็จ
3: ไปรีบไปเกะกะทางเสด็จเดี๋ยวหัวขาดไม่รู้สึกละ
5: พ
3: ่อไป
2: พระอินทร์ไม่ตรัสอะไรได้แต่ยืนจ้องพระพักของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นนางสุชาดาและทอดพระเนตรเห็นสามีของนางสุชาดาที่กำลังถูกจองจำเพื่อนำไปสู่หลักประหารพระอินทร์ทรงใช้อำนาจฤทธิ์ของพระองค์สะกดจิตทุกคนในที่นั้นแล้วบันดาลให้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนั่นคือทรงบันดาลให้พระเจ้าพรหมทัตผู้ชั่วร้ายลงมานอนหงายอยู่ข้างล่างพร้อมด้วยเครื่องจองจำและทรงบันดาลให้สามีของนางสุชาดาหลุดจากเครื่องจองจำขึ้นไปนั่งอยู่บนคอช้างแทนพระเจ้าพรหมทัตเพชฌฆาตยืนถือขวานคอยจ้องจะฟันคอสามีของนางสุชาดาก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักโทษประหารจึงได้เงื้อขวานฟันลงไปที่คอของพระเจ้าพรหมทัตทุกคนในที่นั้นตะลึงงันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าผู้ที่ถูกตัดคอขาดกระเด็นไปนั้นไม่ใช่นักโทษประหารแต่กลับเป็นพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองทันใดนั้นพระอินทร์ก็ประกาศพระองค์ให้ทราบว่าพระองค์คือพระอินทร์พระเจ้าพรหมทัตไม่ตั้งอยู่ในธรรมข่มเหงผู้ที่ไม่มีความผิดอยากได้เมียคนอื่นและใส่ร้ายผัวเขาว่าทำความผิดคิดจะลงโทษให้ประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์นั้นเรามาครั้งนี้ก็เพื่อมาช่วยคนบริสุทธิ์ครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จไปหาสามีของนางสุชาดาซึ่งนั่งอยู่บนคอช้างแล้วประกาศแต่งตั้งให้เป็นพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ใหม่พร้อมทั้งประกาศแต่งตั้งนางสุชาดาเป็นพระอัครมเหสีฝ่ายพวกอำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์เก่าและพวกชาวเมืองซึ่งต่างรู้ดีว่าพระเจ้าพรหมทัตพระองค์เก่านั้นมีพระอุปนิสัยชั่วร้ายเพียงใดต่างก็ดีใจโดยทั่วกัน
3: พระเจ้าแผ่นดินผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมถูกประหารชีวิตไปแล้วพวกเราบัดนี้พวกเราปลอดภัยแล้วจากพระเจ้าแผ่นดินผู้ชั่วร้ายนั้นเราได้พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่แล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่จะตั้งอยู่ในธรรมพระท้าวสักกะได้ทรงประทานมาให้ใช่ไหมพวกเรา
6: ใช่ฮะใช่ใช่มาเมืองจะเลยสักทีนึง
3: พระราชาองค์นี้รับรองได้เลยว่าทรงทศพิตรราชธรรมแน่เลยมีพระอัครมเหสีสวยสดด้วยจริงไหม
6: จริงจริง
3: ไปงั้นพวกเราไปเข้าเฝ้ากันดีกว่าไป
2: ฝ่ายพระอินทร์หลังจากสถาปนาพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ใหม่แล้วก็ทรงเหาะขึ้นไปบนอากาศพร้อมทั้งให้โอวาทว่าพระราชาพระองค์นี้ของพวกท่านจักปกครองแผ่นดินโดยธรรมและเมื่อใดที่พระองค์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นฝนจะตกผิดเวลาคือถึงฤดูกาลที่จะตกกลับไม่ตกแต่กลับไปตกในฤดูกาลอื่นและจะเกิดภัยขึ้น3อย่างคือภัยจากความหิวภัยเกิดจากโรคและภัยที่เกิดจากคมหอกคมดาบจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของพระองค์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงคราวคับขันย่อมมีผู้ช่วยเหลือเหมือนสามีของนางสุชาดาที่ถึงคราวคับขันแล้วมีพระอินทร์มาช่วยฉันนั้น

เสียตาดีกว่าเสียสัจจะมหาปาละหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีมีอาชีพทางค้าขายเป็นคนประพฤติดีเสมอจึงเป็นที่รักของเพื่อนบ้านเขายังไม่มีครอบครัวแต่ได้อยู่ทำการค้าร่วมกันกับน้องชายอยู่มาวันหนึ่งเขาได้เห็นคนไปกันเป็นหมู่ไต่ถามได้ความว่าเขาไปฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าก็ดีใจอยากไปฟังบ้างพอเย็นลงก็บอกน้องชายให้อยู่บ้านเขาไปฟังธรรมเกิดเลื่อมใสชีวิตของนักบวชเพราะเห็นว่าการบวชมีเวลาที่จะทำใจให้สงบได้มากกว่าอยู่บ้านเมื่อคนอื่นกลับหมดแล้วจึงเข้าไปหาพระพุทธเจ้าขอบวช ด้วยพระพุทธองค์สั่งให้ไปบอกลาคนที่ควรลาก่อนครั้นได้รับอนุญาตจากทุกคนแล้วแต่น้องชายยังไม่เต็มใจให้บวชเพราะเห็นว่ายังหนุ่มอยู่ค่อยบวชเมื่อแก่ดีกว่าเขาได้บอกกับน้องชายว่าน้องเอ๋ยมือเท้าของใครที่คร่ำคร่าไปเพราะชราแล้วร่างกายอ่อนแอเพราะชราเขาครอบงำแล้วจะประพฤติธรรมในศาสนาได้อย่างไรกันตกลงก็ออกบวชเมื่อบวชแล้วได้เรียนข้อปฏิบัติอันทำตนให้พ้นทุกข์จากพระพุทธองค์แล้วก็พาพวกไปสู่ป่าอันไกลหมู่บ้านชาวบ้านไปสร้างที่พักน้อยๆถวายให้พักในฤดูฝนในวันเข้าพรรษาท่านมหาปาละได้ประชุมภิกษุและตักเตือนว่าในพรรษานี้ขอให้พวกเราอย่าได้ประมาทจงทำความเพียรกันให้เต็มที่เพื่อจะได้บรรลุที่สุดแห่งทุกข์กันบ้างการบวชของเราจะไม่เป็นหมันก็เพราะเราทำความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเพียงแต่การบวชถ้ามิได้ก้าวหน้าทางด้านในแล้วจะเป็นประโยชน์ก็ตรงไหนกลับจะเป็นการเอาเปรียบชาวโลกเสียอีกพวกเรานักบวชจะเป็นประโยชน์แก่โลกก็ด้วยการทำตนให้เป็นตัวอย่างและสอนเขาในทางธรรมเท่านั้นฉะนั้นจงเริ่มความเพียรกันเถิดอย่าให้เวลาผ่านไปเสียเปล่าเพราะเวลาที่ผ่านไปแล้วจะนำคืนมาอีกไม่ได้บุคคลย่อมเศร้าโศกเพราะความประมาทโมเมาของตนเสมอเมื่อท่านได้ตักเตือนผู้อื่นแล้วท่านก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยการไม่นอนตลอด3เดือนคงเป็นอยู่ด้วยกิริยายืนเดินนั่งเท่านั้นนี่เป็นการตั้งใจของท่านอันจัดเป็นอธิษฐานบารมีข้อหนึ่งในเดือนต้นของพรรษาทุกอย่างเป็นไปเรียบร้อยพอย่างเข้าเดือนที่2เพราะการอดนอนจึงเป็นเหตุให้เกิดโรคแก่ในตาของท่านตาแดงมีน้ำตาไหลอยู่เสมอบางคราวก็ปวดมากถึงกระนั้นท่านก็ไม่ยอมพักผ่อนด้วยการนอนเพราะได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่นอนตลอดเวลา3เดือนเพื่อนภิกษุทั้งหลายเห็นเข้าก็สงสารท่านได้ขอร้องให้ท่านพักเสียบ้างเมื่อตาเป็นปกติแล้วจึงค่อยเริ่มทำความเพียรต่อไปท่านตอบขอบใจในความกรุณาของเพื่อนภิกษุแต่จะทำตามไม่ได้จะกลายเป็นคนไร้สัจจะไปเสียจะเป็นตัวอย่างอันไม่ดีแก่คนชั้นหลังได้เขาจะติกันได้ว่าท่านเป็นผู้เลิกละสละจากความเพียรเป็นคนไม่มีสัจจะในใจภายหลังหมอทางโรคตาได้ทราบข่าวก็มาเยี่ยมและนำยาหยอดตามาถวายท่านท่านก็ได้หยอดยานั้นแต่ก็ไม่เกิดผลเพราะท่านนั่งหยอดยาไม่ซึมเข้าไปภายในจึงยังคงเจ็บอยู่ตามเดิมแม้หมอจะวิงวอนสักเท่าใดเท่าใดท่านก็หายยอมนอนไม่ผลที่สุดหมอบอกเลิกไม่รักษาต่อไปอีกครั้นหมอบอกเลิกแล้วท่านได้สอนตัวท่านเองว่าแน่ปาละหมอเขาไม่รักษาเจ้าแล้วเจ้าจะเห็นแก่ตาหรือจะเห็นแก่พุทธศาสนาถ้ารักดวงตาเจ้าก็เลิกความตั้งใจแต่ถ้ารักพุทธศาสนาก็จงทำความเพียรต่อไปอีกเจ้าคิดดูเถิดเจ้าเกิดและท่องเที่ยวมาในสังสารวัฏนานสักเท่าใดแล้วนานจนไม่มีใครคำนวณได้การเกิดเป็นทุกข์อย่างไรบ้างคิดดูให้ดีเถิดอย่ามัวตามใจตนเองเลยจงตามใจพระพุทธองค์บ้างเถิดตาจะเสียก็ช่างมันเถิดแต่อย่าให้สัจจะที่ตั้งไว้เสียไปเลยตาหูที่ถือกันว่าเป็นของตัวนี้จะสูญหายสลายไปก็ช่างเถิดร่างกายนี้จะทำลายไปก็ช่างเถิดแต่จะไม่ให้สัจจะที่ตั้งไว้ถูกทำลายไปเมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วก็เริ่มทำความเพียรต่อไปโดยไม่ได้ท้อถอยไม่ฟังเสียงใดๆที่จะมาทำให้เลิกความเพียรผลสุดท้ายตาทั้งสองก็บอดเพราะโรคนั้นแต่พร้อมกับตาบอดนั้น
ท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลด้วยนับว่าท่านเสียตาเนื้อไปแต่ตาภายในของท่านกลับรุ่งโรจน์ได้รับแสงที่ไม่รู้จักดับตลอดไปเป็นผลเกิดจากกระทำจริงดังพระพุทธภาษิตว่าถ้าจะทำจงทำให้จริงๆจงบากบั่นในงานนั้นอย่างเข้มแข็งเพราะการทำที่ละหลวมนั้นมีแต่จะนำโทษมาสู่ตนเท่านั้นคนทุกคนจะพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะความเพียรเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของการมีสัจจะมีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวคนเราย่อมมีหน้าที่ประจำตัวด้วยกันทั้งนั้นงานอันเป็นหน้าที่จะมีผลดีก็ด้วยการทำจริงขาดการทำจริงซะแล้วทุกอย่างก็เหลวไปหมดฉะนั้นควรที่จะมีการตั้งใจในอันที่จะทำงานไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานหนักเบายากง่ายเพียงไรพอจะลงมือทำงานก็ต้องตั้งใจก่อนว่าเมื่อยังไม่สำเร็จเราจะไม่ทอดทิ้งงานนี้เป็นอันขาดครั้นมีความตั้งใจตัดสินใจว่าจะทำแล้วจงลงมือทำทันทีทำให้สม่ำเสมอเป็นเวลามิใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะการทำแบบนั้นแทนที่จะเป็นผลกลับทำให้ใจของผู้ทำงานอ่อนแอไปซิอีกคนที่ทำงานไม่สำเร็จนั้นก็เนื่องจากขาดความตั้งใจในงานนั่นเองฉะนั้นจึงควรมีความตั้งใจก่อนตอนนั้นจึงปลุกความบากบั่นให้เกิดขึ้นความบากบั่นเป็นกำลังของงานอันสำคัญขาดความบากบั่นก็เป็นเหตุให้เกิดการทอดทุระปล่อยงานให้อากูลข้างค้างสิ่งที่เราหวังไว้ว่าจะได้ก็ไม่ได้สมประสงค์ก่อให้เกิดความเสียหายเช่นกันความเพียรจึงต้องมีไว้ในใจเสมอขอให้เอาเรื่องนี้เป็นตัวอย่างไว้และถือเป็นคติไว้ว่าเมื่อได้ตั้งใจจะทำสิ่งใดอันเป็นไปในทางดีงามแล้วขอให้รักษาความตั้งใจนั้นไว้ให้นึกว่าความตั้งใจที่จะทำนั้นเป็นอุดมคติของตนแม้จะตายก็ไม่ยอมทิ้งอุดมคติเป็นอันขาดเข้าหลักที่ว่าเสียชีพก็ไม่ยอมเสียสัจจะที่ได้ตั้งไว้คนเราจะมีเกียรติยศชื่อเสียงได้ก็เพราะมีสัจจะเป็นมูลฐานสัจจะเป็นสิ่งที่ไม่ตายขอให้ทุกคนจงมีสัจจะอันเป็นประโยชน์เถิดคติสอนใจบุรุษพึงภาคเพียรไปจนกว่าประโยชน์ที่หวังนั้นจะบรรลุ

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ปฏิบัติธรรมคือการทำความรู้ให้ชัดการปฏิบัติธรรมคือการทำความรู้ให้ชัดอยู่กับสิ่งหนึ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งอยู่กับความคิดหนึ่งอยู่กับความรู้อันเดียวอันหนึ่งอารมณ์ของจิตที่จรมาจากข้างนอกความรู้สึกที่จรมาจากข้างนอกเช่นความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกคันความรู้สึกชนิดต่างๆที่มาทำให้จิตของเรารู้อยู่กับความรู้สึกหนึ่งนั้นหลุดไปดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องตั้งสติให้ดีให้จิตของเรารู้อยู่ที่หนึ่งตามขั้นตอนเช่นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ว่าจิตอยู่รู้ว่าจิตนิ่งรู้ว่าจิตว่างรู้ว่าจิตหลุดออกจากความว่างการปฏิบัติธรรมคือการทำสติของเราให้รู้อยู่กับสิ่งหนึ่งแม้จะมีสิ่งดังต่อไปนี้มารบกวนเราก็ไม่ต้องไปสนใจมัน 1. ความเจ็บปวดมารบกวน 2. ความคิดออกไปที่ต่างๆมารบกวน 3. ความปวดศีรษะปวดไหล่มารบกวนความง่วงนอนมารบกวนเราทำจิตของเราให้รู้อยู่กับความรู้หนึ่งคือลมหายใจเข้าออกจนชนะสิ่ง 3-4 ประการที่กล่าวมาจิตไม่หวั่นไหวตามจิตไม่รับรู้ตามเช่นจิตไม่รับรู้ตามความเจ็บปวดจิตไม่รับรู้ตามความคิดอื่นจิตไม่รับรู้ตามความคิดอื่นจิตไม่รับรู้ความง่วงนอนจิตไม่รับรู้ความเจ็บปวดจิตไม่รับรู้ความนึกคิดต่างๆมีสติกำกับอยู่กับความรู้สึกหนึ่งตามลำดับตามขั้นตอนเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าออกหมดจิตรู้ว่าจิตนิ่งจิตรู้ว่าจิตอยู่แล้วจิตก็มีผู้รู้อยู่ในจิตนั้นการที่จิตนิ่งอยู่รู้อยู่กับผู้รู้หนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิเรียกว่าจิตสงบเรียกว่าจิตนิ่งเรียกว่าจิตแน่วแน่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติคือความรู้สึกที่มีอยู่ไปจับไปสนใจกับการปรุงของจิตขึ้นอีกภายนอกเช่นจิตไปสนใจความเจ็บจิตไปสน
ใจความง่วงจิตเผลอคิดไปข้างนอกผู้ปฏิบัติธรรมพึงสร้างสติให้แน่วแน่ให้จิตรู้อยู่อย่างหนึ่งคือรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวไม่ต้องเอาจิตไปรู้ความเจ็บไปรู้ความปวดศีรษะไปรู้การปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวไปรู้ความง่วงนอนไม่ต้องให้จิตไปกินความรู้นั้นไม่ต้องให้จิตไปนึกถึงความรู้นั้นให้จิตมาอยู่กับความรู้หนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับผู้รู้หนึ่งเช่นรู้ว่าจิตอยู่รู้ว่าจิตนิ่งไม่ได้คิดไปตามความรู้สึกอื่นในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมมันเป็นความจริงที่แน่นอนแล้วว่าจิตของเราต้องไม่นิ่งต้องคิดไปที่โน่นคิดไปที่นี่เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกให้ผู้ปฏิบัติธรรมมาทำสัญญาความรู้ไว้ที่เดียวให้มีสติรู้อยู่สิ่งเดียวให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างอื่นไม่ต้องไปรู้ตามเมื่อเราฝึกนานๆเมื่อเราฝึกเรื่อยๆเมื่อเราฝึกบ่อยๆสติเราจะตามทันสิ่งที่มารบกวนจิตไม่ให้รู้อยู่กับความรู้หนึ่งจิตเราจะรู้ทันคำว่าจิตรู้ทันคือจิตสลัดความรู้สึกอื่นออกหมดมาส่องอยู่แต่กับความรู้สึกหนึ่งจนจิตของเรานั้นแน่วแน่อยู่กับความรู้สึกหนึ่งความรู้สึกหนึ่งนั้นความรู้หนึ่งนั้นเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำให้จิตของเราเดินไปสู่บันไดขั้นที่สองที่สามที่สี่ตามลำดับไปการปฏิบัติธรรมจึงหมายความว่าให้จิตของเรานั้นมีสติรักษาความรู้หนึ่งไว้ตลอดเวลาย่งไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องอื่นย่งไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นรู้เรื่องเดียวในเบื้องต้นคือรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อจิตของเรารู้ชัดเจนตลอดเวลาทุกครั้งที่หายใจเข้าและหายใจออกความรู้สึกอื่นไม่สามารถที่จะแทรกเข้ามาได้ความรู้สึกอื่นไม่สามารถจะเข้ามาแย่งความรู้สึกหนึ่งที่เราตั้งไว้ด้วยสติได้
ของเราก็จะชนะวิบากกรรมจิตของเราก็จะทำหน้าที่ชำระกรรมหมายความว่าจิตของเราไม่ยอมรับผลของความเจ็บไม่ยอมรับผลของความง่วงไม่ยอมรับผลของความฟุ้งซ่านเมื่อจิตของเรารู้ชัดว่าหายใจเข้ารู้ชัดว่าหายใจออกความรู้สึกอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้เรียกว่าจิตของเราแน่วแน่เรียกว่าจิตของเรานิ่งเรียกว่าจิตของเราสงบเรียกว่าจิตของเราเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่อยู่กับผู้รู้อันเดียวสิ่งเดียวคือรู้ว่าจิตอยู่ไม่ได้คิดไปที่อื่นผู้ปฏิบัติธรรมยังไม่ต้องสนใจที่จะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เพราะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นสิ่งที่เกิดดับเร็วให้เรามองเห็นชัดเจนเมื่อเราสามารถทำลมหายใจที่หายใจเข้าออกชัดเจนแล้วได้จิตของเราก็จะสงบจิตของเราก็จะนิ่งจิตของเราก็จะรู้หนึ่งจิตของเราก็จะรู้ว่าจิตอยู่จิตของเราก็จะรู้ว่าจิตว่างในขณะที่จิตของเรารู้ว่าจิตว่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงท่านอยากให้เรามาพิจารณาเรื่องตัวตนของเรามีธาตุ4มีอาการ32ธาตุ4ก็คือดินน้ำไฟลมอาการ32ก็คือผมขนเล็บฟันหนังไปจนครบ32อย่างการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้มาดูสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้ความว่างนั้นหลุดไปที่อื่นให้มีสิ่งที่ยึดใหม่คือมารู้ตามเช่นรู้เกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาอารุเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังมัมอัทยังโหใจยะกันังตับอิโลมะกังผังผืดปิหะกังไตปะพาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณังไส้น้อยอุทธะริยังอาหารใหม่ตรีสังอาหารเก่ามัทธะเกมัทธลุงตังเยื่อในสมองศีรษะปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุโปน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัสสุน้ำตาวสาน้ำมันเหลวเคโลน้ำลายสิงขานิกายน้ำมูดละสิกาน้ำไขข้อมูดตังน้ำมูดทั้ง32ประการที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธาตุ4ทั้งหมดเป็นของปฏิกูลเป็นของต้อง
สลายเป็นของที่ไม่เที่ยงถ้าเราไปพิจารณาก่อนที่จิตของเรานิ่งจิตของเราก็จะเห็นไม่ชัดรู้ไม่ชัดเข้าใจไม่ชัดเข้าถึงไม่ชัดดังนั้นจึงไม่ต้องรีบโดยธรรมชาติของจิตที่สงบโดยธรรมชาติของจิตที่สงบจะอุปมาเหมือนเราทานข้าวเราทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆเมื่ออาหารเต็มท้องแล้วความรู้สึกของจิตความรู้สึกว่าอิ่มก็เกิดขึ้นในความรู้สึกหรือเกิดขึ้นในจิตจะสังเกตว่าจิตของเราก็จะสั่งให้หยุดจากการรับประทานโดยธรรมชาติเมื่อจิตหยุดรับประทานหยุดให้หยุดรับประทานแล้วความอิ่มจึงเกิดขึ้นลักษณะของความอิ่มมีความรู้สึกอยู่สามอย่างหนึ่งมีความรู้สึกว่าพอแล้วสองมีความรู้สึกว่าหยุดสั่งการหยุดมือหยุดตาหยุดปากหยุดสามความอิ่มจะทำหน้าที่ของมันจบลงแค่นั้นกลับมามองดูความสงบของจิตเมื่อจิตสงบเต็มที่แล้วเมื่อจิตนิ่งเต็มที่แล้วความรู้สึกเจ็บความรู้สึกง่วงความรู้สึกปวดนู่นนี่นั่นความรู้สึกฟุ้งซ่านหยุดนิ่งหมดทุกประการจิตหยุดปรุงทั้งหมดหยุดนิ่งหมดทุกประการต่อจากนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตมากมายเช่นพลังของจิตก็เกิดขึ้นตรงนี้ปัญญาของจิตก็เกิดขึ้นตรงนี้ความสงบของจิตที่เรียกว่าความสุขของจิตก็เกิดขึ้นตรงนี้ความเมตตาก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเหมือนการรับประทานอาหารไปถึงจุดอิ่มตัวแล้วหยุดหมดแล้วอาหารที่อยู่ในท้องก็จะทำหน้าที่ย่อยสลายไปหล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆในกายนี้โดยธรรมชาติของมันเองไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราโดยธรรมชาติในตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องบังคับใดๆทั้งสิ้นส่วนไหนที่สึกหรอมันก็วิ่งไปรอเลี้ยงตรงนั้นถ้าความสึกหรอนั้นมีอุปสรรคต่างๆความเจ็บปวดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพลังของจิตหรืออาหารที่ย่อยสลายเข้าไปรอเลี้ยงต่างๆตรงนั้นจนสุดความสามารถเช่นถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจิตก็วิตามินก็ย่อยสลายผ่านไปจนทำให้ร่างกายนั้นชนะความเจ็บปวดชนะโรคภัยไข้เจ็บชนะความเมื่อยล้าต่างๆเรียกว่า
ร่างกายนี้แข็งแรงเรียกว่าร่างกายนี้แข็งแรงเพราะอำนาจแห่งอาหารที่ย่อยสลายไปหล่อเลี้ยงร่างกายร่างกายนั้นเรียกว่าแข็งแรงในขณะที่อารมณ์จิตของเราในขณะที่จิตของเราสงบไปจนถึงความว่างแล้วอาหารของจิตคือความว่างนี้ก็จะย่อยสลายไปสู่ชำระจิตที่มีความเศร้าหมองที่มีกรรมเล็กกรรมน้อยซึมอยู่ตามจิตทั้งหมดพลังของจิตก็ไปต่อสู้กระเทาะทลอกทะลวงชำระล้างให้วิบากกรรมน้อยใหญ่นั้นหลุดไปเรื่อยตามลำดับถ้าวิบากกรรมนั้นหนักหนาสาหัสจิตเขาจะต้องต่อสู้จนวิบากกรรมนั้นหลุดหายไปหมดเรียกว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากวิบากกรรมเรียกว่าจิตอยู่เหนือกรรมจิตอยู่เหนือวิบากกรรมเมื่อจิตของเราอยู่เหนือวิบากกรรมแล้วเราจึงเรียกว่าเป็นคนพ้นโลกโลกคือการเวียนว่ายตายเกิดโลกคือวัฏจักรโลกคือสังสารวัฏเมื่อจิตของเราหลุดออกสังสารวัฏแล้วอยู่ในจักรวาลหนึ่งของจิตที่หาตัวตนไม่มีที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีความสุขความทุกข์เป็นจิตที่เป็นพุทธะที่หลุดออกจากการปรุงการคิดจิตที่อยู่เหนือการปรุงการคิดทั้งหมดหยุดย่อยสลายเป็นความบริสุทธิ์อย่างสะอาดหมดจดผ่องใสเมื่อจิตสะอาดหมดจดผ่องใสอารมณ์ของความทุกข์ก็ไปเกาะอยู่ไม่ได้อารมณ์ของความสุขก็ไปเกาะอยู่ไม่ได้สิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดก็ไปเกาะอยู่ไม่ได้เรียกว่าอมตะธรรมคือจิตที่ไม่ตายแล้วคือจิตที่ไม่ก่อภพชาติให้แก่เจ็บตายอีกแล้วเพราะจิตไม่มีภพให้เกาะจิตไม่มีภพให้อาศัยจิตหลุดบริสุทธิ์หมดทุกประการเรียกว่าอรหันต์เรียกว่าอรหันต์แปลว่าจิตไม่มาก่อภพชาติอีกแปลว่าจิตไม่กลับมาไม่หันมาก่อภพชาติอีกที่สุดของการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ที่สุดแห่งพระพุทธศาสนาที่เรานับถืออยู่ตรงนี้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายสิ่งที่ปรารถนาของเราทุกคนนั้นคือความสุขความสุขนั้นได้จัดสรรตามขั้นตอนของความปรารถนาของท่านในขณะที่จิตของท่านเข้าไปสู่กระบวนการแห่งธรรมแล้วเช่นท่านอยากมีความสุขระดับการเกิดมาเป็นมนุษย์

ทธะแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความสุขทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงแต่มันเป็นความสุขที่นานมากเช่นการเป็นพระอินทร์พระพรหมเสวยความสุขนับกับกันหมายความมันนับหมื่นนับแสนนับล้านล้านปีความสุขนั้นถึงจะหมดไปแล้วถึงจะเดินเข้าไปสู่การตรัสรู้หรือการบรรลุธรรมไปสู่เป็นพระอรหันต์จึงยังไม่สิ้นสุดกับความสุขนั้นตามขั้นตอนความสุขของมนุษย์นั้นตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์เรานั้นได้อายุมา100ปีความสุขในความรู้สึกของมนุษย์การกินอิ่มก็เรียกว่าสุขการนอนหลับสบายก็เรียกว่าสุขการสัมผัสบางประการก็เรียกว่าสุขแต่การเป็นมนุษย์นั้นเราอยู่ปนกับสิ่งหลายอย่างที่เราเรียกว่าคนเมื่อคนให้มันปนกันแล้วยกตัวอย่างสิ่งที่มันผสมอยู่กับเราสักสามอย่างอย่างที่หนึ่งความพอใจก็มาคนอยู่กับเราความไม่พอใจก็มารวมอยู่กับเราความสุขก็อยู่กับเราความทุกข์ก็อยู่กับเราความสมหวังก็อยู่กับเราความพลาดพลาดก็อยู่กับเราสรุปความว่าจบลงกับความไม่เที่ยงปนกันไปหมดจึงวุ่นวายจึงสับสนเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าจิตของเรามีความประสงค์จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เท่านั้นถ้าจิตของเราประสงค์จะเกิดเป็นเทพเทวดาก็ได้เท่านั้นถ้าจิตของเราจะปรารถนาพระอินทร์พระพรหมก็ได้เท่านั้นถ้าจิตของเราหยุดแล้วดับแล้วจากการก่อภพชาติในเรื่องของจิตจิตจึงสลัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากจิตจิตรู้แจ้งว่าการมีอยู่นั้นต้องแตกสลายการเกิดขึ้นนั้นต้องดับไปเมื่อเหตุแห่งสัจธรรมเป็นอย่างนี้ความหลุดพ้นของจิตที่สลัดออกหมดแล้วทุกประการนั้นก็จบลงด้วยการเรียกชื่อตรงนั้นว่าเป็นอรหันต์แปลว่าไม่หันมาเกิดอีกแล้วหรือแปลว่านิพพานดับหมดแล้วหลุดหมดแล้วจึงมีชื่อเรียกว่านิพพานังประมังสุญญังนิพพานคือการดับหมดแล้วมีแต่ความว่างเปล่าจึงมีคำว่านิพพานังประมังสุขังแปลว่าความว่างเปล่าการดับหมดแล้วการสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทุกประการเรียกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งความสิ้นสุดลงแห่งพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ้นสุดลงตรงนี้เรียกว่านิพพานเรียกว่าอรหันต์เรียกว่าหลุดพ้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายสิ่งที่ว่าอร

จึงว่าหลุดพ้นทั้งหมดเริ่มต้นจากลมหายใจนี้เริ่มต้นจากความรู้หนึ่งเริ่มต้นจากจิตหนึ่งนี้เพราะฉะนั้นพวกเราที่โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เริ่มต้นในการดูลมหายใจนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมจิตตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติจิตของตนให้รู้เท่าเข้าใจชัดให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี้ให้ชัดเจนแล้วการปฏิบัติธรรมของเราก็จะเข้าไปสู่เป้าหมายแห่งสัจธรรมทุกประการ

นมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ื่อมีความเลื่อมใสเมื่อบวชมาได้ในวัดของหลวงพ่อนี้บวชยากบวชลำบากก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะคืออยากจะทำให้ดีนั่นแหละที่พวกเธอแต่หลายทีมามุ่งมาบวชในวัดของหลวงนี้ก็มุ่งว่าอยากจะประบวชดีประพฤติดีปฏิบัติดีแต่การให้มีศรัทธาเราต้องใช้เวลาเวลานี่เป็นสิ่งที่สำคัญเวลานี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราจะมาอยู่กันคราวเดียวเท่านั้นไม่รู้เรื่องหมดเวลาเราอยู่ด้วยกันได้กินด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันตั้งหลายวันเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันเป็นยังไงนะบางทีก็อยากจะบวชมันนานไม่บวชบางทีก็ไม่อยากจะบวชบางทีก็อยากจะบวชอยู่ที่นี่บางทีก็หนีไปบวชที่อื่นก็ต้องเห็นว่าเพราะพูดเสมอว่าในการบวชนี่ไม่ใช่จะบวชเดินถึงแม้มันจะบวชเจ็ดวันเดือนถึงไปไม่ต้องเดินนะบวชเพื่ออุทิศต่อพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่ใช่บวชแข่งขันแต่ไม่ใช่บวชอะไรต่ออะไรกันไม่ใช่บวชแข่งอื่นถึงไม่บวชแต่ก็บวชง่ายๆเอาลูกมาแล้วมาบวชกันนะกองบวชก็ไม่ใช่ของยากของง่ายๆทำกันง่ายๆมันสบายสบายง่ายมีอะไรฉะนั้นบางคนก็บวชเป็น2ปีกว่า3ปีกว่ามีอยู่นี้จึงจะได้บวชเป็นเนตรบวชเป็นนาคแล้วก็เรียกว่าอย่างนาคแบบต้องมาฝึกอันนี้ว่าปัญทุปราชคือผู้ฝึกบวชผู้ที่ฝึกบวชเรียกว่าอุบาสกที่มาบวชต้องอยู่ในปัจจักอยู่ให้ดูแลพระรู้จักถวายของพระรู้จักเรื่องพระเป็นอยู่ในวิธีใดให้คุณไปให้รู้จักเสียก่อนให้ฝึกหัดการเย็บผ้าการย่อผ้าการรักษาผ้าการรักษาบาตรสารพัดอย่างอีวอนมิตรบาตรเสียงานธรรมเทศน์ที่พระอาศัยการทำอย่างไรอยู่ไปกันมาอยู่นานๆเพื่อจะรู้จักว่าการทำอะไรเป็นอย่างไรเมื่อเราเห็นชัดแล้วที่เนี่ยเพื่อจะเรียนเนี่ยนะพอเราตั้งใจชอบแล้วอยู่แล้วก็ตั้งใจอยู่อันนี้จริงเดียวเป็นเหตุการณ์ทุกประการการทุกประการที่มาทำการบวชเนี่ยการมายอกจีวรมาทำจียอนมาดำรงบาตรมาฝึกอยู่เนี่ยพระเจ้าประสงค์นี่ให้ได้วิทยาบาทมาให้ฉันได้ได้อะไรมาให้ฉันในสงข้อเลยอย่างดีเลยเป็นอย่างดีเลยไม่เหมือนคนอื่นเขาเรียกว่าปัจจุบันราเมื่อปัจจุบันราเสร็จแล้วฝึกเป็นวานาดีก็ส่งถวายของก็เป็นเนี่ยสปีของก็เป็นเนี่ยอะไรก็เป็นแน่ต่อไปก็เอื้อมเข้าไปนะหมดผ้ามันจับเป็นเนจะเอาบาตรใส่มือให้จะเอาห่มผ้าเรียบร้อยเข้าวิทยาลัยห่มผ้าเข้าวิทยาลัยในบ้านผ้านี่ก็เป็นผ้าเนี่ยมันเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าลองดูพวกนี้ห่มผ้าไปละโยมนกเลยกราบพวกนี้เข้าวิทยาลัยแล้วก็เรียกว่าเขาตัดบาตรในสบายให้เข้าสุขด้วยแล้วก็ว่าเราด้วยสารพัดอย่างคนตาเท่าแก่ๆเนี่ยในหัวหอกหัวขาแล้วนะจะต้องว่าเพราะอะไรนี่อำนาจของอาตาสารพัดนี้อาตาสารพัดเนี่ยเป็นอำนาจที่สุดถามว่าเอาใช้ในถูกทางเลยยากคนคนตามบ้านมาไปหกแก่คนเป็นว่าเลยไปประวัติในประวัติบ้านตรงนั้นทีนี้พอเราบวชมีครูบาอาจารย์นั้นก็เป็นคนดีเป็นผู้มีจัญญาเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าของเราและท่านฝากนี้
อันนี้เราอยากให้กันดีนี่ถ้าเราห่มผ้านะย่อมฝาดมือแล้วนะจะมีคนเคารพบูชาอะไรเราน้อมไหว้ทุกสิ่งสารพัดให้เรารู้จักอย่างนี้อันนี้เป็นอำนาจธงชัยของพระพุทธเจ้าของพระดาเนี่ยอย่างนั้นเธอทั้งหลายกระบวนกระมาเนี่ยกระดมห่มผ้าตาจะไม่มีให้สะดุดสังเวชที่ไม่จะบวชคราวเดียว9วัน10วัน20วันในกระดาษเองเลยให้ประกันตันที่นี่การบวชการบรรพชาในพระพุทธศาสนานี้ไอ้คำสอนอย่างอื่นมันมากมายที่สุดหลายอย่างแต่ว่าคำสอนในวันนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะการบรรพชาในวันนี้นะไม่มากทำตามพระโบราณอาจารย์ของท่านขับไว้ให้เราบวชให้เราเรียนกรรมฐานเช่นว่ากรรมฐานทั้ง5คือเกสาโลมานะขาตันตากาโจนถ้าพูดจะเป็นของเล่นๆถ้าเราพิจารณาแล้วเป็นของลึกซึ้งมากทีเดียวจะได้เรียนกรรมฐานกรรมฐานคือเกพระเกสาพระโทมาพระนะขาพระธรรมตาพระตะโจทั้ง5คือกันเนี่ยอย่างเนี่ยคือผมขนเล็บฟันหนังถ้ากรรมฐานนี่เกิดแล้วพร้อมที่เราเกิดมามีกรรมฐานแล้วแต่เราไม่รู้จักจำเป็นจะต้องเรียนโมระกรรมฐานคือเป็นศาสตร์คือเป็นทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเดินชงไปถอดปฏิปานนี่เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ท่านเรียนโมระกรรมฐานเรียนโมระกรรมฐานอันตรฐานไม่ไปผิดกันนะอาศัยมันฉะนั้นพวกเธอจงเรียนพระกรรมฐานวันนี้เธอภาษามาคดก็ไม่เคยรู้จักผมนั่นแหละไม่รู้จักผมไม่รู้จักผลไม่รู้จักเพศไม่รู้จักความไม่รู้จักหนังบางคนเขามีอยู่จะเรียนไปทำไมเขาไปไปไม่รู้จักไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักผมไม่รู้จักขนไม่เห็นผมจะมองตามความเป็นจริงไม่เห็นขนตามความเป็นจริงไม่เห็นเล็บตามความเป็นจริงไม่เห็นฟันตามความเป็นจริงไม่เห็นหนังตามความเป็นจริงแต่มันก็พี่ถ้าสมถะก็ใช่ใครจะเห็นก็เฉยอย่างนั้นใครไม่เห็นก็เฉยมีสมภพกับประธานไอ้ความเป็นจริงทำไมไม่เห็นนี่ผมเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ความเป็นจริงที่เกิดของผมเนี่ยมันก็น่าอุจจาระเหมือนกันเลยมันเกิดมาจากหนังมันดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่เป็นอาหารมันเกิดมาเป็นผมผมนี่ก็เหมือนกันผมขนเล็บนี่ก็เหมือนกันสิ่งทั้ง5ประการในผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่น่าจะสดใสและพวกเราไม่เคยเห็นนี่ที่เขาแกงทุกวันนี่เขาแกงที่มันพ่องแกงที่ว่ามันไม่ดีแกงที่ว่ามันไม่สวยแกงที่ว่ามันไม่ถูกต้องอย่างเขาแกงทุกวันเห็นไหมตรงนั้นแหละตรงมันสวยแน่นอนแน่มันสุกกระโปรงมากที่สุดละเขาจึงเป็นแตกเพื่อนเนี่ยมันดีนะลงว่าผมมันสวยงดงามสาระพัดอย่างเนี่ยผมก็ฉันก็สวยคุณชอบไหมชอบแต่ความจริงผมเนี่ยมันจะสวยอะไรไหมไม่มีเรื่องสวยครับมันจะสะอาดไหมไม่มีเรื่องจะสะอาดแกงขี้เหล็กที่แกงกระไม้เพื่อจะเอาจับผมมาขบวนจะทิ้งไปในหม้อแกงนั่นนะใครจะฉันนะนี่ดูสิหรือเอาขบวนทิ้งในระหว่างทางใครจะหยิบออกไหมหนังนี่พกออกมาไปทิ้งไปทางถนนไปใจไปวิทยาลัยพวกนี้ใครจะไปหยิบเอาไหมนี่มีพี่กวางทิ้งเอาเป็นอย่างนี้แล้วมาแต่งผมขนเล็บฟันหนังขึ้นให้มันสวยสะอาดลง
พวกเรานี่จึงเป็นคนหลงไม่รู้จักผมตามความจริงไม่รู้จักขนตามความจริงไม่รู้จักเล็บไม่รู้จักฟันตามความจริงไม่รู้จักหนังตามความเป็นจริงมีที่นั่นว่าหัวตัวนี้ยกสิ่งห้าอย่างนี้ขึ้นมาพบนี่มันไม่สวยขนก็ไม่สวยเล็บมันก็ไม่สวยฟันมันก็ไม่หนังนี่มันก็ไม่สวยไม่สวยเลยนะแต่ถ้าเอาแป้งเอาอะไรไปปะเข้าไปแล้วมันสวยนี่นะนี่ก็ต้องเราดูฉะนั้นเราจึงหลงกันไม่หยิบไม่หยิบละอะไรทั้งหลายนั้นปกปิดพระน้อยพระไม่โผล่ขึ้นมาเราก็ไม่เห็นอยู่นะฉะนั้นแต่จริงมาทำการสอนเนี่ยมันแจ้งสาธิตเนี่ยมันแจ้งขาวสะอาดว่ะเกสาโนมาหน้าขาตันตาตาโจมันเป็นอะไรมันอย่างไรไหมอะไรชัดอันนี้เราเอาไปคิดดูกันนะไปคิดดูกันนะไปพิจารณาดูในกรรมฐานทั้ง5ประการไปพิจารณาดูเกสาแล้วกันนะดูมาหน้าขาตันตาตาโจนั่นเป็นอะไรนะเม็ดเกลียวเกลียวที่หุ้มอยู่ในร่างกายของเรานี่นะแล้วแต่มันหุ้มร่างกายมันจะหุ้มทุกสิ่งสารพัดแม่เรามองเห็นนะถ้าเราไปฉีกหนังออกไปไปอยู่ในบ้านไหนไหมเนี่ยฉีกหนังออกสิทุกคนไอ้ฉีกหนังมาดูที่นั่นดูที่ไอ้เป็นเนื้อหุ้มกระดูกไว้เอาหนังออกดูที่เมียนนอนจะวิ่งบนโบสถ์ตัวนี้แหละมันไปอยู่หลับมันดองดูสินี่มันชื่อไว้ตรงไหนล่ะเนี่ยเกชาโลมาท่านตาท่านตาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยให้ดูไปถึงที่สุดมันแล้วมันไม่สวยอย่างนั้นถ้าเราคิดไปถึงที่สุดกินนั้นแล้วก็ไม่สวยหมดกำลังใจเลยหมดกำลังใจในก้อนนี้มีสิ่งที่จะอาศัยผมขนเล็บฟันหนังมันมีแต่ของไม่แน่นอนแต่เรานี่มันชอบเกาะหลงมันหลงที่เขาตกแต่งตกแต่งฟันให้ขาวสะอาดตกแต่งผมตกแต่งขนตกแต่งเล็บตกแต่งสารพัดคือของไม่สวยฟันมันสวยขึ้นแต่ก็หลงเนี่ยมันหลงนะมันเห็นได้ชัดมันก็หลงอย่างปลาปลามันกินเบ็ดเห็นไหมเนี่ยไอ้ความไปกินปลาเนี่ยมันกินเบ็ดนะมันกินเหยื่อเนี่ยมันไปกินเหยื่อถ้ามันเห็นเบ็ดจริงๆมันไม่กินแล้วปลาจะเกี่ยวปากมันลองดูมันไปกินแต่ไปมันกินเหยื่อแค่บางเอื้อมันมีเบ็ดเนี่ยมันติดมันเกี่ยวปากเห็นไหมไม่รู้ใช่ไหมนี่พวกเราทั้งหลายเมื่อการจะเห็นผมขนเล็บฟันหนังจริงๆแล้วไม่เอานะจะแบบไปทำไมไม่เอาไม่แน่นอนไอ้ที่คนไปจีบที่เป็นคนไม่คนหลงเนี่ยหลงว่าไอ้ผมไอ้ขนไอ้เล็บไอ้ฟันไอ้หนังว่ามันเป็นของเลิศมันเป็นของประเสริฐเป็นของสวยกันนั่นแหละงั้นแต่ปลาเนี่ยปลาเนี่ยมันกินเบ็ดนะมันกินเหยื่อหรือว่ามันกินเบ็ดมันไม่รู้เรื่องมันกินเหยื่อแต่ไปกินกันไปนั่นเป็นเกี่ยวปากของนั้นดูดไม่ได้ยาจะออกขนาดใจมันก็ออกไม่ได้มันติดแล้วเนี่ยเราต้องการเกสาโลมาหน้าขาตันตาตาโจเมื่อเห็นมันชอบมันหลงแล้วเอาไปติดในเบ็ดของเขาเมื่อรู้สึกตัวมันเกาะปากแล้วนะออกยากออกยากจะออกไปห่วงลูกห่วงสุขภัณฑ์ห่วงอะไรสารพัดอย่างไม่ได้ตายแต่อยู่นั่นแหละจนตายเนี่ยมันถูกเด็กเกี่ยวมันนี่มันไม่รู้มันหลงเองมันเป็นตะปลาที่มันหลงมันไม่รู้จักเหยื่อไม่รู้จักเบ็ดถ้ามันรู้จักเบ็ดจริงๆแล้วมันก็ไปกินเบ็ดกันนั่นแหละปลามันไปกินเบ็ดแต่คนกินเหยื่อเข้าใจผิดกันกันอันนี้เราจะติดในโลกเพราะว่าสิ่งทั้งห้าประการนี้มันสวยมันเลิศมันไปเสด็จไปซึ่งอยู่ปั้นจึงไปชอบไปสะดุกสยดสยองอยู่ในสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นจึงจะตายในความเป็นจริงมันเรื่องนิดเดียวมันจะเรื่องมากเรื่องเบ็ดมันเกี่ยวปากปลา
าแต่นั้นเนี่ยมีใครเอาไปคิดดูในวันดีนะฉะนั้นเมื่อเราไปคิดพิจารณาแล้วนะเมื่อเราบวชสมาธิพิจารณาย้อนไปย้อนมาอีกครั้งเราจะมีความสบายใจถึงไงว่ามันสึกสึกเข้าความจะเปลี่ยนอันนี้มันจะมาบังแต่มาเปลี่ยนไปจิตเดียวปากเราเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้จะให้ความสงบเมื่อเราสึกไปกระดีบวชอยู่กระดีนั้นให้ความสงบมากเพราะเราเห็นธรรมอย่างอย่างแท้จริงจริงอย่างนี้อย่างนั้นถึงไงมันน้อยประจันโอเคต้องพยายามพิจารณาอย่าประมาทอันนี้เป็นกรรมฐานที่ถือทางใดจะต้องเรียนรู้ให้กลัวเป็นกลัวแต่คนไม่กลัวก็เพราะมันไม่รู้ตัดอะไรต่ออะไรมันเองอันนี้เป็นกรรมฐานโดยย่อทุกๆคนได้ต้องพิจารณาเมื่อเธอบวชสมาในพระพุทธศาสนาแล้วจงเชื่อครูบาอาจารย์เคารพคารวะเชื่อครูบาอาจารย์ได้นำคำสอนกลัวพระพุทธเจ้ากลัวกฎของพระพุทธองค์ของคือศีลคือกฎหมายของพระกันห้าในทุกอย่างและของนิรันดร์ห้าในตั้งแต่ยังยาวที่สุดเนี่ยให้กลัวอย่างนั้นให้กลัวความผิดนะกลัวบาปกลัวกฎของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่นั่นเองพวกเธอทั้งหลายจะอยู่ด้วยความสุขความสงบอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราพิจารณาอยู่เสมออย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมฐานตอนนี้ไปจะมอบผ้าจีวรผ้ายอดฝาดให้ซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์เจ้านี่ไปห่มข้างนอกห่มไว้นี่เป็นปริมณฑลทำสบงและทำจีวรให้งดงามให้เป็นปริมณฑลวัดของเราปีนี้ตั้งใจคิดว่าอยากจะฟื้นฟูอะไรขึ้นมาปฏิบัติกันอย่างเก่าดังนั้นจึงจะขอสมวนพระขอสมวนพระที่เคยทำมาแล้วในหลายองค์รวมไว้ในที่นี้เนี่ยต่อไปมันจะไม่มีที่ยึดมัดเก่าดูมาแล้วก็รู้ตามสายตานั่นก็เรียกว่าน้อยที่สุดเมื่อใครจะมีความตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังๆอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ก็ต้องรู้จักคนที่ต้องมีปัญญาผมเข้าใจว่าสถานที่อยู่วัดนครพงศ์เนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติพอสมควรสำหรับผู้จะต้องการปฏิบัติเหลือที่ว่าข้อปฏิบัติของเรามันอยากจะหยอดหลายอย่างโดยมากก็พระดุดุที่มาก็เรียกว่าเป็นพระใหม่สะดุดมากก็พอมาถึงในเวลานี้ก็มาจับการปฏิบัตินี้ไม่ถึงที่สุดครับเพราะว่ามันเปลี่ยนมาเป็นยุคมาหลายกันตั้ง20กว่าพรรษาอยู่นี่สมัยก่อนจะเป็นจะเข้าใจว่าพระมันน้อยเนมันน้อยก็ได้สมัยนี้ก็เรียกพระมันมากเนมันมากขึ้นแต่ก็ไม่น่าจะควรเป็นควรปรับปฏิบัติของเราควรปรับมาปฏิบัติตามที่เรียกว่าเราดำเนินการงานทุกอย่างเราก็ดูผลงานของเราที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงมาถ้าผลงานของเราเกิดขึ้นมันไม่สมดุลกันมันเป็นเพราะอะไรก็หาคนทางเสมอเลยไอ้พวกเราที่อยู่ด้วยกันก็มันเคยเป็นไอ้คนที่ตั้งใจปฏิบัติได้ก็มาอยู่กับผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็เสียที่จะทนนะ
จะทนอันนี้ก็เป็นได้กันในแนวทางที่ดีก็เรียกว่าเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรพวกเก่าหรือใหม่ก็ช่างเถอะอย่าไปพูดหรืออย่าไปทำในสิ่งที่ว่ามันแยกกันมันแยกกันอย่างที่ผมเคยเตือนที่เคยทำกันมาอย่างที่เรียกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ชอบใจการพูดขึ้นมาก็ดีกว่าไม่ชอบใจคนนั้นคนนี้อย่างนี้เราก็คนเอ้ยอย่าไปพูดเรื่องคนอื่นได้เรามาพูดเรื่องเราดีกว่านี่ให้สติกันในทีนี้นะอย่างว่าท่านเปียกไม่ค่อยจะดีหรืออะไรอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องฟังกันเสียว่าเอ้ยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเรื่องคนอื่นอย่าจับเขาเอาเรื่องเรานี่ดีมากเอาไว้นั่นก่อนอันนั้นมันเรื่องที่หลังเรื่องเรามันเรื่องครั้งแรกเรื่องคนอื่นมันเรื่องเล็กเรื่องเรามันเรื่องใหญ่พูดอย่างนี้ก็ให้สติคนนั้นคนนั้นเป็นเจนาเออจริงคนมีปัญญาไม่มากพูดแบบนี้ใครจะไปพูดขึ้นก็ดีไอ้คนที่ดังเกียรติคนนั้นดังเกียรติคนนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ไอ้ปัญญามันไม่เข้าถึงกันถ้ามีใครไปลงเรานั่นดิควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้าเราไปกันใหญ่แตกกันแล้วเราอาศัยซึ่งกันในการอย่าพูดในทางที่มันจะแตกราวกันแค่พูดแตกราวกันนี่พิจารณาไปก่อนเรื่องคนอื่นมันเรื่องเล็กเรื่องเราเป็นเรื่องใหญ่นี่พิจารณาเรื่องเราดีกว่าอะไรเงี้ยคนพูดมากเราไปอยู่ได้แต่เราเป็นคนพูดน้อยไปอยู่คนพูดมากเขาก็พูดมากเราก็พูดมากเลยมันมีทางอยู่ละ ผมเคยอยู่กับป้าแก่ๆมาพระหนุ่มอยู่กับพระแก่ๆมาดูพระแก่ๆไปอยู่กับดูผู้เฒ่าดูว่าเราผู้เฒ่าของจะเป็นยังไงไหมดูไปเลี้ยงผมเลี้ยงคนแก่เลี้ยงเราเอาเลี้ยงเรารู้เอาเลี้ยงเราแต่พอคนพูดมาปุ๊บถ้ามันแค่ไม่เป็นธรรมจะแคบอยู่ในทางที่ไม่ดีนะครับคนพูดมากอย่าเข้าไปใกล้แม้แต่เราไปวิทยาบาลนี่เหมือนกันใครพูดมากผมไม่ไปด้วยอ่ะอย่างเดียวเดินเร็วกว่าเข้าปากเดียวช้ากว่าผิดนะครับสบายดีนี่ที่ว่าอยู่กับคนมากก็ต้องรู้จักอย่างนี้จะต้องมีปัญญาอย่างนี้เราต้องควรสถานที่ทุกแห่งจะให้มันจุดใจได้ทุกอย่างเลยคนให้เข้าใจคนหูมากอย่างคนในวัดแบบนี้เรียกว่าใจกระด้างทางญาติโยมทางพระทางเนรนะเราไม่ใจสบายใจเพราะปฏิบัติไม่ค่อยจะดีอย่างนี้ถ้าเราไม่สบายอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรแล้วต้องคิดไปอีกว่าเพราะไม่ชอบคนทำอย่างนั้นไม่ชอบพระองค์นี้ไม่ชอบโยมคนนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่สบายมีคือเหตุมันเกิดขึ้นมาเราควรถามว่าเราจะเอาสิ่งที่สบายกับคนที่ต้องทำให้ถูกใจเราทุกคนเราจึงจะสบายจะอยู่ได้ใช่ไหมเราสอนพวกเราถ้าเรามีคนทุกคนจะต้องทำให้ถูกใจเราทุกคนมันต้องอยู่สบายใช่ไหมแล้วจะพาเราไปแล้วก็อยู่ที่ไหนมันจะมีไหมให้เขาทำที่ถูกใจเร
นทุกอย่างพอใจในทุกอย่างเนี่ยเราจึงจะสบายภาวนาจึงจะสงบแต่โลกไหนจะมีอย่างนั้นมีไหมนี่เราต้องถามเลยนี่โลกไหนมีอย่างนั้นมีไหมโลกมีแสงมันจะวุ่นวายพระพุทธองค์ตรัสรู้ตรงนี้ท่านเลยตรัสรู้ที่อื่นว่ามันตรัสรู้ที่ว่ามันวุ่นวายคือโลกอันนี้นี่ให้เราเข้าใจนะพระพุทธองค์ในการตรัสรู้ที่ถูกต้องก็เพราะว่าคนนิทาแต่ก่อนคนชั้นเสริญท่านก่อนไม่ใช่ว่าคนชั้นเสริญท่านอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคนนิทาท่านอย่างเดียวท่านจึงมีปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นบางทีเขาท่านเสริญท่านบ้างบางทีเขานิทาท่านบ้างอันนี้ท่านเกิดท่านตัดรู้อันนี้ไม่ใช่เป็นตัดรู้อย่างอื่นไม่ใช่ว่าท่านทำอะไรแล้วปฏิวัติมนุษย์ทั้งหลายอนุโมทนาด้วยทุกอย่างใครเห็นด้วยทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นบางสิ่งก็ขัดมั่งบางสิ่งก็ไม่ขัดมั่งเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธองค์ก็ต้องตัดรู้ตรงนี้ตรงที่มันติดต่อกันเนี้ยตรงที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมดาคนเราในสิ่งที่ชอบใจสบายสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไม่สบายนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจเราไม่สบายเราจะอยู่ตรงไหนล่ะจะไปอยู่ที่ไหนก็จะทำให้ถูกใจเราทุกคนไปอยู่ตรงนั้นจะได้ตัดรู้ตรงนั้นเดียวตรงไหนมีเราเนี่ยถ้าต้องถามปัญหาทีเลยเห็นว่าก็ไม่มีที่ไหนที่การถูกใจเราหมดทุกอย่างเราถึงจะสบายใจไงเราไม่ต้องอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องมีที่ปฏิบัตินี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้แล้วต้องเน้นภาวนาในใจของเราเสมอทีเดียวถอยมาดูข้างหลังของเราอยู่นี่ว่าจะเห็นเรื่องนี้แบบพระพุทธองค์เราจะให้มีความอดทนจะมีความเพียรเพราะอันนี้แหละเป็นเหตุกลับไปกลับมาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาอยู่ด้วยเรื่องภาวนาของเราผิดนะไอ้ความคิดของคนนี่มันผิดนะมันผิดแต่จะพึ่งว่ามันถูกเราต้องพิจารณาเราจะสอนจิตใจของเรานี้จะเอาอะไรมาสอนเอาจิตใจของเราสอนสอนจิตใจของเราจิตใจของเราต้องไปรู้จะเอาคนไปรู้มาสอนดูไหมอันนี้ก็น่าคิดนะผมเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านเนี่ยอารมณ์ต่างๆแล้วนี่มาไม่สบายใจเรื่องว่าจะเอาใจเราสอนตัวเราเองไอ้ใจเราก็ไม่สบายที่มันไม่รู้ละเนี่ยเจ้าใครมาสอนให้มันดีขึ้นแล้วลองดูสิหมุนนั่นนี่มันหมุนแต่แทนการความจริงแรกเลยหมุนหมุนเรื่องตัวของเรานี่สำคัญมากไอ้ตัวที่มันรู้มันกระโหลกแล้วใครจะมาสอนมันอย่างจิตเนี่ยมันเป็นใหญ่แต่แรกนะอย่าเลยตามปกติของมันมันดีใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วแม้มันเสียใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วเนี่ยมันผิดอยู่นะรักมันก็ไม่ถูกเกลียดมันก็ไม่ถูกเจ้าแต่ที่เรามันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นจะเอาใครมาสอนจิตเนี่ยมันรู้จักทางจะเอาใครมาสอนจะมาพูดตัวจิตของเราจิตมันก็เป็นคนหลงแล้วจะเอาใครมาสอนลำบากนี่ให้คำนึงถึงว่า
มาเคยเป็นคฤหัสถ์มาหรือเคยเป็นอะไรมาก็ช่างเถอะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นนึกอยากได้สิ่งใดเกิดขึ้นมาในใจแต่ของนั้นมันเป็นของคนอื่นเราอยากได้แล้วก็อยากนะกลัวจะของเข้าครอบครัวอย่างนี้มันมีสองอยู่แล้วนะจะไปหยิบเอาของเขาครอบครัวจะของเขาจะปล่อยทิ้งมันก็อยากนี่ดูที่อะไรเนี่ยจะเป็นยังไงนะลองทิ้งมันจะเห็นความจริงมันอีกมันมีอยู่นั่นน่ะมันมีอยู่จะทิ้งมันก็เสียดายจะเอาครอบครัวจะของเขาอีกดูเรียมเป็นไงนี่ดูตรงนี้เถอะมันมีรู้จักที่ผิดถูกอยู่มันแต่มันไม่ชัดมันไม่ชัดเจนขึ้นมาถ้าเราเห็นโทษมันยังชัดเจนแล้วเราก็ไม่เอื้อมมือไปเอาของเขามาถ้าเห็นไม่ชัดแล้วก็เอื้อมมือไปเอาของเขามาฉะนั้นเราคำนึงถึงว่าพุทโธพุทโธพูดถึงกำเนิดที่เราภาวนามาครั้งแรกครูบาอาจารย์สอนว่าพุทโธพุทโธพูดเล่นก็เลยพูดเล่นแต่ท่านพุทโธพุทโธอยู่ดีไอ้ความเป็นจริงพุทโธเนี่ยท่านสอนมาไม่ท่านอาจจะรู้มาอะไรก็ช่างแต่เถอะแต่ว่ามันจริงพุทโธนี่รู้พุทโธนี่ตื่นจิตเรารู้ไม่ตื่นรู้ไม่ตื่นถ้าเป็นพุทโธเรารู้ตื่นได้เบิกบานจิตเรารู้มันไม่ตื่นไม่เบิกบานถ้าพุทโธเรารู้มันตื่นมันเบิกบานถ้ามีความรู้เกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละแต่ว่ามันรู้ขึ้นแต่มันเบิกบานแต่มันตื่นอันนั้นน่ะตัวนั้นน่ะมันจะรู้เรื่องของจิตว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยรู้เนี่ยตัวนี้เราจะสอนจิตเราได้ไม่ใช่อื่นไกลเนี่ยรู้แล้วมันตื่นแล้วมันเบิกบานตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานนี่ท่านเรียกว่าพุทโธพุทโธมันรู้รู้แต่มันตื่นมันกลัวเดี๋ยวมันเบิกบานด้วยตัวจิตของเราแท้ๆเนี่ยธรรมชาติเนี่ยรู้มันไม่ตื่นแต่มันไม่เบิกบานมันถึงไม่ชัดมีความรู้อีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในที่ตรงนั้นแหละแต่ว่ามีความรู้ยิ่งกว่านั้นอีกมันจะอาจจะรู้จิตของเราว่ามันจิตอะไรตัวนั้นจะสอนจิตของเราได้อันนี้พูดถึงด้านปฏิบัติไม่พูดถึงแบบเราหลงจิตมันก็หลงเราภาวนามันก็หลงภาวนาในหลงนั่นแหละคุมไปคุมมาคุมไปคุมมาก็จะเห็นชัดมันเสมอว่าตัวผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมาถ้าผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมามันก็รู้จักจิตรู้จักวิสัยของจิตรู้จักกิริยาของจิตมันไปในพุ่มมือเราหรอกฉะนั้นมันจิตมันไปขนาดไหนก็ช่างเถอะผู้รู้ยืนตัวอยู่ผมเคยพูดว่าเด็กๆที่มันเป็นลูกหลานแล้วนั่นมันต้องอาศัยพี่อาศัยพ่ออาศัยแม่อยู่ถึงจะปล่อยมันไปเล่นมันก็เปลี่ยนตามเรื่องของมันรู้ก็รู้ตามภาษาเด็กๆแต่รู้ว่ามันไม่ตื่นมันไม่บุกบานรู้มันได้พ้นอันตรายรู้มันเอาตนรอดอันตรายไม่ได้ภาษาของเด็กมิฉะนั้นจะต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่ผู้ที่มีความรู้ยิ่งกว่าเด็กนั่นไปอีกจึงจะรู้จักเด็กนี่มันไปจะเป็นอันตรายมันจะไปตกบ่อนะมันจะไปตกเหวมันจะไปสะดุดโคตรต่อมันจะไปตำน้ำอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆมันไม่รู้เรื่องมันรู้อย่างนั้นท่านเดี๋ยวรู้แต่มันไม่ตื่นมันไม่เบิกบานผู้ที่รู้แล้วตื่นเบิกบานคือพ่อแม่
จะต้องรู้อันตรายที่จะเกิดกับเด็กเมื่อเด็กมันไปตรงไหนก็จะกดดันไปตามนั้นนี่ก็เรียกว่าพ่อแม่ต้องรักษาเด็กพ่อมีความรู้ดีกว่าฉลาดกว่ารู้เรื่องกว่าเด็กอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามกก็มาพูดถึงเรื่องการภาวนาของเรานั้นมาพูดเรื่องผู้รู้ที่เกิดขึ้นมาในจิตนั่นเองแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้นี่มันรู้ยิ่งกว่าจิตของเราแล้วรู้ฉลาดกว่าจิตของเราแล้วเบิกบานกว่าจิตของเราแล้วตัวนี้จะเป็นผู้ที่สอนจิตของตัวของเรานั้นให้ฉลาดจิตของเราที่จะฉลาดจะต้องอาศัยความรู้อันนี้ที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลักษณะจิตบางทีมันชอบคนนั้นแล้วมันเกลียดคนนี้เนี่ยมันอยากจะไปตรงโน้นมันอยากไปตรงนี้ผู้รู้ผู้ตื่นจะรู้ชัดเจนว่ามันไปถึงแค่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันคิดแต่มันไม่รู้จักเหมือนเด็กมันทำอยู่มันรู้จักของมันหรอกแต่พ่อแม่รู้จักนี่เมื่อความรู้อันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันจะรู้จักจิตของเจ้าของมันจะรู้จักการอบรมจิตของเจ้าของรู้จักการสั่งสอนจิตของเจ้าของฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นพระพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์ท่านเน้นว่าในการปฏิบัติต้องปฏิบัติไปเถิดอย่างท่านมานั่งสมาธิมันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ดูไงอะไรที่มันเกิดอยู่ตรงนั้นมันไม่สงบเพราะอะไรมันเป็นอะไรมันสงบมันเป็นอะไรเพราะอะไรไอ้มันรู้จักตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นก่อนต้องทำไปเรื่อยๆไปทำไปนานๆนี่พระพุทธองค์อานนท์เจริญให้มากเพ่งให้มากทำให้มากนี่คือทำให้มากเพ่งให้มากนี่เราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆไปไอ้ความรู้ความฉลาดของเรานั้นมันจะเกิดในที่นั้นเลยเราเพ่งตรงไหนพิจารณาตรงไหนมันจะเกิดรู้ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันรู้อย่างอื่นแต่มันรู้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ความโง่ตรงนั้นน่ะที่มันจะให้ความฉลาดเราไอ้สิ่งที่มันผิดตรงนั้นน่ะมันจะให้ความถูกของเราไอ้สิ่งที่มันร้อนตรงนั้นน่ะมันจะบอกเราไปสู่ความเย็นให้เข้าใจอย่างนี้ให้จับจุดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปฉะนั้นผมจึงบอกเสมอว่าเสมอว่าให้มันมีปัญญาเรื่องสงบจิตเฉยๆมันไปสงบจิตไม่สงบกิเลสเรื่องสงบกิเลสไม่ต้องมีปัญญาทุกอย่างจะต้องอาศัยปัญญาต้องใช้ปัญญามันก็ต้องใช้ความสงบถูกก็ใช้ความมันผิดมันถึงจะรู้จักผิดก็ต้องใช้ความถูกมันถึงจะรู้จักร้อนก็ใช้ความเย็นเย็นใช้ความร้อนทุกอย่างพูดง่ายๆระบบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมในโลกนี้มีอยู่แล้วแต่เราไม่ชัดแต่เราเห็นไม่ชัดเห็นยังไม่ชัดถ้าเห็นชัดก็พลิกโลกมีอีกไม่ใช่อื่นไรมันเป็นโลกวิถูรู้แจ้งก็แจ้งในโลกมืดก็มืดอยู่ในโลกไม่ใช่อื่นไรฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติของเรานี่ให้ยอมให้รับใครพูดให้ฟังถึงแม้ว่ามันจะขัดใจเราก็ต้องฟังก่อนเราไม่เห็นด้วยเราต้องฟังเราเป็นคนฟังไปก่อนเขาพูดผิดก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาพูดผิดก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาพูดถูกก็ฟังนั้นทั้งผิดทั้งถูกเพราะอะไรมันจะเกิดปัญญาเป็นคนฟัง
ติมานะมานะแต่แปลตามศัพท์แต่มานะคือความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิคือความเห็นไอ้ความเห็นนั่นพระพุทธองค์ท่านไม่ห้ามเราเห็นไปเถอะแต่อย่าไปผูกมั่นมันไว้อย่าไปหมายมั่นหมายมั่นมันเป็นตัวอุปทานอุปทานจะเกิดพบเมื่อมีพบก็ต้องมีชาติจะต้องเกิดตรงนั้นชาติก็จะเกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกข์ไปเลยส่งไปนอกเลยนี่แต่จะมั่นหมายได้เป็นตัวอุปทานนี้เองล่ะมันเป็นเหตุให้พบเกิดขึ้นมาฉะนั้นทิฏฐินั่นเรียกว่าความเห็นมานะนั่นเรียกว่ายึดไว้อย่าไปยึดมันเห็นไปมันเห็นไปเลยยึดมันพูดง่ายๆเลยว่าคนหนุ่มมันต้องเป็นเห็นสีตามานึกชอบเลยทีเดียวให้มันชอบไปเลยนี่เข้าใจมันไหนมันชอบไปเลยจะกดรอยตามมันเลยเอามาพิจารณาทีหลังไม่ทันเลยมันพิจารณาทีหลังแง่งัดมันเรื่อยๆไปเนี่ยเรื่องชอบนี่เรื่องหลงอยู่ตรงนั้นเรื่องไม่หลงก็จะอยู่ตรงนั้นอย่าหนีมันเลยให้ยังอยู่ตรงนั้นอันนี้เรื่องจิตใจของเราไอ้มันยุ่งอยู่ในโลกมันก็แยกอยู่ในโลกมาละมันจะไปตรงไหนล่ะอันนี้ความรู้สึกอย่างนี้เราปฏิบัติของเราอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นแต่ว่าให้เป็นคนที่เรียกว่าพูดค่อนข้างจะน้อยอย่าไปอ้างอวดความฉลาดว่าดีแต่ให้ฟังให้รู้จักให้มีการปล่อยวางในใจของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันอย่ายึดใหญ่มั่นยึดมาดูได้ก็ปล่อยยึดมาดูได้ก็วางเรียกว่ายึดใหญ่มั่นถ้ายึดมั่นมันเป็นภพมันภพเดียวก็เกิดมันนี่เกิดแต่ก็มีตายอยู่ในนั้นตรงนี้เป็นตรงที่สำคัญที่สุดขนาดที่เดียวว่าเราทำใหม่การพูดถึงขนาดนั้นหรอกพูดถึงการทำสมาธิบางทีมันก็ฟุ้งบางทีมันก็สงบก็เตือนธรรมดาด้วยเกินไม่ต้องไปเสียใจกับมันไม่ต้องไปดีใจกับมันในบางมันเป็นอย่างนั้นแต่พอผมไปที่อันหนึ่งที่ได้ผลมาแล้วนะที่เอาตัวรอดมาแล้วคือเรียกว่าอารมณ์ทั้งหลายจะมันเกิดขึ้นมามันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีสมมุติบัญญัติขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายจิตอย่างนี้ตาเนี่ยแต่พูดขั้นง่ายๆเนี่ยตาเนี่ยมันไม่มีแสงอะไรไม่มีแสงมีแสงไฟไม่มีอ่ะไม่มีในตาของเรามันอาศัยแสงไฟนอกมันถึงเห็นมันถึงมีนี่ให้เข้าใจเนี่ยของตอบเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีเสียงอยู่ในนี้นะนอนเสียงเครื่องไฟดังไปด้วยนะมันกระทบประมาณไม่ใช่มันมีอยู่ในนี้นะมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้จะมองเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่นอย่างนี้ไม่รู้จักกลิ่นก่อนมันจะมีกลิ่นมันอาศัยกลิ่นข้างนอกเข้ามาเอาไปพิจารณานะเรียกนะไปพิจารณาดูนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะนะรสมันเกิดจากลิ้นของเราพอดีนะรสไม่มีรสมันอาศัยอื่นมากระทบต่อมันจึงเกิดรสขึ้นมาตัวมันแท้ๆไม่มีอะไรหูนี่เหรอมันไม่มีสิมันหูตะก้าเนี่ยมันหูตะก้าร่างกายของเราโผล่ตะปานี่ไม่มีอาศัยอยู่มากระทบมันถึงรู้สึกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็ง
นี่ให้พิจารณาลงไปถึงที่มันมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ธรรมารมอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับที่มันนี่อายตนะมันอยู่เนี่ยมันเรื่องปฏิบัติแท้ๆตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทั้งหกเนี่ยแต่มันเกิดขึ้นมาเลยอันนั้นที่เรียกว่าไงมันดีจะเราก็บอกว่าห้ามมันจะบ้ามันเห็นแก่ตัวต้องเตือนมันนะไม่ใช่ดีฉันชอบไม่แน่นี่เตือนมันจะยังงั้นมันจะเห็นแก่ตัวนะเพราะว่าไม่แน่ถ้าไม่แน่แต่พูดแต่ไอ้ความรู้สึกมันกลัวเอ๊ะนึกว่าจริงไม่จริงกันเลยนึกว่าใช่ไม่ใช่มันก็ว่างมันไปชัดขึ้นเลยแต่ปัญญาพิจารณาตามเข้าไปพิจารณาเรื่องอนิจจังนี่จะเป็นเรื่องทุกข์หรือเปล่าต้องติดตามถ้าใครพูดอะไรทำอะไรไม่มีเรื่องอนิจจังเนี่ยขาดปัญญาเลยไม่ใช่นักปราชญ์ลองดูก็ได้การพูดจาปราศัยการนึกคิดการอะไรทุกประการนะจะต้องอาศัยอนิจจังว่าอันนี้มันไม่เที่ยงคือว่ามันไม่เที่ยงอุปทานเราจะกลับไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่เอาหรอกมันถอยเนี่ยมันไม่แน่ไอ้ของแน่เราต้องจะเอาถ้ามันไม่แน่มันจะถอยเลยนะถ้าเราทองมันพกต่อไปเนี่ยมันโกรธกันมันแน่แล้วมันก็ถอยมามันรู้ตัวมันไม่หมายมั่นไม่ผูกมั่นไม่ผูกเก็บนี่ถ้าเราหมายมั่นแล้วมันยิงตัวตายยิงคนอื่นตายบอกมันไม่แน่มันก็ถอยกลับมันรู้ตัวมันอันนี้สำหรับที่ดีกว่าปฏิบัติธรรมเรื่องที่ว่ามันไม่แน่นั่นเองนะเป็นต้นมันเป็นเรื่องความคิดความรู้สึกของนักปราชญ์แต่มันจะค่อยๆเกิดปัญญาตรงนั้นแหละลองดูสิอย่าไปพูดกับคนนั้นคนนั้นดุทุกสิ่งอื่นไม่แน่ว่าเรื่อยเรียนจะเห็นกับแน่นอนเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุอันหนึ่งที่เราทั้งหลายจะจับไว้ให้เข้าใจอย่าไปข้ามสิอารมณ์ของอิปัสสนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นบ่อที่ให้เกิดปัญญาแท้ๆเออทำไปเรื่อยบอกไปเรื่อยมันจะรักมันจะโกรธแล้วก็อันนี้มันไม่แน่พอไม่แน่ปุ๊บมันแบกมันเลยแบกเป็นอีกแบบยึดเต็มที่ครับถอยมาขึ้นดูนี่ไอ้คนเราที่จะเดินเข้าไปอยู่ได้ขอให้กลับมายืนดูอีกทีหนึ่งอันนี้จะเรียกผู้มาหลายอย่างแม้เป็นเหตุให้เราเห็นแก่ตัวด้วยอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นเดี๋ยวอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นบทบาทดีที่สุดอ่ะเราต้องลองดูทีว่ามันไม่แน่แก้ในขยับย้อนจิตของเราอันนี้อันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องสงบกิเลสตัวปัญญาตัวสมถะมันเป็นเรื่องสงบจิตตัวปัญญานี่จะเป็นเรื่องสงบกิเลสจะเผาผลาญกิเลสให้หมดให้ตายอย่างนั้นแต่จึงดูตาหูจมูกลิ้นกายแต่อายตนะนี้ล่ะอารมณ์มันเกิดตรงนี้ไม่ใช่เกิดที่อื่นมันเกิดเดี๋ยวนี้ฟังเสียงเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้มันจะเกิดที่อื่นเกิดเดี๋ยวนี้เบื่อที่นี่ยึดที่นี่หมายที่นี่โกรธที่นี่รักที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เอาไปพิจารณา เอาไปพิจารณาฉะนั้นตั้งที่ไหนคือปัจจุบันอย่าไปเข้าใจอะไรมันฝังอยู่นี่นานแล้วอย่าเข้าใจอย่างนั้นว่ามันเกิดเดี๋ยวนี้เกิดเรียนรู้หรือตั้งบัญญัติขึ้นเดี๋ยวนี้ตั้งสมมติขึ้น

มันไม่แน่เนี่ยอนาคตยังนั่นอดีตยังไม่แน่นี่ปัจจุบันนี่กี่ขวบแล้วปัจจุบันไม่แน่นะนี่เป็นเหตุก็คือนี่เป็นปัจจุบันแล้วนึกถึงอดีตก็รู้จักเป็นอดีตแล้วอนาคตมันเป็นยังไงต้องไปตามมันรู้แล้วก็อยู่ปัจจุบันนี้ถ้าเรายึดเราก็ยึดในปัจจุบันนี้ถ้าเราปล่อยเราก็ปล่อยปัจจุบันนี้เพราะมันเป็นปัจจุบันนี้อันนี้มันเกิดมานานแล้วมันเกิดเดี๋ยวนี้ยังตายเป็นลูกเดี๋ยวนี้ชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบตรงนี้มันเกิดเรียนถือปัจจุบันนะอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติส่วนตัวของเรามันใครจะเป็นไม่เป็นทุกข์ล่ะบวชมาก็จะไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกคนมันมีตัณหาทุกคนมันอยากทุกคนแต่ว่ามันก็ให้โทษทุกคนดูที่หลวงพ่อหลวงตาเห็นไหมอยากทุกคนมันฆ่าทิ้งทุกคนเห็นไหมกล้าแต่ฉันกล้าแบบกลัวก็กลัวเลยมันหลอกจนไม่หยุดสักทีหนึ่งมันเป็นได้อย่างนี้ถ้าเห็นอย่างง่ายๆตรงนี้ฉะนั้นให้เราเปิดประตูไว้อย่าปิดประตูสมมติที่ว่าเราฟังธรรมะสมมติความรู้สึกของเราอย่าไปกั้นอย่าไปปิดประตูฟังฟังทั้งหมดใครจะพูดผิดแต่ผมฟังไว้พูดถูกแต่ผมฟังแล้วเป็นคนฟังนำไปปฏิบัติอะไรมันเสียหายแล้วผมเอาไปทิ้งอะไรมันเกิดประโยชน์แล้วผมทำตามนี่เรียกว่าเราเป็นคนฟังเป็นคนน้อยปฏิบัติถ้าเรามาคิดอย่างนี้นี่หมายเราจะต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์เคยผมก็เป็นนักเที่ยวเหมือนกันแต่ไม่เคยได้ประโยชน์บ้างแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านบอกว่าเออเที่ยวมาหลายปีแล้วนะหยุดทีก็ดีแล้วไปทวงมันได้ปฏิบัตินะไปเที่ยวหาเสนาสนะที่พอดีกับบ้านไกลนักไกลนักอาหารวิทยาศาสตร์พอในฉันมีครูอาจารย์สงใจเกิดขึ้นมาแล้วในเรียนถามได้ตรงนั้นแหละอยู่เถอะปฏิบัติตรงนั้นนี่มันบอกว่าเดี๋ยวนี้หมอมูนีที่ท่านชี้ไปข้างหน้าผมจะคอยเห็นกันมาดีอันนี้มันการตั้งใจให้มันเย็นๆการประพฤติปฏิบัตินี้คนมันโกหกอารมณ์มันก็โกหกยิ่งกับคนเกินไปไม่ได้ยิ่งกับอารมณ์ใหม่ไม่ได้โกหกมันเรื่องโกหกแต่เราคิดอย่างนี้ดูจากเรื่องอย่างนี้ก็ดูจากจิตของเราอย่างนั้นผู้ที่ถูกบวชมาใหม่ๆก็ค่อยๆทำไปหาความฉลาดในการทำของเราอันนี้ก็แจ้งมันเถอะการที่ห่มผ้าการเที่ยวมิตรบาทการปกชั้นการพูดจาปราศัยการท่านทำกิจวัตรทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นคนฉลาด

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน

ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: เราเกิดในแดนพุทธศาสนาเราไม่ได้อยู่ในแดนพุทธศาสนาต้องอันที่โบราณท่านว่าเป็นผู้ชายไม่ได้บวชเหมือนกับเหยียบแผ่นดินเกิดมันคือทุกคนนี่แหละเกิดมาในวงศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาให้เหมาะสมกับธาตุภูมิของตนก็เหมือนกับเหยียบแผ่นดินเกิดมาพื้นฐานของมนุษย์ก็คือศีลธรรมเราเกิดมาเรื่องมากแห่งศีลธรรมแล้วเมื่อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมก็เหมือนกับเหยียบพื้นฐานนั้นถึกนะอยู่ที่ตรงนั้นท่านสอนให้สั่งสมคุณงามความดีไว้ทั่วเป็นปณิสัยปัจจัยเป็นลำดับลำดับไปหัวปณิสัยก็คือศีลธรรมที่เราเคยบำเพ็ญมาหรือเรียกว่าคุณงามความดีจะเกิดขึ้นด้วยการให้ทานก็ตามเกิดขึ้นด้วยการรักษาศีลก็ตามจากการเจริญเมตตาภาวนาหรือการสงเคราะห์สงหาเพื่อนร่วมโลกกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ตามรวมแล้วก็ถือว่าคุณงามความดีจิตเป็นเจ้าของจิตเป็นที่บรรจุความดีทั้งหลายที่ได้ทำลงไปถ้าจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นโรงงานแห่งการกระทำความดีเหล่านี้จิตจึงเป็นเจ้าของที่จะรับผลซึ่งตนกระทำขึ้นทุกแง่ทุกกระทงเข้าสู่ภายในจิตใจนั่นท่านเรียกว่ามูลนิธินิธิก็แปลว่าขุมทรัพย์มูลก็แปลว่ารากฐานคือรากฐานหนึ่งที่เป็นที่สถิตแห่งขุมทรัพย์นั้นก็ได้แก่ใจในชื่อว่ามูลนิธิมูลนิธิก็คือรากฐานเป็นที่ฝังทรัพย์ยนต์จิตตาของเราเป็นรากฐานสำคัญที่จะฝังทรัพย์ภายในลงสู่ที่นั่นมีทรัพย์ภายในแล้วภายในก็สะดวกสบายเช่นเดียวกับคนที่มีทรัพย์ภายนอกติดกระเป๋าไปไม่ว่าจะไปแห่งพ้นตำบลใดต้องการอะไรก็สมบัตินั้นจับจ่ายใช้สอยด้วยเปลี่ยนสิ่งที่ตนต้องการมาบำบัดรักษาหรือบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสะดวกไปด้วยทรัพย์สมบัตินั้นทั้งนั้นคนมีทรัพย์ภายในก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็เช่นเดียวกับเราไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ในเมืองมนุษย์เก่านี้เองไปบ้านนอกบ้านนาลุ่มเมืองนอกเมืองไหนก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเงินหรือสมบัติถ้ามีแก้วสารพัดนึกแล้วตอนไหนก็สะดวกกายสบายใจถ้าไม่มีก็ลำบากนั่นการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ต้องอาศัยคุณงามความดีที่ได้สั่งสมไว้ภายในจิตใจติดแนบกับตนไปในภพนั้นๆเกิดเราก็บังคับหรือต้องการเกิดในสถานที่เช่นใดมันเป็นไปตามความต้องการนั้นไม่ได้ถนนเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมหรือบาปแห่งกรรมที่จะพาให้เกิดให้อยู่ให้สุขให้ทุกข์นะท่านพูดไว้อย่างนี้เป็นความตายตัวนี่คือเป็นความจริงอันถูกต้องตายตัวมาตั้งแต่การไหนๆลบล้างไม่ได้ใครจะมีความรู้ความฉลาดสามารถเพียงไรที่จะมาลบล้างกรรมและผลของกรรมคือสุดทุกข์ซึ่งมีอยู่กับบรรดาสัตว์ทั่วไปในวัฏฏะนี้นั้นเป็นการลบล้างไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่ลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อมนาสัตว์โลกไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วจะทรงลบล้างบาปกรรมทั้งหลายออกจากสัตว์โลกก็ให้มีเหลือแม้แต่นิดหนึ่งเลยจะให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกชนิดใดในโลกทั้งสามนี้ที่รวมอยู่แห่งสัตว์โลกถ้ามีผู้ใดได้รับความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจ จะมีแต่ความสุขความสบายด้วยกันทั้งนั้นเพราะการลบล้างได้มีพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ก็ว่าเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแม้ฉะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะมาลบล้างกรรมของสัตว์หรือบาปแห่งกรรมที่มีอยู่ในภายในสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้นี่เพราะเป็นสิ่งที่ตายตัวไม่อาจจะสามารถลบล้างหรือทำลายได้นั่นเองนอกจากผู้นั้นจะเป็นผู้พยายามชะล้างหรือลบล้างความชั่วด้วยความดีเท่านั้นเช่นเดียวกับเราชะล้างสถานที่สกปรกให้กลายเป็นสถานที่สะอาดขึ้นมาด้วยน้ำที่สะอาดนี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้ขึ้นมาล้างสิ่งสกปรกให้สะอาดล้างสถานที่สกปรกให้สะอาดด้วยน้ำมันสะอาดนั้นเป็นไปได้เรื่องการทำความดีก็เหมือนกับการลบล้างความไม่ดีทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจหากเป็นสิ่งที่ลบล้างกันไม่ได้ศาสนาก็ไม่มีอยู่ในโลกปรากฏในโลกไม่ได้เพราะเป็นอาถรรพ์นะลบล้างไม่ได้มาสอนกันให้เป็นโมฆะไปทำไมนะที่สอนที่พระพุทธเจ้าประทานธรรมมาไว้สอนโลกก็เพื่อชะล้างมลทินคือบาปกรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในสันดานของสัตว์ด้วยการทำดีให้ใสสะอาดไปโดยลำดับลำดับความประพฤติที่เคยไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นการกระทำดีพูดดีคิดดีไปหมดแต่สิ่งเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นมาแล้วด้วยความไม่รู้เรื่องสาภาภาวะอันใดนั้นก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหากผลกำลังมีเหลืออยู่บ้างก็เป็นเพียงวิบากไม่กำเริบคือเป็นผลเฉพาะที่ปรากฏอยู่เท่านั้นไม่กำเริบหรือไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่ละหมาที่เวลาเรามีการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารแต่ถ้าสามารถชำระล้างจิตใจให้มีความสะอาดปราศจากมลทินโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นอันว่าลบล้างวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภายในจิตใจได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันหากจะปรากฏบ้างที่เรียกว่าเป็นวิบากคือการได้ผลของกรรมก่อนซึ่งเคยทำมาตั้งแต่ก่อนก็ได้รับแค่เรื่องทานลงขันยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเวลาจะปรินิพพานเสด็จไปภูมิกุสินารายณ์และโซยน้ำรับสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำที่ไหนก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดหมู่พระองค์ก็ได้กราบกับพระอานนท์ว่านี่เป็นเพราะกรรมเก่าของเราซึ่งแต่ก่อนเราเป็นพ่อค้าโคต่างไล่โคไปจำนวน500ตัวลงไปน้ำหนองใดบึงใดก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดสัตว์เหล่านั้นได้ดื่มตั้งแต่น้ำที่สกปรกด้วยที่ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปผลนั้นจึงสะท้อนกลับมาถึงเรานี่ก็มีเพียงแค่กายเท่านั้นไม่ได้ถ้ามีความกระทบกระเทือนถึงพระทัยของพระองค์ที่บริสุทธิ์นั่นเลยส่วนความดีก็มีสนองมาโดยลำดับเช่นอย่างไปสถานที่ใดพอมีคนเคารพเทวบุตรเทวดาอินทร์มาทั้งมีความเคารพนอบน้อมพระองค์ตลอดถึงเครื่องสักการะบูชามาจากที่ต่างๆเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นการเสวยในทางพระกายเช่นเดียวกันส่วนที่เจ้าพระองค์มีความยินดียินร้ายในทางสายนั้นไม่มีไม่สามารถที่จะกระทำได้เราการที่เราทำความดีทั้งหลายนี้ก็เหมือนกับเราเอาน้ำที่สะอาดชำระสิ่งที่สกปรกโสโครกภายในจิตใจของเราให้ท่านหมดไปโดยลำดับลำดับท่านยังสอนให้สร้างความดีคนที่มีคุณงามความดีแล้วย่อมเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจทั้งปัจจุบันคือเวลายังเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าเพราะมีหลักยึดมีที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่แน่สนิทใจที่เป็นที่ตายใจหรืออบอุ่นยิ่งไปกว่าคุณงามความดีทั้งหลายมีท่านว่าช้ายาเอวะเปรียบเหมือนกับเงาเทียนตัว แต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏสำหรับงานความดีนี้เราจะเกิดนั้นสถานที่ใดๆย่อมติดแนบกับใจของเราเพราะความดีเหล่านั้นอยู่กับใจท่านจึงสอนให้พยายามอบรมจิตใจความยากความลำบากจะถือว่าเป็นอุปสรรคเกินเหตุเกินผลจนเสียเวลาและไม่ได้กระทำความดีเพราะความลำบากนั้นเป็นอุปสรรคเลยหนึ่งความลำบากเพราะหน้าที่การงานมันมีด้วยกันเราจะถือว่าเราเป็นมนุษย์มีหน้าที่การงานล้มมือบางคนหรือมากกว่าแรงก็มีแล้วสัตว์เราต้องหากินอยู่ในที่ต่างๆเพราะว่าสัตว์ชนิดใดมีปากมีท้องต้องยิ่งเต็มขนขวายหาอยู่หากินมันไม่ใช่นานของเขาเรื่องเขาก็ไม่เห็นเองทั้งเสี่ยงต่ออันตรายมากมายก่ายกองไม่เหมือนมนุษย์เราไปที่ไหนต้องกลัวตายแม้นั้นเขาฆ่าจริงๆต้องระมัดระวังทั้งปากท้องก็หิวโหยน้ำจะไปกินก็จะถูกเขาดักยิงอีกถูกคายเขาดักอีกเนี่ยกินผลไม้ก็ถูกเขาดักจะหากินหญ้ากินอะไรๆก็ถูกแต่มนุษย์น่ะสำคัญที่คอยทำลายสัตว์ในเสี่ยงทุกด้านไม่เหมือนมนุษย์เราเราคืองานของงานของเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เหมือนงานมนุษย์เรางานมนุษย์เราได้มีน้อยที่จะเป็นงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนสัตว์ทั่วไปเป็นงานที่ทำด้วยความเป็นอิสระการประกอบหน้าที่การงานที่ชอบทำเราทำได้ด้วยกันทั้งโลกทั้งสามไม่มีใครว่าใครไม่มีใครเดือดเดือนใครหากจะมีบ้างก็มันก็เป็นธรรมดาของคนมีเกลือแต่ที่จะออกหน้าออกตาเหมือนอย่างเพราะทำลายสัตว์อย่างนั้นมันไม่มีมันจะยากลำบากเราก็ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราถ้าเราต้องอาศัยเวลาร้อนไม่พึ่งเย็นจะพึ่งอะไรเวลาหนาวก็ต้องพึ่งผ้าห่มเวลาร้อนก็ต้องพึ่งน้ำเวลาหิวกระหายก็ต้องพึ่งอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องพึ่งทั้งนั้นร่างกายของเรามันดูลำพังตนเองไม่ได้มันต้องอาศัยความพึ่งพิงอิงอาศัยอยู่ตลอดมาเมื่อทางด้านจิตใจจะไปโดดเดี่ยวได้อย่างไรเมื่อไม่มีคุณงามความดีเป็นที่เกาะที่อาศัยก็ต้องว้าเหววุ่นวายขุ่นมัวเดือดร้อนท่านสอนให้บำเพ็ญความดีควรเป็นประโยชน์แต่ข้ออย่างยิ่งการภาวนาอายุอานามไม่สำคัญจิตใจเนี่ยมันคึกขนองได้โดยการทั้งนั้นน่ะความฟุ้งเฟ้อโหยหวนความคิดวุ่นวายเนี่ยคิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ควรตัวเองได้ตลอดเวลาหากไม่มีการอบรมภาวนาให้มีความสงบบ้างเลยแล้วจิตจะหาที่หลบที่ซ่อนไทยไม่ได้จะมีแต่ความรุ่มร้อนรุ่มรุมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจด้วยจิตตภาวนาจึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนจิตได้ดีขณะที่เรากำหนดพุทโธนั้นจิตก็สงบอยู่กับพุทโธอยู่แล้วบังคับไม่ให้ส่งออกไปภายนอกซึ่งเคยส่งออกไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมาเห็นผลประโยชน์อะไรนอกจากความทุกข์ที่มันเชื่อกว้านมาจากเพราะความคิดนั้นเท่านั้นแต่อันนี้เราจะระงับดับความคิดทั้งหลายให้ความคิดเหล่านั้นซึ่งเคยรบกวนนั้นมารบกวนเราเราจะอาศัยความตึงเฉพาะคำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเช่นเรากำหนดพุทโธเป็นต้นเราก็มีความบริกรรมมีความรู้จดจ่อตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับคำบริกรรมของเราเมื่อจิตใจนิสัยแสบไปสู่อารมณ์ที่เคยก่อควรตนเองจิตก็ย่อมมีความสงบเมื่อได้รับการบำรุงรักษาด้วยสติตั้งหน้าตั้งตาทำอยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็มีความสงบลงได้ถ้าจิตสงบแล้วเท่านั้นเรื่องความสุขก็มาเองเหตุที่มันไม่มีความสุขภายในใจเพราะมันมีความสงบพอจิตเริ่มสงบภาระก็เริ่มเบาลงคือความคิดความปรุงในเรื่องต่างๆยิ่งเป็นความคิดที่เป็นภัยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมากผิดกับความคิดทั่วไปเราระงับดับไปหมดความคิดเหล่านั้นไม่สนใจเอาเฉพาะความคิดความปรุงที่เป็นอาจเป็นธรรมซึ่งจะเกิดผลเกิดประโยชน์มันมีคุณค่า เข้ามาสู่จิตใจของเราใจก็ได้รับความร่มเย็นเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจเมื่อใจมีความร่มเย็นมีความสงบแล้วมันก็โล่งโถงภายในตัวเองครับแต่ว่ามีคุณค่าขึ้นมาในขณะนั้นแต่ก่อนเราไม่คาดว่าเรามีคุณค่าเพียงใดนอกจากเราไว้เฉยมีคุณค่าอย่างนั้นสำคัญตรงอย่างนี้โดยหาความจริงไม่ได้แต่พอปรากฏพอจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นภายในใจเท่านั้นก็เหมือนกับว่าเราสร้างคุณค่าขึ้นมาภายในจิตใจของเราปรากฏเป็นความอบอุ่นเป็นความร่มเย็นเป็นจิตมีที่ขึ้นนั่งอยู่ก็อิ่มทำอะไรๆอยู่ก็อิ่มอยู่ภายในใจใครจะว่าอะไรก็ไม่ใช่โกรธง่ายง่ายมันก็ชุ่มค่อยเขียวเพราะจิตมีที่ขึ้นจิตมีหลักมีเกณฑ์ไม่วอกแวกคอนแคลนเย็นนั่นเพียงเท่านั้นเราก็เห็นผลแล้วผลนี่แหละที่จะย่างเหตุต่อไปให้เพิ่มปริมาณขึ้นและสืบต่อกันเป็นลำดับและให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อปรากฏผลเป็นความสงบสุขแล้วคนเราก็ย่อมมีแก่ใจเพราะทำงานเห็นผลคือความสงบพยายามทำอยู่เรื่อยๆยิ่งเท่าแก่แล้วท่านนี้ก็ไม่ทราบจะไปหาทำงานอะไรนอกจากงานกิจกรรมนางานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เคยเลี้ยงมาซะจนพอแล้วเลี้ยงลูกแล้วยังมาแล้วยังเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลี้ยงอะไรอะไรเป็นบ่อยเขาอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงตนนั่งตนมันยังไม่เติบโตคือทางจิตใจมันเหี่ยวมันแทรกตลอดเวลาหาความสุขที่จะบรรจุไม่มีเลยอย่างนี้เราจะไม่ร้อนใจจะทำยังไงมันต้องร้อนคนหลับนั้นดึงพยายามเลี้ยงตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบจิตกระทองขึ้นตัวขึ้นมาเย็นสบายโล่งมากนี่แหละการเลี้ยงตัวด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตกระทองนาเป็นสำคัญพยายามอบรมรักษาตนที่หนึ่งคือรักษาใจอะไรๆเราก็ได้ผ่านมาแล้วมันโลดของสงสารมานานขนาดนี้แล้วพอจะรู้เรื่องดีเพราะเราได้เคยบวกเคยลบมาแล้วผ่านโลกมานานทางตาก็ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันโน้นเรารู้จักเรียงสาภาวะตาหูจมูกเล่นกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมาตลอดสายผลดีผลชั่วประการใดบ้างเราทราบหมดจากความสัมผัสเหล่านี้เวลานี้ยังเหลือแต่ความรู้เท่านั้นสิ่งนั้นก็หายไปหมดเอาความจริงความจังกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นไม่ได้แล้วเรายังจะทะเลาะรวมกับความคิดความปรุงในสิ่งเหล่านั้นอย่างไรอีกถ้าไม่ใช่ว่าหลงจนเกินตัวเราควรจะลบบวกคูณหารดูตัวของเราด้วยดูที่เกี่ยวกับจริงทั้งหลายและประมวลจิตใจประมวลความรู้สึกประมวลความตั้งอกตั้งใจเจตนาของเราเข้าสู่ธรรมบำเพ็ญตนด้วยจิตตภาวนาหรือด้วยอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเต็มที่อุ่นเต็มที่เป็นอารมณ์ของใจอันร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะอย่างนี้คือจิตตภาวนาเป็นอารมณ์สำคัญมากต่อจิตใจทำให้มีความสงบเย็นใจคำว่าความสงบมีหลายขั้นเริ่มต้นแห่งความสงบก็พอเริ่มสงบเข้าไปก็เริ่มเบาภายในใจสบายทำหลายครั้งละหนก่อนสงบแน่แน่สงบแนบแน่นละเอียดละเอียดจนกระทั่งร่างกายไม่มีเลยในความรู้สึกอันนั้นมีความสุขมากจิตว่างว่างอะไรที่ไม่ถูกว่าอยู่ในอากาศก็มีเพลิงอยู่กับอะไรก็ไม่ขัดแต่ความรู้ของรู้ตัวอยู่โดยเฉพาะร่างกายหายไปหมดในความรู้สึกนั่นแหละคือความสงบที่ละเอียดมากนั่นเป็นความสุขจะลืมไม่ได้หากว่าไม่มีความก้าวหน้ายิ่งกว่านั้นจะลืมความเป็นเช่นนี้ไม่ได้จนกระทั่งวันตายเพราะเป็นความสุขที่ประทับใจมากทีเดียวตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏเช่นนี้และเป็นความสุขที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์นี่แหละเป็นเชื้ออันสำคัญที่ให้เกิดความอุตสาห์พยายามต่อสู้กับความวุ่นวายทั้งหลายเพื่อเอาความสงบนี้เข้ามาเป็นสมบัติของใจคือการนี้เรียกว่าใจสงบคา ความสงบนั้นคือไม่มีอารมณ์อะไรมากวนภายในใจเองก็ไม่คิดไม่ปรุงออกไปยุ่งเหยิงยุ่งมากับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกก็สักแต่ว่ามีอยู่ตามสภาพของเขาเมื่อใจไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วก็เหมือนไม่มีสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกมากน้อยไม่สำคัญสำคัญที่กายไปเกี่ยวข้องเขาเท่านั้นเกี่ยวข้องมากน้อยเรื่องดาวอารมณ์ก็มากพอจิตตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะไม่ได้สำคัญมันหมายกับสิ่งใดๆแล้วสิ่งนั้นจะมีมากน้อยเหมือนไม่มีทีนี้จิตไม่ปรุงไม่ปรวนตัวเองอีกไม่เกิดความสำคัญนั่นหมายในสิ่งต่างๆภายในรอบตัวนี้อีกก็ยิ่งเป็นความสงบแน่ๆครับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นเป็นความสงบที่ละเอียดมากโลกนี้เหมือนกับมีแต่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยฉันคันนี้ก็สบายแล้วเห็นหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนหลักเกณฑ์ภายในร่างกายชีวิตจิตใจเรานี้คืออะไรเป็นหลักที่แท้จริงก็คือใจดวงนี้เองนะรู้แล้วรู้ชัดเจนแล้วทำยังไงถึงจะยิ่งกว่านี้คือทำตามธรรมนามแม้แต่เราแสวงหาสมบัติได้เท่านี้แล้วมันยังต้องอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วอยากได้เท่านั้นแต่เรื่องการแสวงหาสมบัติภายนอกคือทางโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเพราะหาด้วยอำนาจแห่งความอยากคือแบบโลกธรรมดาธรรมดาแต่นี้เราหาด้วยธรรมหาแบบธรรมธรรมมีเศษมีแดนมีจุดหมายปลายทางมีที่อื่นพอเมื่อจิตก้าวเข้าไปจิตก็มีความขยับขึ้นไปเรื่อยๆความสุขแค่นี้ต้องการให้นั้นตามความจริงเข้าไปอะไรเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าอ่านใจต้องคิดไปเช่นอย่างท่านพิจารณาถึงธาตุลมขันธ์ซึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดไม่ทราบว่าธาตุขันธ์นี้คืออะไรคำว่าร่างกายก็ว่าคำว่าเราก็ว่าในส่วนร่างกายทั้งหมดเราจะไม่แยกแยะตามความจริงของมันว่ามันมีอะไรบ้างคือรวมกันอยู่นี้แยกเข้าไปแยกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวเนี่ยเกศาโลมานะขาทันตาตะโจดูเข้าไปภายในดูเข้าไปหาตัวหญิงตัวชายตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเราตัวเขาตัวอัตภาพร่างกายจริงคืออะไรค้นเข้าไปท่านว่าปัญญาหาเข้าไปค้นเข้าไปหาความจริงทีนี้ความจริงที่ปรากฏขึ้นจากการค้นคว้าการพิจารณาด้วยปัญญานี้ไม่ใช่เป็นความจริงดังที่เราว่าเป็นสัตว์ตุ่มบุคคลไปแล้วทุนมันกลายเป็นความจริงประเภทอันหนึ่งขึ้นมาถ้าว่าธาตุก็สัตว์แต่ว่าธาตุนะถ้าว่ารูปก็สัตว์แต่ว่ารูปนะถ้าว่าเวทนาก็สัตว์แต่ว่าเวทนาไปเสียทุนนี่ความจริงที่เกิดขึ้นทางด้านปฏิบัติประจักษ์ใจเป็นความจริงเช่นนี้และเป็นความจริงที่ฝังจิตฝังใจเชื่อแน่อย่างกระทับตัดอะไรก็สัตว์แต่ว่านั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาดังที่เคยสำคัญมั่นหมายมาตั้งแต่ก่อนนี่คือกลายเป็นความจริงขึ้นมารูปก็เป็นความจริงทอดจิตจริงเนี่ยทอดจิตรู้จริงเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งทอดจิตรู้จริงเนี่ยสัญญาตั้งขานวิญญาณแต่ละอย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างทอดจิตเป็นความจริงอยู่เต็มตัวเนี่ยว่าอาการแต่ละอย่างที่กระเพื่อมออกมาในทางจิตใจก็ทราบว่าเป็นความจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่หลงไม่ตื่นเงาตัวเองเราอยู่ธรรมดาเรายังรู้ว่านั่นเป็นเงานี่เป็นตัวของเราแต่เงาของจิตนั้นเราไม่ทราบเราถือเป็นเงานั่นเป็นตัวเสียทั้งนั้นจึงต้องวุ่นวายอะไรที่เป็นอาการของจิตแสดงออกเราถือเป็นเราทั้งหมดถือเราเป็นตัวเราหลอกว่าดีว่าเราดีเราหลอกว่าชั่วว่าเราชั่วทั้งๆที่ไม่เป็นความจริงก็เชื่อไปตามเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดดังนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาจึงต้องค้นให้ถึงความจริงท่านจึงเรียกว่าปัญญาความฉลาดแหลมคมเนี่ยทั้งถึงความจริงทุกสัดทุกส่วนได้มันก็แยกตัวกันเองอันไหนเป็นอะไรมันก็ไปฝ่าไปฝืนความจริงไม่ปีนเกลียวกับความจริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่นะจิตใจก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่หาเรื่องก่อกวนตนเองนี่ท่านจะเรียกว่าอะไร มันถอดออกหมดถอดออกหมดรู้มีคำเดียวว่ารู้รู้อย่างนี้รู้เรื่องของตัวเองแล้วจิตมันก็พ้นทีนี้เวลาจิตรู้เสียทุกสิ่งทุกอย่างตัวเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตที่จะมีความอยากให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมันก็ไม่มีถ้าความอยากนั้นเกิดขึ้นจะเพราะความไม่พอหรือความยังไม่สมบูรณ์ความบกพร่องทำให้เกิดความอยากได้ทีนี้จิตมีความรู้เต็มตัวเต็มภูมิไม่มีความบกพร่องแล้วก็ไม่อยากเนี่ยคือไม่อยากรู้อะไรอีกให้ยิ่งกว่านี้ไม่อยากสุขอะไรให้ยิ่งกว่านี้เท่าที่เป็นอยู่นี่เป็นที่พอเหมาะสมแล้วยิ่งกว่านี้ไปไม่เหมาะหนักมีท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติที่เป็นส่วนผลซึ่งสืบเนื่องมาจากมัชฌิมาคือข้อปฏิบัติดำเนินเข้าไปด้วยมัชฌิมาอันเป็นศูนย์กลางพอเข้าถึงขั้นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นส่วนผลแล้วก็เป็นนังว่าพอตัวคือไม่ยิ่งกว่านั้นไม่หย่อนกว่านั้นเสมอก็ได้จะเรียกว่าเสมอก็ไม่ถนัดใจเรียกว่าพอนั่นแหละอิ่มเต็มที่แล้วเลยนี่แต่ไม่ได้พอเนี่ยมีหลักปฏิบัติด้วยธรรมรู้ด้วยธรรมไม่ใช่เป็นไปด้วยกิเลสมันย่อมถึงมันพอได้ไม่เหมือนกับโลกดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านถึงมันพอท่านพอแล้วพอดิบพอดีอยู่ตลอดกาลแบบนิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรหมายถึงจิตที่พอตัวแล้วเที่ยงธรรมไม่เอียงกับสิ่งใดทั้งหมดธรรมชาติที่กล่าวถึงเวลานี้ไม่แต่ความรู้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกขั้นมูลฐานจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ทุตโธจะหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่ผู้รู้ที่ได้ยินอยู่เวลานี้ที่ทราบตัวนี้ฟังอยู่เวลานี้ผู้นี้แหละผู้ที่เป็นสาระแก่นสารที่สุดในร่างกายของเราไม่มีอะไรเหนือไปกว่านี้ก็คือผู้นี้แต่ดังนี้ผู้นี้ยังไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ให้เต็มอัดเต็มธรรมหรือเต็มภูมิของตัวเองจึงต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเกาะสิ่งนี้เกาะสิ่งนี้พอพยุงตัวบางทีถูกสิ่งทั้งหลายทับตัวเองลงหกล้มก้มกราบลงไปก็มีเยอะเนี่ยเพราะมันท่ามันผิดเราต้องพยุงมาด้วยอัดด้วยทำจนกระทั่งถึงทรงตัวได้และเป็นตัวของตัวอย่างเป็นภูมิคำว่าเป็นตัวของตัวอย่างเป็นภูมินี้เราก็ให้ชื่อมาด้วยเถิดไม่ใช่เป็นตัวของตัวด้วยความสำคัญแต่เป็นธรรมชาติแท้เราก็ให้ชื่อไปอย่างนั้นถ้าโลกมีสมมติก็ต้องให้ชื่อแต่ตามสมมติท่านอย่างท่านชื่อว่านิพพานหนึ่งบรรดาท่านพูดถึงนิพพานแล้วท่านไม่ได้สงสัยให้ชื่อให้นามท่านก็ไม่มีปัญหาแต่โลกมีสมมติก็ต้องให้ชื่อสมมติท่านอย่างเราติดป้ายไว้ที่หน้าวัดว่าวัดป่ามันตากเพื่อให้คนที่เขายังไม่เคยรู้ว่าป่ามันตากได้อ่านได้ทราบอ๋อนี่คือวัดป่ามันตากสำหรับท่านเองหรือประชาชนที่เคยอยู่ในวัดนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาสนใจเราจะต้องไปอ่านป้ายวัดป่ามันตากถ้ารู้อยู่แล้วน่ะผู้ที่รู้นิพพานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันระยะนี้แหละระยะที่เราว่างเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญตนเองเหมาะที่สุดในเวลามีความเป็นอยู่อย่างสะดวกกายสบายใจอะไรๆเราได้ผ่านมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาเหมาะสมตายแล้วหมดค่าเกิดประโยชน์อะไรเราเป็นอยู่นี้เราทำหน้าทุกอย่างทำเสียในเวลานึงร่างกายกำลังเป็นเครื่องมือได้ดีจิตใจก็ทำหน้าที่ได้ด้วยร่างกายที่เป็นเครื่องมือถ้านี้สลายไปแล้วก็ต้องยุติเห็นเราจะไปทำงานเวลาตายแล้วนั่นเหรอถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนคนตายเลยไม่ประกาศสอนธรรมแก่โลกที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านสอนคนเป็นเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมที่สุดต่อหน้าที่การงานที่ชอบทำทั้งหลาย ท่านจึงสอนให้เหมาะสมที่สุดกับคนที่ควรแก่การงานคนตายแล้วท่านไม่สอนที่ดูตามบททั้งสองเวลาท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆทรงพิจารณาด้วยญาณทราบตามบททั้งสองนั้นสิ้นไปเสียเมื่อวานนี้โอ้น่าเสียดายนะท่านก็เลยดูสนพระทัยที่จะไปสั่งสอนเพราะจุดวิสัยแล้วทางศาสนาเพื่อสอนคนตายจริงแล้วเหมาะสมแล้วนี่ตายเมื่อวานนี้เราส่งจุดสลายที่เดียวให้ถึงนิพพานเลยว่างั้นเลยแต่นี้ไม่ตายเสด็จไปหาเบญจวัคคีย์ทั้ง5ที่อยู่ในวิสัยที่จะได้จะถึงธรรมทั้งหลายและพอแสดงโดยเมธิกริยันตบุเกเรนเซวิทิตบาคนนั้นเบญจวัคคีย์ทั้งหลายก็บรรลุธรรมพออุทานขึ้นมามีทัพคนงามมีทัพคนอัญญาปัญญาเป็นต้นยังยิ่งจิตสมุทัยธรรมนังสัพพตังนิโรธธรรมนังนี่เป็นอุทานที่ออกมาจากความรู้จริงในขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมที่พระอัญญาปัญญาได้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นของตายตัวนะมีความเกิดและความดับไปเป็นของตายตัวคือคู่กันอย่างนี้แยกกันไม่ออกมีจิตยังถึงความจริงแต่นั่นแสดงอนัตตลักษณสูตรเป็นลำดับต่อไปอนัตตลักษณสูตรท่านแสดงว่าอะไรบ้างก็รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังรูปังอนัตตาเนี่ยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ในกายมรรคมีทั้งหมดรวมลงไปรวมลงไปอยู่ในนี้อยู่ในนี้เนี่ยอนัตตลักษณสูตรอนัตตาแสดงว่าความไม่ใช่ตนนั่นเองแสดงนี้ล้างจิตใจให้สะอาดหมดจดได้บรรลุธรรมถึง5ทั้ง5องค์นั้นเลยนะมีท่านสอนคนเป็นทำไมจะสอนคนตายมีเราอยู่ในวิสัยเวลานี้เราไม่ใช่คนตายเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับธรรมและการปฏิบัติธรรมถ้าตายแล้วก็สุดวิสัยเวลานี้ยังไม่สุดวิสัยให้พยายามทำตั้งแต่บัดนี้ช่วยตัวเองจะบัดนี้เราก็ไม่เสียท่าเสียทีเรานี่เป็นผู้ที่จะเสียท่าได้ท่าแล้วแต่เราจะพลิกแพลงไปทางไหนทางไหนเพื่อตัวของเราความฉลาดอยู่กับเราความโง่อยู่กับเราเราต้องพลิกแพลงหาความฉลาดธรรมะเป็นทางสอนให้ข้าออกมาจากความฉลาดไม่สอนคนโง่จึงรีบเริ่มขนขวายด้วยความที่เดือดร้อนจนเสียในเวลาอันควรนี้จะไม่เสียท่าเสียทีในภายหลังเราจะมีความสุขกายสบายใจทั้งปัจจุบันและอนาคตสมบัติที่ภูมิใจจะเป็นของเราเพื่อการทำดีเป็นสาเหตุให้ได้สิ่งที่ภูมิใจผมขอยุติการแสดงเพียงเท่านี
1: ้เราเกิดมากับสิ่งจอมปลอมไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเท่ากันยังไม่มีความจริงเข้าแทรกสิงจิตใจได้ใจจึงปลอมทั้งดวงสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจึงปลอมไปตามๆกันความรู้ความเห็นความคิดในแง่ใดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจเมื่อแน่ตั้งแต่ปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปลอมถ้าหากว่าในร้านก็เป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นอยู่หลังร้านหนึ่งถูกของปลอมปิดไว้อย่างมิดชิดอีกด้วยจึงไม่สามารถแสดงตัวได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านประกาศสอนธรรมว่าจะจะทำเป็นของจริงทั้งที่ได้ยินว่าสัจธรรมเป็นของจริงแต่ใจที่รู้สึกในสัจธรรมขณะที่ฟังว่าธรรมเป็นของจริงนั้นมันก็ปลอมอยู่ปลอมอยู่โดยดีเพราะจิตยังไม่จริงอะไรจะจริงก็ตามเมื่อเข้ามาสู่ของปลอมแล้วมันจะปลอมไปต่างๆกันหมดเพราะของปลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั้นจะปลอมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากสิ่งปลอมๆอยู่แล้วภายในจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างไรการรื้อฟื้นการขุดค้น การปลดเครื่องการแก้ไขสิ่งจำปอมทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อยแต่จะลำบากยากเย็นสักอย่างไรก็ตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจงใจของผู้จะทำของยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาเพราะทำด้วยความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำด้วยความพอใจแล้วยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาหนักก็กลายเป็นเบาขึ้นมาเพราะจิตใจมีความเบาด้วยความพอใจที่จะทำในกิจการนั้นนั้นจิตหนักนั้นน่ะไม่ยกอะไรมันก็หนักตามธรรมชาติของจิตเพราะกิเลสเป็นของหนักอยู่แล้วเช่นอย่างจะทำอะไรนี่ขี้เกียจทำเสียเนี่ยทั้งที่ในขณะนั้นมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยคิดว่างานนั้นจะหนักงานนี้จะลำบากไปซะคือความคิดเนี่ยมันหลอกเราเลยไม่สามารถที่จะทำกิจการนั้นไปได้การฝึกการอบรมจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอาศัยความบึกบึนกลางเหตุกลางผลไว้และอ่านตามเหตุตามผลนี่เรื่อยพยายามบึกบึนหรือตะเกียบตะกายไปตามเหตุผลนั้นจะยากลำบากยังไงก็ตามเหตุผลนี้เป็นที่ต้องใจคือเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความจริงเป็นที่ต้องใจสำหรับผู้มุ่งความจริงแล้วก็พยายามดำเนินไปนั้นเป็นอย่างพระสาวกหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ละองค์ละองค์ที่ปรากฏที่อยู่นามให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นผู้ได้ฝ่าฝืนอุปสรรคและความลำบากลำบนมาเสียจนแทบเอาชีวิตไปไม่รอดแต่เพราะอย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่านในครั้งพุทธกาลก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธานเป็นสักขีพยานยืนยันในเรื่องความทุกข์ความลำบากทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นสลบสลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักขีพยานนี้เป็นแบบเป็นฉบับอันดีแก่บรรดาลูกศิษย์เวลาท่านนายฟังแล้วเกิดความสลดสังเวชเป็นนานๆท่านจะเล่าให้ฟังทีเพราะเรื่องเหล่านี้มันแค่แต่จะสัมผัสท่านไม่ได้เหมือนเราไม่มีอุปาทานไม่มีความอยากพูดนั่นอยากพูดนี้อย่างสามัญชนธรรมดาทั่วไปท่านพูดด้วยธรรมพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดมากพูดน้อยพูดหนักพูดเบาพูดชนิดไหนอยากละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเป็นไปตามอัตตามธรรมตามเหตุตามผลที่ควรพูดเท่านั้นท่านไม่พูดด้วยความอยากความพยายามความลืมเนื้อลืมตัวเหมือนอย่างคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านที่จะนำมาพูดแต่ละครั้งนี้หากว่าไม่เข้าไปสัมผัสในเรื่องนั้นท่านจะไม่นำเรื่องนั้นออกมาพูดเลยเหมือนท่านไม่เคยดำเนินมาแต่เวลาท่านเล่าให้ฟังโอ้โหน่าอัศจรรย์บางทีน้ำตาร่วงคือสงสารท่านดำเนินปฏิปทาเข้าไปอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นบ้านคนไปตั้งวันก็ไม่เจอที่ดีนอนอยู่ตามป่าตามเขาตามทางด่านพวกผงช้างกลางคืนเสียงตุ้งตังตุ้งตังมาท่านก็ทนนี่คิดดูทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่ได้มีป่าไม้ภูเขาก็สักแต่ว่าภูเขาเฉยๆต้นไม้ในหญ้าที่ใช้เกิดความชื่นเย็นดึงจิตดึงภาณจิตในใจมันก็ไม่มีคนมันมากการประกอบความภาคเพียรก็เป็นความไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างนั้นอยู่แล้วการขบการฉันการพักอยู่อาศัยนี้จะให้เป็นความสะดวกสบายไม่มีหายากเป็นผีแต่เพราะท่านไม่ได้สนใจกับความเป็นเช่นนั้นท่านสนใจต่ออัตถธรรมแม้จะลำบากยากเย็นเพียงไรก็ตามท่านก็พอใจที่จะอยู่พอใจที่จะไปพอใจที่จะขบจะฉันในสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยเครื่องอุดหนุนธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปในวันหนึ่งท่านพอใจเพียงเท่านั้นท่านไม่มีความทะเยอทะยานให้มากยิ่งกว่านั้นไปท่านจึงอยู่ด้วยความผาสุกเพียงใจบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกกายสบายใจบางทีไม่ฉันทหารก็มีเพราะไม่พบหมู่บ้านคนไม่ฉันท่านก็ไม่วิตกวิจารเพราะเคยอดมาแล้วนั่นไม่ฉันตั้งหลายวันก็เคยมาแล้วอดเพียงวันสองวันที่ไม่พบบ้านผู้บางคนจะมีปัญหาอะไรเนี่ยท่านตัดอังหมดจะปัญหานี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากความหิวความโหยท่านไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเดินไปทั้งวันเป็นการเดินเป็นคนไปทั้งวันนะ กำหนดพิจารณาอัดพิจารณาทำไปเรื่อยๆถึงที่ไหนควรจะพักก็พักควรจะนอนก็นอนแต่บ้านใดที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ำมีท่าเป็นที่สะดวกสบายในการมันเป็นสมาธิธรรมก็อยู่ที่นั่นเสียบางแห่งก็3เดือน4เดือนก็มีแล้วแต่ความสะดวกในการบำเพ็ญบางแห่งก็เดือนนึงก็มีบางแห่งก็จำพรรษาเลยก็มีนี่เป็นความลำบากเพราะคนสมัยที่ท่านเที่ยวกรรมฐานนั้นรู้สึกจะไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติการดำเนินของท่านและการความเป็นอยู่ปุวาของพระกรรมฐานเลยเราจะเห็นได้ในที่บางแห่งที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยเอากลับอะไรใส่บาตรเลยท่านนอกจากเขาจะมีกล้วยเขาถึงจะใส่ลิ้นเขียบมันเขาถึงจะใส่ถ้าไม่มีนั้นเขาไม่ใส่เขาถือพระกรรมฐานท่านไม่ฉันเมื่อฉันจ่ายฉันจะเถื่อเป็นงาเขาว่าอย่างนั้นถั่วงาก็มีเพราะเขาทำได้มีถั่วมีงาเอามาให้ฉันฉันไปงั้นแหละท่านไม่เป็นกังวลถ้าอยู่นานไปนานไปก็เขารู้เรื่องเวลาแล้วเขาก็ค่อยจัดมาถวายเนี่ยจะลำบากแค่ไหนเราคิดดูการมันเป็นของท่านเรื่องความภาคเพียรท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นเป็นความเปลี่ยนของท่านตลอดเวลาไปด้วยความผาสุกด้วยความผาสุกอะไรจะขาดตกบกพร่องไม่สำคัญยิ่งกว่าการภาวนาขอให้นี้สมบูรณ์เป็นลำดับลำดาในยาบทต่างๆนี่เป็นความสนใจนี่เป็นความประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์มีท่านสำนักเป็นต้นที่ท่านดำเนินมายากลำบากเพียงไรถ้าเราจะมาเทียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เช่นอย่างพวกเราจะพ่ออย่างยิ่งวัดต่อบรรดาเต็มไปด้วยสิ่งบำรุงบำเรอทั้งหลายให้มันฉลาดก็ตายได้ตายหมายว่าตายในธรรมนั่นแหละธรรมมันหมอบธรรมหมอบธรรมเจริญไม่ได้ก็ในกระซิบบอกถ้าเรียนมาองค์ก็จะไม่เข้าใจหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงตนเองด้วยอุบายต่างๆคำว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงใครคือหลีกเลี่ยงกิเลสของตัวเองนั่นแหละฉันมากเป็นยังไงให้สังเกตฉันมากไม่ใช่เป็นของดีอันนั้นก็เป็นตัวเข้ามาอันนี้เป็นตัวเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องเป็นตัวมีแต่เรื่องลิ้นเรื่องปากเรื่องอัดเรื่องทำไม่มีนี่เรามามุ่งหาอัตถะธรรมและธรรมเจริญไหมก็ยังข้ามมีแต่ยิ้มกับปากเป็นเรื่องเจริญท้องเจริญปากเจริญอะไรที่เป็นเรื่องเป็นตัวร่างกายที่เป็นการครอบคุมจิตเดชลดต้นเหตุให้นอนใจสิ่งนั้นเจริญอัตถะธรรมไม่เจริญแล้วสมความมุ่งหมายที่มาแล้วเหรอเราพิจารณาเอาครับคือปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้หาความฉลาดแต่ตนคนโง่และจนไปทั้งนั้นแหละมันว่าเรียกว่าทำจนไปด้วยกันเพราะความโง่ไม่เคยทำคนให้ดีเลยท่านเลยสอนไว้เสมอเพราะอะไรจึงต้องสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีการทับถมจิตใจได้ร่างกายกับใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อร่างกายมีกำลังมากก็เป็นการที่จะเป็นเหตุให้ทับถมจิตใจจิตใจก็ก้าวไม่ออกถ้าร่างกายมีกำลังน้อยด้านจิตตภาวนาก็ขยับขึ้นไปโดยลำดับเช่นอย่างท่านอดอาหารนี่ตรงไหนที่ท่านรู้นิสัยในการอดอาหารหลับเป็นประโยชน์ได้รับผลดีท่านก็ผ่อนของท่านไปเรื่อยอดไปเรื่อยอย่างที่เห็นมันนั่นมันต่างกันอย่างนี้การฉันกันไม่ฉันฉันมากฉันน้อยมันต่างกันอย่างนี้ผู้สังเกตต้องรู้ในการแก้กิเลสการฝึกการทรมานการชำระกิเลสจึงเป็นความทุกข์ลำบากอยู่ไม่น้อยแต่การสั่งสมกิเลสนั้นพระกิเลสท่านให้เป็นมันเป็นความพอใจทั้งนั้นแหละแต่การแก้กิเลสนี้เป็นความไม่พอใจจากแก้นอกจากเราจะได้เห็นผลจากการแก้ไปบ้างพอสมควรแล้วจนกระทั่งถึงเห็นผลมากโดยลำดับนั้นจะมีความพอใจสืบเนื่องโดยลำดับและเพิ่มกำลังมากขึ้นในการแก้กิเลสในขั้นเริ่มแรกนี้มันจะไม่สนใจอยากจะแก้นอกจากเป็นผู้มีพื้นเพอันดีมีความใคร่ต่ออัตถธรรมแล้วก็พยายามการส่งเสริมกิเลสกับการแก้กิเลสเนี่ยมันมีน้ำหนักต่างกันถือเป็นความพยายามการแก้กิเลสต้องใช้ความพยายามทุกอาการของจิตทุกอิริยาบถแต่การส่งเสริมกิเลสนี้พยายามหรือไม่พยายามก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วมันเป็นไปได้ง่ายเหมือนกับเราเทน้ำลงจากบนเขาไหลเลยเปิดตัวไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่ยังไงก็ตามยากกับง่ายก็เพื่อจะรู้ถอนตนให้พ้นจากทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสกดขี่บังคับออกไปได้โดยลำดับลำดับจึงไม่มีความเสียหาย ชีวิตของเราก็มีเท่านี้เราได้มาเท่านี้โดยกันไม่มีจะได้มาจากที่ไหนอีกจะขอมาเพิ่มมาเติมอีกก็ไม่ได้แต่ละคนละคนมีเท่าตัวเราจะพยายามเสียตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกระทั่งถึงวันสิ้นลมหายใจเราก็ไม่พอจะขาดทุนเรายังจะได้กำไรเพิ่มเติมทุกปีโดยลำดับต่อจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ชีวิตเกี่ยวกับทิ้งเปล่าๆหาเปลือกไม่ได้เลยนั่นมีจำนวนมากมาจ่ายของร้อยจะหาทั้งหนึ่งผู้ที่มีชีวิตอันเป็นสาระนี้รู้สึกจะหายากไม่ใช่น้อยเหมือนกันร้อยต่อหนึ่งก็ยังจะไม่ได้ว่าถ้านับดูที่คนจำนวนกี่ล้านในประเทศไทยนั้นผู้ที่มีสาระคุณในทางจิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งอัตทั้งธรรมทั้งเรื่องโลกเรื่องสารนี่มันหายากอย่างมากรู้จะปากนั่นแหละจำได้จะปากเรียนไปจนน้ำลายก็ไม่มีนี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสแต่ข้อการเรียนเพราะความรุ่งเรืองเกิดความนิพพานขึ้นมาถ้าเป็นรู้เป็นหลักเป็นนักป่าแต่เสียนั่นก็เยอะทั้งที่โง่เต็มตัวเรื่องมากของกิเลสครอบไม่รู้สึกตัวมีมากนั่นว่าหาสาระภายในจิตใจมันหายากเวลานี้เรากำลังหาสาระสำคัญให้แก่จิตใจของเราโดยการฝึกฝนอบรมชีวิตมีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุกวันเมื่อวานนี้ก็หมดไปวันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี่กี่วันมันก็หมดไปเท่านั้นวันชีวิตของเราหมดไปเท่านั้นเนี่ยแล้วยังเหลืออีกกี่วันมันหมดไปหมดไปไม่ได้เพิ่มมาความเพียรของเราที่จะพยายามให้ได้ตามเวลาที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดค้นภายในตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจซะก่อนอ่ะเป็นสำคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะไม่ให้ความยืนยันแน่นอนแก่ตนเองท่านสันทิฏฐิโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงเหตุที่ควรจะรู้ถึงผลที่ควรจะได้รับจะได้รับจะได้รู้ประจักษ์ตนเองจนกระทั่งปล่อยวางได้คำว่าปล่อยวางได้คือไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าท่านจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าจะเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าหรือไม่ความรู้ความเห็นแค่นี้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าพยุงนะครับพยุงในขณะที่เรายังพึ่งตนไม่ได้ต้องพยายามสั่งสอนอัตธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพระนันทะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประกันพระนันทะตอนออกบวชเทระแนะนำสั่งสอนหลายครั้งหลายหนจนพระนันทะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนให้พ้นไปได้หมดการพึ่งพิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หายสงสัยแล้วในอันที่จะที่พระองค์จะต้องรับประกันนี้รับรองข้าพระองค์แล้วก็ถาคตก็เช่นเดียวกันนะเราก็หมดภาระในการที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันกับเธอรับรองเธออยู่แล้วหรือว่าเราเป็นผู้หมดฐานะที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันนะนี่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วคือขั้นที่พึ่งตนเองได้แม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้าเราก็ตามเราก็ไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะความพึ่งเราความแน่ใจของเราตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้เพื่อให้พึ่งตัวเองนั้นก็จักเป็นหัวใจของเราแล้วนี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยจึงไม่เป็นการผิดว่าประมาทพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดจิตต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นพึ่งตนเองได้แล้วแน่อย่างนั้นเองไม่มีอะไรจะแน่ยิ่งกว่าจิตเวลาจริงไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าจิตเวลาปลอมไม่มีอะไรจะปลอมยิ่งกว่าจิตถึงในขณะที่เดชมันครอบคุมอยู่ภายในจิตใจมันปลอมไปหมดดังที่กล่าวแล้วที่แรกนั่นเองทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางตลอดถึงทางใจเองที่เป็นที่ออกจากใจเป็นทางเดินของใจไปทางหูทางตากระทบรูปเสียงสิ่งรสเครื่องสัมผัสนี้ตั้งแต่เรื่องฟอร์มทางนั้นเพราะจิตพาให้ตอบพอถึงขั้นรู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนั้นตนได้ดับบังหันหน้าเข้าโดยลำดับดับมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วก่อนเรื่องความฟอร์มเหล่านั้นค่อยหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคำว่าสัจธรรมเป็นของจริงตามที่ท่านสอนว่าในตำหนักตำนาแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงเพราะที่เด็กไม่พาให้จริงขั้นแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมพาให้จริงนะถ้าธรรมพาให้จริงจริงได้ทุกอย่างกิเลสพาให้ปลอมปลอมได้ทุกอย่างเพราะกิเลสเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงแห่งธรรมปลอมจากสาระคุณจึงเป็นเรื่องปลอมไปหมดเมื่อได้ชำระสาสางตน เป็นสติกำลังความสามารถความจำจำนั้นก็หมดไปหมดไปปรากฏแต่ความปรากฏแต่ความจริงขึ้นมาทุกข์ก็เป็นของจริงรู้กันอยู่อย่างชัดๆว่าทุกข์ในส่วนไหนร่างกายนี้ส่วนไหนเป็นแสดงอาการเจ็บปวดแสบร้อนก็รู้มันอยู่ว่ามันเป็นทุกข์ในจุดนั้นจุดนั้นก็มาไปถือมั่นในความทุกข์นั้นรู้ตามเป็นจริงของมันที่มันเป็นทุกข์จะทุกข์อาการใดก็ตามรู้ชัดๆหนึ่งทุกขเวทนาสุขเกิดขึ้นในส่วนร่างกายก็ทราบชัดว่ามันเป็นสุขตามสภาพของมันเฉยๆก็ทราบว่ามันเฉยๆมีส่วนหนึ่งของเวทนาอ้าวจิตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไรแยกแยะให้เห็นชัดตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ธรรมดาจิตก็ต้องมีสาเหตุเช่นเดียวกับร่างกายคือร่างกายเราก่อนจะไม่สบายในท่าในขันต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความไม่สบายเป็นเจ็บท้องปวดหัวมีอะไรเป็นสาเหตุให้เจ็บท้องปวดหัวได้นั่นก็เป็นสาเหตุสมุทัยเขาเรียกว่าสมุทัยคือสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แต่ร่างกายมันมีสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แต่จิตใจมันมีคือที่เหตุก็ทราบแยกแยะกันออกให้เห็นชัดเจนเวทนาทางจิตมันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งเช่นเดียวกับเวทนาทางกายมันก็เป็นของจิตอันหนึ่งเช่นเดียวกันจะถลุงกันได้ยังไงความทุกข์ที่สาเหตุมันให้เกิดทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตมันถึงเกิดทุกข์สาเหตุแล้วก็ทราบเป็นกิเลสเป็นธาตุสุดต่อจิตใจอยู่แล้วทุกข์ก็ทราบว่าเป็นผลของกิเลสซึ่งเป็นธาตุสุดเช่นเดียวกันกับเรื่องของกิเลสก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นธาตุสิทธิ์กับตนเองเราจะไปสัมพันธ์มั่นหมายหรือไปยึดไปเหนี่ยวเอาสิ่งนั้นมาเป็นตนได้ยังไงก็เช่นเดียวกับไปยึดไฟมาเผาตนเองนั่นแหละปัญญาแยกแยะกันอย่างนี้จนกระทั่งจิตเป็นจิตล้วนๆอะไรก็จริงหมดทุกข์ที่เคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดทั้งๆที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมมันก็จริงขึ้นมาตามพระพุทธเจ้าว่าสมุทัยก็จริงมรรคก็จริงนิโรธก็จริงเมื่อจิตจริงแค่ดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมดจิตตามเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ตามหมดเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกกระทาอันนี้จิตแต่ละดวงละดวงของบุคคลแต่ละคนละคนเช่นโลกเกิดความวุ่นวายและสัมภาษากันอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรสาเหตุมันก็มีอยู่ที่ใจของโลกมันร้อนปัญหาที่ยึดที่เหนี่ยวไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจวาสนาเข้าส่งเสริมไปแล้วอันนี้ก็ยิ่งกำเริบเสื่อมสายที่เดินดับเพราะเป็นเครื่องสนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อนถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้มันร้อนมากออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็นถูกต้องตามเหตุตามผลแม้ทางโลกก็มีความผาสุกเย็นใจมีความสงบสุขได้จะเป็นอะไรไปอยู่กับใจที่เห็นผลเท่านั้นเองถึงย่นเข้ามาถึงตัวของเราเองทำไมจิตใจจึงวุ่นร้อนและสำนักสายวุ่นวายก็เพราะกิเลสมันแสดงตัวมันมีเรื่องราวต่างๆแสดงออกมาผลของมันก็คือความทุกข์เผาลงจิตใจของเราก็มีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟกิเลสทันหาสวะมีสติมีปัญญามีความเพียรหนุนหลังเข้าไปแก้ทันเข้าไปจนเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ากิเลสอันเป็นของปลอมนั้นเข้าห่มห่อปิดบังเท่านั้นเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างเต็มใจนี่เป็นวาระของเราที่จะสั่งสมคุณงามความดีส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังเพื่อปลดเครื่องตนเองเพื่อถอดถอนตนเองจากหลุมลึกคือกิเลสอาสวะทั้งหลายนับตั้งแต่ธาตุแต่ขันเข้าไปมันเป็นหลุมลึกเท่านั้นถ้าเราไปติดมันเป็นพื้นเป็นภัยไปด้วยกันเท่านั้นถ้าเราไปติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่เป็นอ้าว

อย่างนี้เทศเรื่องของกองของจริงท่านทั้งหลายได้พิจารณาแก้ไขตนเองก็เห็นว่าสมควรนอกเพียงแค่นี้หลังก็ตะลอยมันยุ่งแต่จริงจะปิดระยะมาเลยล้ม

0: ความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง19กันยายนพุทธศักราช2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
1: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญาสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระ